0: สมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2โดยนายวุฒิพงษ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและเทศังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุสงสัยว่ามีการลักลอบปล่อยคราบน้ำมันลงสู่ทะเลบริเวณท่าเรือเกาะสีชังที่ท่ากลางและท่าบนนะครับจังหวัดชลบุรีพบคราบน้ำมันลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมบริเวณผิวน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตรหรือประมาณ15ไร่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเร่งติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับก็ได้แจ้งเหตุและประสานกับพนักงานสอบสวนสภ.เกาะสีชังเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาจากต่างประเทศจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: สมาคมฟุตบอลประเทศเนเธอร์แลนด์หรือ KNVB ได้ประกาศแต่งตั้งชาบิเอนันเดสอดีตกุซือบาร์เซโลนาเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเซธยาคุมทีมอัศวินสีส้มเป็นเวลา4ปีโดยกุซือชาวสเปนิชวัย46ปีจะเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากโรนัลด์คูมันที่ตัดสินใจอำลาตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังพาทีมบ้านเกิดยุติเส้นทางการลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ด้วยการพ่ายโดยเตะจุดโทษต่อทีมชาติมอร็อกโกในรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2คู่ที่น่าสนใจกอนิกซาเบอร์เซ่เสมอเฟเรนวารอส 1-1 ปาฟอร์ต FC เสมอ FC ซาวส์บวก 3-3 CSKA โซเฟียแพ้มัคคาบีเทลวิฟ 1-3 อันเดเลชชนะ PAOK ซาโรนิก้า 3-2 ฮาร์ทเสมอเบนฟิก้า 1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2คู่ที่น่าสนใจการาบัก FK ชนะเดนโมเคียบ 2-0 เดนโมมินเสมอสปอร์ติ้งบราก้า 0-0 และเชลบอนเสมออาแจกอัมสเตอร์ดัม 2-2 ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการซินซินนาติโอเพ่น 2026 ที่สหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ128คนสุดท้ายเดนิสชาโปวารอฟนักเทนนิสหนุ่มชาวแคนาเดียนมือ43ของโลกชนะอเดรียงมงมาริโนคู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ47ของโลก2เซตรวด6-1และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจด้วยพลังในการคิดบวกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:14 ครับช่วงนี้ไปคุยกับทางคุณฝนหน่อยนะครับมีอุบัติเหตุครับคุณฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณฝนถนนเส้นไหนครับอุบัติเหตุ
1: เส้นที่มาจากทางแยกสามยอดนะคะที่มันมีการทำรถไฟฟ้าอยู่เนาะแล้วก็คือพอเราตรงขึ้นมาค่ะผ่านไปหนึ่งแยกไฟแดงอะค่ะตรงแถวน่าจะเรียกว่าถนนมหาจักรตรงโซนนั้นนะคะก่อนจะถึงแยกเสือป่าค่ะ
0: uh-huh.
1: มันมีเกิดอุบัติเหตุรถแท็กซี่อะค่ะชนกับมอเตอร์ไซค์อะค่ะ
0: คือ
1: คาดว่ารถแท็กซี่อะค่ะเขาน่าจะมาจากทางซอยถนนอีกฝั่งนึงอะค่ะน่าจะเป็น uh-huh. เขาเรียกถนนมหาจักรตรงนั้นอะโซนนั้นนะคือตรงนั้นน่ะเขาน่าจะห้ามตรงไปอะค่ะแล้วแท็กซี่เขาน่าจะตรงแบบตัดเข้ามาไปอีกซอยนึงอะค่ะ
0: ค
1: ิดว่านะคะเพราะว่าเห็นรถเขาเป็นแบบเป็นทางขวางอะค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์แบบเป็นทางตรงอะแล้วอุบัติเหตุจะค่อนข้างแบบนั่นเหมือนการกินไปสองเลนนะคะแล้วก็เหมือนมอเตอร์ไซค์อะเขาก็ลงไปนอนอยู่บนพื้นน่าจะบาดเจ็บแล้วก็มอเตอร์ไซค์น่าจะเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ครับโอ้มีเจ้าหน้าที่หรือยังครับเนี่ย
1: ตอนที่ผ่านมายังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าการจราจรนะคะมันติดขัดเพราะว่ามันกินตรงนั้นน่าจะเป็น4เลนมั้งคะถ้าจำไม่ผิดเนาะ4เลนแต่ว่ามันกินไป2เลนเต็มๆอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันจะต้องเบี่ยงซ้ายกันแบบรถน่าจะติดอ่ะค่ะกันน่าจะชะลอค่ะเพราะ
0: น่าจะเป็น
1: แยกไฟแดงด้วย
0: น่าจะเป็นเจริญกรุงที่มาจากทางวรจักรมั้ยตรงแยก SAB จะไปทางเสือป่า
1: แต่ยังไม่ถึงแยกเนาะมันยังไม่ถึงแยก
0: ยังไม่ถึงแยกเสือป่าใช่มั้ย
1: ใช่ยังไม่ถึงแยกเสือป่าใช่แต่ว่าตรงล็อกประมาณก่อนล็อกก่อนถึงแยกเสือป่าค่ะมันจะแบบเหมือนจะเป็นซอยที่ตัดมาค่ะช่วงนี้ซอยแบบมันจะทะลุกันมันจะตัดถนนเจริญกรุงเข
0: ้
1: าไปข้ามไปอีกฝั่งนึงอะค่ะจริงๆตรงนั้นเขาห้ามน่าจะห้ามตรงไปอะค
0: ่
1: ะ
0: รถติดแค่ไหนแล้วครับตอนเนี้ยเท่าที่มา
1: ตอนที่ผ่านมาก็ติดนะคะเพราะว่ารถน่ะมันตอนเช้ารถมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอะค่ะแล้วการจราจรมันพอสองเลนขวาปุ๊บมันขวางสองเลนขวาเนี่ยมันก็เลยต้องเบียดไปทางซ้ายแบบอยู่ขวาสุดใช่ไหมคะมันก็ต้องหักไปจากเลนสี่ก็ต้องเบียดไปเลนสองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยตัวรถมันขวางด้วยอะค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ค่อนข้างจะติด
0: ปกติก็จอแจอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ได้ครับได้ครับก็ตอนนี้ท้ายเริ่มยาวแล้วเหมือนกันนะฮะเนี่ย
1: ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ก็เลยแจ้งว่าอาจจะใจเย็นกันนิดนึง
0: ผ่านจุดนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณฝน
1: ได้ค่ะโล่งค่ะ
0: โล่
1: งผ
0: ่
1: านจุดนี้ไปก็สบายผ่านหน้าวัดเล่งในยี่มาก
0: ็
1: ไปออกตรงแถววัดไตรมิตรทุกอย่างก็การจราจรก็โฟลว์ดีค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณฝน
1: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากเลยไปดูหน่อยนะคะ
0: ย
1: ิน
0: ดีครับได้เลยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณฝนด้วยนะครับเป็นเจริญกรุงนะคุณผู้ฟังจากแยก SAB มุ่งหน้าแยกเสือป่ามีแท็กซี่ชนกับจักรยานยนต์และมีคนเจ็บด้วยนะครับขวาง2ช่องทางด้านขวาขอต่อที่คุณนัทนะครับคุณนัทครับ
2: สวัสดีครับ
0: วิภาวดีเป็นไงบ้างครับคุณนัท
2: ครับตอนนี้ผมอยู่วิภาวดีครับมุ่งหน้าทางแจ้งวัฒนาตรงแยกหลักสี่ครับตอนนี้ท้ายแถวเลยทางหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาแล้วครับสองช่องจราจรด้านซ้ายนะครับ
0: ครับ
2: ครับวันนี้ผิดปกติมากครับวันนี้แจ้งวัฒนาทำไมวิภาวดีเข้าแจ้งวัฒนารถติดยาวมากเลย
0: รถเยอะไม่เห็นเหตุอะไรใช่ไหมคุณนัท
2: ยังไม่มีเหตุครับแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้รถเยอะผิดปกติมากเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น
0: เดี๋ยวข้างหน้าท่านใดที่อาจจะมีสาเหตุนี่ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ย
2: ฮะแต่ว่าที่ผมเห็นสาเหตุหลักๆอ่ะคือรถที่มาจากบางคันนะครับผมมาแทรกตรงหน้าทางที่เราเลี้ยวซ้ายตรงเส้นทึบพอดีเลยอันนี้ผมว่าน่าเป็นสาเหตุหลักเลยบางที่มันคอขวดกัน
0: ตรงก่อนเขาแยกหลักสี่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่พอดีรถบางทีบอกว่ามาเข้าเลนสามแล้วก็เนื่องจากว่าเส้นหลักสี่อะครับทางพอดีเลี้ยวซ้ายมาจังหวัดนานเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายได้แค่2ช่องจราจรแต่ว่าบางคันเนี่ยมาแทรกตรงทางที่เราเลี้ยวซ้ายพอดีตรงเส้นทึบพอดีเลยอย่างเงี้ยครับ
0: คือวิ่งขวาก่อนแล้วก็
2: แถวกัน
0: วิ่งขวาแล้วตบซ้ายเข้ามาตรง
2: ใช่ทั้งที่ตรงนั้นเป็นเส้นทึบด้วยครับผม
0: ครับท้ายก็อยู่ประมาณจุฬาภรณ์เนาะสถาบัน
2: ใช่ครับเกือบถึงประมาณจุฬาภรณ์แล้วครับตอนนี
0: ้ครับก็เท่าที่ดูน่าจะไม่มีเหตุการณ์รถเยอะคร
2: ับ ใช่แต่ว่าเบื้องต้นอ่ะสองช่องจราจรอ่ะตอนนี้มันก็ขยับได้แหละแต่ว่าผมสังเกตหลายคันเนี่ยคือวิ่งมาเราก็มาปาดแทรกเข้าซ้ายตรงเส้นทึบตรงก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายพอดีอ่ะครับผมมองว่ามันน่าจะกระทบการจราจรอยู่เหมือนกัน
0: ตอนนี้ถึงเลยแยกหรือยังครับ
2: ต อนนี้ผมเพิ่งเลี้ยวซ้ายได้ครับผมติดประมาณ20นาทีครับ
0: โอ้ไม่เบาเหมือนกัน
2: แต่พอได้แต่พอเลี้ยวเข้าจังหวัดนั้นตอนนี้ตอนที่สุดราชการแล้วรถก็ไหลได้เรื่อยๆครับ
0: ช่องช่องทางหลักดีไหมครับด้านขาออก
2: ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาครับผมยังใช้การได้ครับ
0: ตัวแค่คู่ขนานนี่แหละ
2: ทางเข้าก็เริ่มชะลอตัวกันบ้างแล้วครับ
0: อ๋อครับได้ขอบคุณมากครับคุณนัท
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่องทางหลักยังวิ่งได้นะครับแต่ว่าคู่ขนานเนี่ยก็จะมีชะลอช่วงเข้าแยกหลักสี่นี่แหละก็มากกว่าชะลอแล้วกันติดนะครับท้ายเริ่มยาวขึ้นนะครับตอนนี้ก็สะสมอยู่บริเวณช่วงเลยมาจากทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เล็กน้อยนะครับส่วนช่องทางหลักวิ่งได้นะครับแล้วก็ทางด้านขาออกก็ยังขาเข้านี่ก็ยังคล่องตัวนะฮะส่วนรามินทราครับด้านขาเข้ารถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับลาดประเขามาทางบางเขนนะณเวลานี้ยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็น่าจะมีปริมาณรถเข้ามาหนาแน่นขึ้นส่วนรัตนาธิเบศรเข้าแครายท้ายสะสมอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ในช่องทางหลักนะครับงามวงวานด้านขาเข้าเริ่มติดแล้วนะครับลงจากแครายใต้ทางด่วนมาทางกรุงเทพต่อเนื่องบางเขนรถมากเคลื่อนตัวช้าครับไปต่อกันที่พื้นที่ของสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับกับทางพันตำรวจโทประเสริฐบัวแก้วนะครับสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีครับสารวัตร
4: สวัสดีครับผมสวัสดีคร
0: ับ ครับเพิ่มเติมให้หน่อยครับในพื้นที่ครับเป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับในพื้นที่เช้าที่แยกสายแดงนะครับสัญญาณไฟจราจรขัดข้องตั้งแต่4นาฬิกานะคร
0: ับ
4: ซึ่งต้องเสร็จเมื่อสักครู่เนี่ยครับตอนนี้เริ่มใช้สัญญาณไฟได้ทำให้คะแนนรถสะสมรอบแยกครับพระราม4ขาเข้าสะสมตั้งแต่รัชดาเกษมราชมาเข้ามาที่สายแดงนะครับทั้งพระราม4ขาออกสะสมท้ายแถว3ย่านครับถ้าดำริสะสมเลยแยกราชดำริครับ
0: ครับ
4: ตอนนี้โรงเรียนก็ยังไม่หมดปัญหาครับปริมาณรถยังมากเข้าสีเหลืองยังได้ช้าอยู่ครับ
0: ครับ
4: ประมาณสัก 7:50 ถึงจะหมดปัญหาในเรื่องของโรงเรียนเป็นเศษครับ
0: ครับ
4: สาทรเหนือปริมาณรถสะสมอยู่ประมาณแยกทางนั้นครับ
0: ครับ
4: สาทรใต้มุ่งหน้าพระราม3นราธิวาสยังใช้การได้ดีครับพระราม3ขาออกใช้การได้ดีครับขาเข้ามุ่งหน้ารอบในนางดิษฐียังเข้าได้น้อยอยู่ครับมีปัญหาเรื่องของโรงเรียนนานาชาติรอบในครับผ
0: ่
4: านพ้นมามาเข้าสวนภูก็ชะลอตัวหน้าตลาดสวนภูผ่านพ้นตลาดสวนภูไปยังใช้การได้ดีครับ
0: ครับรถเสียรถชนมีบ้างไหมครับสารวัตร
4: อ๋อว่าจริงๆไม่มีครับ
0: ไม่มีนะครับ
4: รถว่าที่แสบก็ไม่มีครับแต่มีปัญหาเดียวครับแต่ยังไปแยกกันเลย
0: ครับผมแก้ไขแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตรครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตอนนี้ท้ายขาเข้าเกือบๆถึงแยกเกษมราชเหมือนกันทางด้านของพระราม4ขาเข้านะครับกรณีของสัญญาณไฟที่แยกสารแดงที่เมื่อเช้าคุณวิมลก็แจ้งมานะครับล่าสุดดำเนินการแก้ไขแล้วรถเต็มเร็วเหมือนกันนะเพราะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยสาทรเหนือยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่เลยนะแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยก็มีท้ายสะสมนะครับปริมาณรถเพิ่มขึ้นเร็วมากนะครับสีลมเข้าสารแดงก็มีผลกระทบด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับตรงแยกสารแดงด้านหลังเดี๋ยวใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าจะเริ่มแน่นๆช่วงตลาดคลองเตยเนี่ยติดเลยนะครับมีท้ายนี่เกือบถึงแยกเกษมราชเหมือนกันนะครับก็สะสมหนาแน่นนะครับส่วนสุนทรโกษาเข้ามาทางให้แยกนรนองนะครับก็ยังพอเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านนะครับมีทางฝั่งของถ ถนนสุนทรโกษาจากผ่านหน้าโรงเรียนพระหฤทัยเนี่ยนะครับที่จะมาทางคลองเตยตรงนี้จะเต็มหน่อยแล้วก็มีผลกระทบมาทางด้านของพระราม3ในฝั่งขาเข้าด้วยนะครับแต่พระราม3ช่วงจากแยกนางลิ้นจี่เข้ามาเนี่ยยังตามกันได้ตลอดนะครับยังไม่ติดนะแล้วก็ตอนนี้ด้านบนของวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับเช้าวันนี้นะยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับช้าๆยังมีท้ายสะสมอยู่ช่วงสะพานภูมิพล1นะครับส่วนทางด้านของรัชดาท่าพระนะครับมีชะลอช้าในฝั่งขาเข้าช่วงลงอุโมงรัชดาราชพฤกษ์นะครับหนาแน่นนะด้านบนของสะพานพระราม3ลงมาเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับด้านฝั่งกลับกันคลองเตยไปถนนตกยังเคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะครับนะส่วนทางด้านของสุขุมวิทจากสำโรงไปบางนารถเริ่มเยอะแล้วนะครับช่วงพรสว่างแบลิ่งลาซานนะครับแต่เคลื่อนตัวตามได้นะครับปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นอุดมสุขไป62รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับอ่อนนุชไปพระโขนงรถมากสะสมสลับหยุดดิ้งนะครับมีท้ายตั้งแต่ช่วงสุขุมวิท54นะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากแยกพระโขนงเข้าเอกมัยนะครับก็จะติดมีท้ายสะสมอยู่ช่วงใต้ BTS พระโขนงทองหล่อพร้อมพงไปอโศกยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับด้านกลับกันที่มาจากนานาเข้าอโศกนะครับไปพร้อมพงทองหล่อต่อเนื่องไปทางเอกมัยนี่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเพชรบุรีก็เริ่มติดนะครับมีปริมาณรถนะครับตั้งแต่พัฒนาการเข้ามาเนี่ยมีท้ายสะสมนะครับตั้งแต่พัฒนาการรัฐเจริญราษฎร์ซอย36เนี่ยต่อเนื่องมาทางถาวรทวัฒน์นะครับข้ามแยกคลองตันรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับเนี่ยวันนี้ทองหล่อไปพร้อมพงนะฮะก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟแต่ว่าช่วงเข้าแยกปลอกเนี่ยต่อเนื่องมาทางถาวรทวัฒน์นะครับข้ามแยกคลองตันรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับเนี่ยวันนี้ทองหล่อไปพร้อมพงนะฮะก็ถือว่าเคลื่อน

0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับรองสาวัตร
1: ครับครับตรงนี้อยู่ช่วงเช้านี้ถือว่ายังดีนะครับไปทางลงสะพานเกียรติราชบดินทร์หรือพระราม5ไปทางพิบูลสงครามถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มาทั้งฝั่งทั้งของวงสว่างตรงหน้าวงสว่างนะครับมาจากติวานนท์หรือว่าจะมาจากทางนครอินทร
0: ์ครับ
1: เข้าเส้นวงสว่างนะครับกรุงเทพนนเข้าวงสว่างตรงนี้หนาเริ่มมีหนาแน่นมาท้ายแถวอยู่ที่แยกครับ
0: ครับ
1: แต่ถือว่ายังดีครับ
0: ครับ
1: พอการรถเริ่มการสมน้อย
0: ฮะครับรถเสียรถชนมีบ้างไหมครับเมื่อเช้าจนถึงตอนนี
1: ้ไม่มีนะครับเช้านี้ยังไม่มี
0: ครับได้ครับขอบคุณมากครับรองสาวัตร
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณร้อยตำรวจโทวิทวัฒน์อัครเมธากิจนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะครับขอบคุณมากๆรถเสียรถชนยังไม่มีนะครับแต่ว่ารถเยอะนะในพื้นที่นะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของวงสว่างยังติดนะครับคุณผู้ฟังทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่ามีปัญหาท่อประปาแตกนะครับ ในส่วนของวงสว่างต่อเนื่องมาทางสะพานพระราม7นะครับมีปัญหาท่อประปาแตกหน้าวัดเสาหินเจ้าหน้าที่การประปาอยู่ระหว่างดำเนินการตอนนี้ท้ายสะสมอยู่แยกประชานุกูลแล้วนะครับประชานุกูลวงสว่างไปสะพานพระราม7คือทั้ง2ด้านเนี่ยแน่นๆท้ายยาวพอๆกันเลยนะครับด้านขาเข้าท้ายนี่ก็ยาวนะครับเนี่ยฮะหนาแน่นทั้ง2ด้านนะครับให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับใครที่ไม่จำเป็นอาจจะให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับเพราะไม่น่าใช้ครับทางด้านของวงสว่างทั้ง2ด้านเลยนะครับส่วนพิบูลสงครามที่ท้ายก็อยู่ซอยวัดกำแพงเลยนะครับท้ายยาวพิบูลสงครามด้านขาเข้ากับการขาออกไม่มีปัญหานะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนายศิหศักดิ์ คงกิจแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9และการหารือระดับสูงกับฝ่ายรัสเซียเพื่อขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจการขยายการค้าการลงทุนและส่งเสริมโอกาสความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันนะคะต่อเนื่องจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้พบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัสเซียที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงมอสโกเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีที่ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการพบปะเรือกับนายบักคึจานสากินไตเยฟประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียที่สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยนะคะก็เป็นการกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ความเชื่อมโยงและพลังงานสีเขียวตลอดจนสนับสนุนในภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสำหรับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประกอบด้วย5ประเทศสมาชิกนะคะก็คือรัสเซียคาซัคสถานคีร์กีสสถานเบลารุสและอาร์เมเนียมีประชากรมากกว่า180ล้านคนก็เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับไทยนะคะส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายอนุสรธรรมจัยรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรแถลงข้อเสนอที่ส่งไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิรูปการคลังนะคะบอกว่าการพิจารณาปรับลดงบประมาณของปี2570ของหน่วยงานต่างๆยังไม่สามารถแก้ไขวิกฤตการคลังในอนาคตหรือรับมือกับดักวิกฤตหนี้สา าธารณะได้อย่างยั่งยืนแนะนำให้เพิ่มค

0: จริงจังต่อการปฏิรูปรายได้ภาครัฐกระจายภาระภาษีอย่างเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกรรมนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบนอกจากนี้การจัดงบประมาณปี2570ยังไม่สะท้อนฐานะทางการคลังทั้งระบบต้องมีการกำกับตรวจสอบการใช้งบประมาณทั้งในและนอกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยแนะนำให้รัฐบาลดำเนินการปฏิรูปรายได้ภาษีและขยายฐานภาษีดำเนินการงบประมาณรวมยอดควบคู่ไปกับการดำเนินการงบประมาณฐานศูนย์และมีการประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์มีการทบทวนมาตรการประชานิยมและรายจ่ายประจำและปิดช่องทางการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2-5 แสนล้านบาทต่อปีตลอดจนทบทวนรายจ่ายบุคลากรภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 37.9 ของงบประมาณทั้งหมดโดยควรพิจารณาต้นทุนต่อคนมากกว่าการลดอัตรากำลังคนรวมทั้งไม่ควรตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีความซ้ำซ้อนกับภารกิจเดิมส่วนการปฏิรูประบบราชการต้องเริ่มสะสางปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นย้อนหลังไป10ปีและเปิดรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเพื่อให้ระบบการกระจายอำนาจทางการคลังตอบสนองต่อการทำงานและแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนะคะส่วนที่ชำนาญรัฐบาลนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตซึ่งกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นเชิงรุกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศในปีงบประมาณ2519ในรอบ10เดือนก็คือ1ตุลาคมปี68ถึง31กรกฎาคมปี69นะคะจับกุมได้ 32,812 คดีค่าปรับ901ล้านบาทและมีประมาณการค่าปรับก็คือ 4,508 ล้านบาทโดยคดียาสูบยังคงเป็นประเภทสินค้าที่พบการกระทำผิดมากที่สุดจำนวน 2,160 คดีหรือคิดเป็นมากกว่าร้อยละ61ของคดีทั้งหมดมีค่าปรับ609ล้านบาทและประมาณการค่าปรับ 4,376 ล้านบาทพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาสูบจำนวน4,862,367 ซองนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีคลอเดียเชนบอมของเม็กซิโกเปิดเผยว่าโคลอมเบียไม่อนุญาตให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยจากเม็กซิโกเข้าไปช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่10สิงหาคมทำให้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการกับข้อเสนอความช่วยเหลือจากนานาชาติประธานาธิบดีเชนบอมบอกว่าทีมกู้ภัยทหารของเม็กซิโกมีใบรับรองอย่างถูกต้องเคยปฏิบัติภารกิจมาแล้วถึง98ประเทศแต่ว่าโคลอมเบียกลับเรียกร้องเอกสารรับรองเพิ่มเติมซ้ำซ้อนส่วนทีมกู้ภัยพลเรือนของเม็กซิโกซึ่งเดินทางไปถึงโคลอมเบียแล้วแต่ก็ถูกห้างลงพื้นที่ทำงานเหมือนกันมีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลฝ่ายขวาจัดชุดใหม่ของโคลอมเบียนะคะของประธานาธิบดีอาเบลาเดลเดลาเอสปิล่าเลือกปฏิบัติด้วยผลทางการเมืองเนื่องจากตอบรับเฉพาะทีมกู้ภัยจาก4ประเทศที่มีรัฐบาลแนวคิดฝ่ายขวาเท่านั้นก็คืออเมริกาเอลซาวาดอร์เอกวาดอร์และอิสราเอลอย่างไรก็ตามนายโอมาบุลารัฐมนตรีการต่างประเทศของโคลอมเบียยันว่าไม่ได้มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและพวกเขาก็รับความช่วยเหลือด้านสิ่งของบรรเทาทุกข์เช่นอาหารและเวชภัณฑ์จากเม็กซิโกและกว่า 58.5 ตันนะคะ ส่วนเที่ยวโรมาเนียนะคะก็ตอนนี้ระงับการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเชอร์นาวดาซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวของประเทศเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดลงอย่างมากเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดที่ยาวนานส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะคะเป็นของบริษัทรัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ของโรมาเนียปิดเตาปฏิกรณ์ตัวแรกใหม่ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและก็ปิดเตาปฏิกรณ์ตัวที่2ในวันที่13สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าหายไปประมาณร้อยละ20ของความต้องการใช้ในประเทศซึ่งผู้อำนวยการของโรงไฟฟ้าก็ประเมินว่าการระงับการเดินเครื่องในครั้งนี้จะใช้เวลานานกว่า10วันเพราะพยากรณ์อากาศบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเมื่อต้นสัปดาห์ทางการโรมาเนียจะพยายามยกระดับน้ำด้วยการจมเรือบรรทุกหินลงในแม่น้ำก็ตาม นะคะส่วนที่ฮังการีที่อยู่ใกล้เคียงก็ยังคงพยายามหลีกเลี่ยงการติดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวในเมืองปักริมแม่น้ำดานูบเหมือนกันแม่น้ำดานูบเนี่ยมีความยาวเป็นอันดับ2ของยุโรปนะคะแต่ว่าลดระดับลงต่ำสุดในรอบ30ปีแล้วนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาแห่งฮังการีเตือนว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ในยุคโซเวียตแห่งเนี้ยมีเครื่องเป่าปฏิกรณ์นิวเคลียร์อยู่4เครื่องอาจจะต้องปิดทำการเป็นครั้งแรกก็ได้นะคะปิดท้ายที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสจะมีเดลไลสวีทคูดเมื่อสำหรับเดือนกันยายนลดลง 2.02 ดอลลาร์ปิดที่81.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบนเทเลเนลอนดอนงวดสำหรับเดือนตุลาคมลดลง 1.91 ดอลลาร์ปิดที่ 87.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนักลงทุนทบทวนข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐที่บอกว่าตอนนี้คลังน้ำมันดิบสำรองทางพาณิชย์ในประเทศเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี66นะคะคือเพิ่มขึ้นไป 17.4 ล้านบาร์เรลสิ้นสุดวันที่7สิงหาคมสู่ระดับ424.4 ล้านบาร์เรลสูงสุดนับตั้งแต่วันที่5มิถุนายนส่วนตลาดทุนสหรัฐปิดบวกนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 69.72 จุดหรือระยะ 0.13 ปิดที่ 53,839.99 จุด S&P เพิ่มขึ้น 50.49 จุดหรือระยะ 0.65 ปิดที่ 7,798.99 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น 214.54 จุดหรือระยะ 0.81 ปิดที่ 26,803.03 จุดแล้วก็ราคาทองคำนะคะลดลงตามแรงเทขายทำกำไรราคาทองคำ US Gold Future งวดสำหรับเดือนธันวาคมลดลง 47.10 ดอลลาร์หรือดอลลาร์ 1.1 ค่ะปิดที่ 4,420.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะ
1: ครับ
0: วันนี้คือมาทำวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณอนัชชา
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: เพิ่มเติมในเรื่องของสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกนะครับที่เรียกได้ว่ายังคงมีภาวะไม่สมดุล นะครับคุณผู้ฟังระหว่างอุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปนะครับก็เนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐนะครับและแน่นอนนะฮะส่งผลกระทบนะครับเรื่องของห่วงโซ่อุปทานน้ำมันในตลาดโลกนะครับก็ยังมีแนวโน้มที่เรียกได้ว่ายังมีภาวะไม่สมดุลกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับจึงมีการออกประกาศปรับลดราคาน้ำมันนะครับราคาณโรงกลั่นนะครับสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนนะครับดังต่อไปนี้นะครับคุณผู้ฟัง1ก็คือราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 นะครับลดลง 2.40 บาทต่อลิตร2ก็คือราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 ลดลง 2.40 บาทต่อลิตรและ3ก็คือราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดลง 2.40 บาทต่อลิตรเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับการที่ก็เพิ่มเติมให้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต What?

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: มีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับคุณบอลนะครับบอกว่าถนนเจริญกรุงนะครับช่วงหน้าโรงแรมแม่น้ำรามาดามีจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งมีคนเจ็บนอนอยู่นะครับช่องทางด้านซ้ายเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแล้วนะครับมีการประสานไปกับทางสน.วัดพญาไกนะครับเจ้าหน้าที่กำลังให้ความช่วยเหลือคนเจ็บนะฮะจุดนี้การจราจรก็เคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของบางกลวยไซน้อยเนี่ยนะครับมีอุบัติเหตุช่วงบริเวณปากซอยชายน้ำจามจุรี6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับมีรถปิกอัพชนพระนะครับที่กำลังเดินข้ามถนนขวางช่องทางขวานะครับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลบางบัวทองนะฮะจุดนี้นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนี่ยทราบว่าท่านเป็นพระมาจากวัดบางไผ่นะครับก็เป็นพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนะครับนี่นะฮะบอกบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับรถปิกอัพชนพระสงฆ์ที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่นะครับเหตุเกิดที่ถนนบางกลวยไซน้อยนะครับช่วงบริเวณปากซอยชายน้ำจามจุรีเห็นบอกว่าพระท่านนี่อายุประมาณ65-70ปีแล้วนะครับซึ่งทราบชื่อแล้วนะครับผู้บาดเจ็บคือพระพินิจจากวัดบางไผ่นะฮะก็เอาใจช่วยนะครับขอให้อาการท่านไม่รุนแรงนะครับนะแต่บอกว่าบาดเจ็บสาหัสทีเดียวคุณปูแจ้งมานะครับบอกว่าถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก่อนสะพานข้ามแยกสุทธิสาร100เมตรเห็นมีตัวเงินตัวทองหัวนอนตายอยู่ในช่องทางกลางใครขับตามหลังมานี่ต้องหักหลบเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับวิภาวดีด้านขาเข้านะครับประมาณตอม่อที่135นะครับก่อนถึงสะพานข้ามแยกสุทธิสารนะครับสัก100เมตรฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะช่องทางกลางมีตัวเงินตัวทองเนี่ยนอนตายอยู่นะครับนะใครตามหลังมาลดความเร็วนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีทางด้านของคุณอนันต์นะครับวงครัตคุณอนันต์นี่บอกว่ารังสิตนครนายกด้านฝั่งขาเข้าจากคลอง2มาถึงแยกตัดถนนพหลโยธินเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนทางคุณวรายุทธรายงานเข้ามานะครับคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีมีรถจอดเสียเป็นรถเก๋งเหนือเซ็นทรัลปิ่นเกล้าในด้านขาเข้านะครับเหนือเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะรถเก๋งจอดเสียในช่องทางพิเศษด้วยนะฮะล่าสุดรถประสานไปกับทางบก.02ให้แล้วนะครับส่วนทางคุณเสาวกิจแจ้งมาบอกว่าถนนมาเจริญนะครับช่วงระหว่างถนนเพชรเกษมนะถึงซอยมาเจริญซอย3เนี่ยนะครับการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะด้านกลับกันนะครับก็เคลื่อนตัวได้นะครับเห็นบอกว่ารถติดมากๆเลยนะฝั่งที่นะจะเชื่อมมาทางด้านของซอยมาเจริญซอย3เนี่ยติดขัดสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะคุณปูครับแจ้งมาบอกว่าวิภาวดีรังสิตในด้านขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามแยกสุทธิสารนี่แหละนะฮะก็เป็นข้อมูลที่แจ้งมาก่อนหน้านี้นะยังไงฝากระมัดระวังด้วยนะฮะใครที่ใช้เส้นทางตัวเงินตัวทองคือเขานอนตายอยู่นะครับเห็นบอกว่าไม่แน่ใจว่าตัวใหญ่หรือเปล่านะครับคือล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางศูนย์อมรินทร์ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านในตามหลังใช้วิภาวดีรังสิตจากแยกลาดพร้าวต่อเนื่องแยกสุทธิสารคุณฟังเพิ่มเติมได้นะครับว่าตอนนี้น้องยังอยู่หรือเปล่าก็นอนตายอยู่เป็นตัวเงินตัวทองนะครับในช่องทางด่วนเลนกลางด้วยนะครับช่องทางด่วนเลนกลางนะก็เรามาระวังนิดหนึ่งนะฮะประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับมิตรภาพด้านขาออกแก่งคอยต่อเนื่องทับกวางบริเวณก่อนถึงวัดซับบอนนะครับมีรถปิกอัพจอดเสียอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายนะจอดเสียช่องทางที่2จากซ้ายก่อนถึงวัดซับบอนก่อนที่จะขึ้นมอซับบอนตรงนั้นนะฮะด้านขาออกนะครับยังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วย การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนด้านกลับกันฝั่งขาเข้ายังคล่องตัวนะครับดูสภาพการจราจรกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังดินแดงขาเข้ารถติดแล้วนะครับยกระดับพระราม9ลงโบสถ์แม่พระหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็ช่วงใต้ทางด่วนดินแดงเข้าไปทางอนุสาวรีย์ท้ายก็สะสมอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะครับส่วนพญาไทเข้ามาท้ายอยู่ซอยโยธีราชวิถีเข้าอนุสาวรีย์ท้ายสะสมชะลอตัวหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าส่วนด้านผลโยธินก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเหมือนกันนะครับรถเต็มไวเหมือนกันจตุรทิศลงศรีอยุธยานะครับพญาไทรถมากนะครับลงทางด้านของแมกกาสันก็มีสะสมด้วยนะครับแต่ว่าช่วงแยกแมกกาสันมาทางประตูน้ำเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับจตุรทิศขาเข้าท้ายยาวนะครับนะแล้วก็ทางด้านของถนนเพชรบุรีด้านขาออกโอ้โหตอนนี้ท้ายนี่สะสมอยู่ตั้งแต่ด้านบนสะพานโยมราชนะครับลงทางเพชรพระรามต่อเนื่องแยกราชทวีเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับราชทวีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวในจุดที่รถเยอะๆเนี่ยบำรุงเมืองนี่ก็รถมากนะครับนะต่อเนื่องผ่านหน้าโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับแล้วก็ทางฝั่งของดูการเคลื่อนตัวในส่วนของรัชดานะครับประชานุกูลวงสว่างเนี่ยกรณีที่มีท่อประปาแตกนะครับที่หน้าวัดเสาหินนะทำให้เช้าวันนี้เนี่ยการจราจรทางด้านของประชานุกูลต่อเนื่องวงสว่างมาทางสะพานพระราม7นะครับมีปริมาณรถหนาแน่นสะสมเคลื่อนตัวช้าก็เรียกว่าตอนนี้ทั้ง2ฝั่งแต่ว่าฝั่งที่มาจากทางประชานุกูลท้ายในตอนนี้จะเริ่มยาวขึ้นลงจากราชวิภาเนี่ยก็จะเริ่มติดแล้วนะครับนะก็เจ้าหน้าที่การประปากำลังดำเนินการแก้ไขกันอยู่นะครับมีท่อประปาแตกช่วงหน้าวัดเสาหินนะฮะด้านกลับกันนะครับวงสว่างต่อเนื่องไปประชานุกูลก็รถเยอะนะครับต้องเลยประชานุกูลไปก่อนราชวิภาไปราชโยธินต่อเนื่องรัชดาลาดพร้าวเนี่ยจะเริ่มไปชะลอยทีช่วงแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับมาทางสุทธิสารมาทางห้วยขวางรถเริ่มเยอะนะรัชดาในฝั่งขาเข้านะครับแต่ด้านกลับกันจากทางพระราม9ห้วยขวางไปสุทธิสารต่อเนื่องลาดพร้าวยังคล่องตัวครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับที่บริเวณถนนบางกรวยไซน้อยนะครับบริเวณปากซอยชายน้ำจามจุรีนะที่เกิดเหตุที่มีรถปิกอัพไปชนพระที่เดินข้ามถนนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับก็ติดตามอาการกันนะครับเอาใจช่วยนะครับขอให้ท่านปลอดภัยด้วยนะฮะคุณบุญมีแจ้งมานะครับบอกว่าถนนบางกรวยไซน้อยช่วงระหว่างตลาดบางบัวทองมุ่งหน้าแยกตัดถนนกาญจนาภิเษกนะครับด้านขาออกนะด้านนี้จะเป็นฝั่งขาออกรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับเพิ่มเติมมีรถบัสทัศนศึกษากว่า10คันเนี่ยวิ่งอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าไปทัศนศึกษาที่ไหนอย่างไรก็เลยทำให้รถมากนะครับเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสน.บุพารามพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสารวัตรจราจรสน.บุพารามสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
2: เช้าวันนี้สภาพการจราจรในภาพรวมค่อนข้างดีรถยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับโดยถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับทั้งขาเข้าขาออกรถน้อยคล่องตัวนะครับวงเวียนใหญ่รอบวงเวียนใหญ่รถน้อยคล่องตัวนะครับถนนจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกนะครับการจราจรเหลือ3ช่องทางก็ตอนนี้ท้ายแถวสะสมวงเวียนใหญ่แต่ก็ลดน้อยลงนะครับส่วนถนนหน้าศึกษานารีซึ่งเป็นถนนอรุณอมรินทร์ที่ตัดกับประชาธิปกหน้าศึกษานารีตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับเปิดให้ทั้ง2ด้านไปได้ต่อเนื่องนะครับก็อาจจะชะลอตัวนิดนึงแต่ก็เมื่อขึ้นพุทธปกเก้าก็ลดต้องตัวนะครับ
0: ครับ
2: ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเก้าก็ลดน้อยคล่องตัวนะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงที่เคยแนะนำนะครับวันนี้ก็มีรถประมาณปานกลางนะครับยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตรง แยกมารยาทดีนะครับซึ่งจะเป็นจุดตัดระหว่างที่จะเลี้ยวขวาไปถนนพญาไม้นะครับแล้วก็รอดใต้สะพานแล้วก็ขึ้นสะพานปุ๊บซึ่งอาจจะชะลอตัวตรงนั้นนิดนึงเนื่องจากเป็นถนนเป็นทางโค้งนะครับทำให้เราต้องใช้ความเร็วต่ำนะครับอาจจะชะลอตัวนิดนึงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับณเวลานี้แต่ละเส้นก็รถเริ่มน้อยคล่องตัวนะครับก็ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของ อุบัติเหตุรถทัวร์18ทัวร์40
0: ครับก็ดีขึ้นกว่าชั่วโมงที่แล้วนะครับเท่าที่ดูภาพรวมนะครับ
2: ใช่ๆเมื่อชั่วโมงที่แล้วประมาณสัก7โมงนะครับประมาณรถค่อนข้างมากนะครับแต่ตอนนี้7โมงครึ่งส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะสุขานารีเข้าแล้วแล้วก็โรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเข้าเรียนนะครับเพราะท่านผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานก่อนทยอยกลับนะครับทำให้ปริมาณรถก็น้อยลงนะครับผมก็การจราจรในภาพรวมก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับผมก็อาจจะชะลอตัวตรงแยกบ้านแขกนิดนึงนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนตรงที่จะมาจากวงเวียนใหญ่ไปสะพานพุทธนะครับก็จะมีแนวการก่อสร้างตรงแยกบ้านแขกถึงศึกษานารีนะครับอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าไหร่นะครับก็แนะนำให้ใช้เลี่ยงไปถนนลาดย่านะครับไปออกฝนเด็ดเจ้าพยานะครับก็จะต้องตัวได้ดีกว่าที่จะมุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกโดยตรงครับผม
0: ครับขอบคุณมากเลยนะครับสารวัตร
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีทางคุณนิพนธ์นะครับสอบถามเข้ามาทาง YouTube บอกว่าสัญญาณไฟแยกราชเทวีที่มาจากทางอนุสาวรีย์นะครับดูปริมาณรถมากไม่สัมพันธ์กับสัญญาณไฟนะครับแต่เท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วก่อนหน้านี้แน่นจริงนะครับคือมาจากอนุสาวรีย์เนี่ยติดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าแยกพญาไทก็ได้ตามรอบสัญญาณไฟเข้าแยกราชเทวีก็เช่นเดียวกันคลี่คลายลงนะครับคลี่คลายลงแต่ด้านของเพชรบุรีขาออกเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่ท้ายยาวขึ้นอย่างที่บอกสะสมตั้งแต่สะพานโยมราชลงมานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทางคุณนิพนธ์แล้วก็ทักทายคุณธีรนนท์ด้วยนะครับในเช้าวันนี้ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอีกสักครู่กลับมาครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับและต้องติดตามกรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้ได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 9:00 นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานการประชุมในการเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์วันนี้จะเป็นลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายเวลา 11:00 นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณปี2570เวลา 10:30 กรรมการการเลือกตั้งนายสิทธิโชติอินทรวิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลที่โรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะหลัก4และยังคงเกาะติดประเด็นข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นระหว่างทางวัดกับผู้ที่อ้างเป็นทายาทของนายเฮียงเจ้าของที่ดินเดิมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อเวลา 2:55 ที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดออกตรวจสอบพบที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเพลิงลุกไหม้บริเวณโถงห้องรับแขกชั้น1ก่อนจะลุกลามไปยังกรงเลี้ยงแมวด้านหน้าเป็นเหตุให้แมวจำนวน10ตัวที่เลี้ยงไว้ถูกไฟคลอกตาย7ตัวและรอดชีวิต3ตัวนะครับโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
6: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: 9:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บปะป่ะแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
1: ใหญ่
2: ก
1: ้
2: อยเตอร์มาจุดดัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเต็มเย็นสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
2: เอาศพไม่มีบังคับกับวิญญาณเรามีที่ผ่าตัดแน่แน่แ
3: ม่รี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
4: นามสกุลแม่รีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอ้ย
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
5: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้ากันที่เราใส่ผู้ใหญ่จะบอกให้แพทย์ใช้ไปรักษามันช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณฟังวงสว่างประชานุกูลนะครับรถยังเยอะนะแล้วก็ด้านกลับกันที่มีปัญหาท่อประปาแตกที่วัดเสาหินยังมีผลกระทบสำหรับการจราจรนะครับรถที่มาจากทางรถชีวิภาเนี่ยก็เริ่มติดแล้วนะครับคือชะลอตั้งแต่ลงอุโมงค์รัชโยธินนะครับรถก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับทางด้านของรัชโยธินมาทางรัชวิภาแต่จะเริ่มแน่นๆเนี่ยก็คือลงต่างระดับรัชวิภามาทางประชานุกูลนะครับแล้วก็วงสว่างเข้ามาทางด้านของพระราม7เนี่ยนะครับยังต่อเนื่องเคลื่อนตัวได้ช้านะครับยังย้ำนะครับสำหรับกรณีท่อประปาแตกนะครับบริเวณหน้าวัดเสาหินเจ้าหน้าที่การประปาอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับอันนี้เกิดเหตุเมื่อช่วงก่อน6 โมงเช้าที่ผ่านมานะครับพิบูลสงครามดีขึ้นนะครับท้ายสั้นลงตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณช่วงเลยโค้งวัดเขมานะครับแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับส่วนอุบัติเหตุมีแจ้งเข้ามานะครับทาง LINE @jsroy สุคนทสวัสดิ์นะครับทิศทางจากประเสริฐมนุกิจมุ่งหน้าเลียบทางด่วนนะครับบริเวณซอยสุคนทสวัสดิ์19มีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางอยู่ช่องทางซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีเจ็บ2รายด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ครับคุณวุฒิรายงานมาบอกว่าราชวิถีฝั่งขาออกนะครับช่วงระหว่างแยกสังฮีมุ่งหน้าสะพานสังฮีนะครับการเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันปริมาณรถมากเช่นเดียวกันบัวรถมากถึง2ฝั่งเลยเพิ่มเติมคือบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีมีการเปิดช่องทางพิเศษ1ช่องทางให้ฝั่งขาเข้าทำให้ฝั่งขาออกใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางคือตอนนี้เขาปรับสัญญาณไฟระบายฝั่งขาเข้ารถทางฝั่งขาออกก็ยังเยอะนะครับนะก็เลยติดตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานตอนนี้เปิดช่องทางพิเศษแล้วนะครับส่วนการจราจรนะครับในส่วนของรามคำแหงรามคำแหงเช้าวันนี้ถือว่าภาพรวมนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับคุณผู้ฟังจะมีขาเข้าเนี่ยสะสมอยู่หน้ามอรามบนยกระดับรามคำแหงลงมาทางแยกรามนะครับพระราม9จากศรีนครินทร์เข้ามานี่ก็ยังดีนะจะมีมาชะลอช่วงข้ามแยกรามนะครับแล้วก็พระราม9ต่อเนื่องมาทางด้านของคลองชดใหญ่นะครับผังเมืองนะฮะยังตามกันได้ตลอดนะครับรถมากขึ้นรถที่มาจากทางเทียมร่มมิตรออกแยกผังเมืองท้ายไม่ยาวนะครับถือว่าเคลื่อนตัวได้แล้วก็ดูการจราจรทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดินแดงเข้าไปนะท้ายเริ่มสั้นลงนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับผ่านใต้ทางด่วนดินแดงมาถึงด้านของสามเหลี่ยมดินแดงนะครับส่วนรถที่มาจากทางพหลโยธินเริ่มมีสะสมยาวขึ้นท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพญาไท2นะครับราชวิถีจากแยกตึกชัยเข้ามาเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับต่อเนื่องทางอนุสาวรีย์นะเวลานี้นะพญาไทออกจากอนุสาวรีย์มาทางแยกพญาไทไปราชเทวีก็ได้ตามรอบสัญญาณไฟเหมือนเดิมนะครับพระราม1จากบำรุงเมืองเข้ามานะครับทางด้านของสะพานกษัตริย์ศึกรถเยอะนะครับเจริญผลมาทางปทุมวันรถมากเคลื่อนตัวช้าครับปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าราชประสงค์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับณเวลานี้นะทั้งสองด้านยังเคลื่อนตัวได้นะครับปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ราชดำริไปประตูน้ำยังคล่องตัวครับเพลินจิตต่อเนื่องมาจากนานาเข้ามาทางด้านของราชประสงค์ยังเคลื่อนตามกันได้ตลอดนะครับอโศกมนตรีในซอยอโศกฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรรถมากเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันจากอโศกเพชรมาทางอโศกสุขุมวิทยังคล่องตัวณเวลานี้เพชรบุรีรถเริ่มเยอะขึ้นนะครับตั้งแต่พัฒนาการ20นะครับต่อเนื่องข้ามแยกคลองตันลงมาทางทองหล่อต่อเนื่องไปพร้อมพงรถเยอะครับนะเข้าแยกเนี่ยมีท้ายสะสมก็เรียกได้ว่าอยู่ถึงซอยเพชรบุรี37/1นะครับก็คือได้สัญญาณไฟจากทองหล่อมานี่ก็จะเริ่มเห็นท้ายนะส่วนฝั่งกลับกันอย่างคล่องตัวครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: หลายๆท่านก็น่าจะถึงที่ทำงานกันแล้วนะครับเด็กๆ ก็เข้าโรงเรียนนะเดี๋ยวน่าจะคลี่คลายนะครับในบางเส้นทางนะคุณผู้ฟังสาธรโอ้ดีขึ้นนะครับเด็กๆ เข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยนะสาธรเหนือนี่ดีขึ้นเลยนะครับส่วนสาธรใต้ก็เรียกว่าคล่องตัวจะมีรอสัญญาณไฟช่วงแยกนฤินทรนะครับสาธรใต้แต่ท้ายไม่ยาวนะครับเข้าแยกวิทยุในฝั่งขาเข้าท้ายสั้นนะสีลมก็ดีขึ้นนะครับเมื่อเช้านี้ที่มีเรื่องของปัญหาสัญญาณไฟที่แยกสารแดงแก้ไขแล้วก็เลยทำให้พระรามสี่ขาเข้าตอนนี้ถือว่าคล่องตัวแต่ว่าช่วงที่มาจากทางเกษมราษฎร์เข้าคลองเตยเข้าใต้ทางด่วนมาวิทยุรถมากเคลื่อนตัวช้าตามจังหวะรอบสัญญาณไฟแยกเยอะนะครับตรงนี้นะด้านกับการขาเข้าไปแยกพระโขนงถือว่าคล่องตัวนะครับสุขุมวิทนะเวลานี้นะฮะปริมาณรถก็เข้ามาเพิ่มมากขึ้นสำโรงไปบางนาดีนะครับยังดีอยู่62เข้าแยกท้ายไม่ยาวด้านขาเข้าอ่อนนุชดีขึ้นนะครับข้ามคลองพระโขนงเริ่มแน่นลงมาทางแยกปรีดีพนมยงค์เลยแยกปรีดีพนมยงค์เข้าเอกมัยดีนะครับทองหล่อยังได้นะฮะแล้วก็ช่วงเข้าแยกอโศกนะครับก็เริ่มมีชะลอตัวช่วงเข้าแยกอารีสุขุมวิท26นะครับกลับกันยังถือว่าคล่องตัวนะครับด้านขาออกศรีนครินทร์ภาพรวมวันนี้ถือว่าดีนะคุณผู้ฟังเข้าออกเรียกได้ว่าคล่องตัวนะครับช่วงเข้าแยกลำสาลีท้ายแถวสะสมสั้นมากนะครับแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางบ้านม้าเข้าลำสาลีก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับสำหรับวันนี้ลาดพร้าวรถเริ่มเยอะขึ้นนะครับช่วงซอยลาดพร้าว101นะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ช่วงผ่านใต้เลียบทางด่วนมาทางซอยจันทิมาลาดพร้าว80ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายสะสมอยู่รถไฟฟ้าภาวนานะครับส่วนรัชดาพระราม9เนี่ยนะครับที่มาจากทางจันทเกษมต่อเนื่องแยกรัชดาลาดพร้าวรถมากเคลื่อนตัวช้ามาทางสุทธิสารห้วยขวางนะครับก็ตามกันได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเข้าแยกพระราม9เริ่มดีขึ้นอโศกดินแดงนะครับต่อเนื่องมาทางข้ามกำแพงเพชร7นะครับจะมีสะสมช่วงใต้ทางด่วนเข้าท้ายซอยอโศกนะครับตรงนี้รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบไฟเพชรอุทัยนะครับที่มาจากทางอสมทเข้ามาทางเพชรบุรีก็ยังเคลื่อนตามกันได้นะตามจังหวะรอบสัญญาณไฟเช่นเดียวกันพระราม2ดูด้านนี้กันหน่อยนะครับการจราจรช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับนะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนต่อเนื่องมาทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถนะฮะช่วงแสมดำในฝั่งขาเข้านะครับถ้าเลยทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนเคลื่อนตัวได้นะครับจะมาติดอีกทีช่วงขึ้นทางด่วนดาวคะนองก็ยังมีรถสะสมอยู่นะครับเข้าแยกบางประแก้วยังคล่องตัวดีสุขสวัสดีขึ้นแล้วนะครับด้านขาเข้าถือว่าคล่องตัวนะฮะภาพรวมในช่วงนี้เดี๋ยวขอไปบนทางด่วนกันบ้างนะครับไปสำรวจกันกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับสวัสดีครับคุณวิชากรครับ
3: สวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสารคดีครับ
2: การจราจรบนทางพิเศษในช่วงเช้าวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณวิชากรเชิญเลยครับ
3: ครับมาเริ่มที่สายเฉลิมนครครับดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าตลาดเฉลิมตอนนี้หน้าด่านดาวคะนองปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายต่อเนื่องมาจนถึงถนนพระราม2ครับผ่านพ้นด่านแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับมาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือช่วงนนทรีครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการออกพระราม2ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางหน้าดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้ผ่านพ้นด่านแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นด่านดินแดงนะครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงพลจิตครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าไปยังท่าเรือต่อก็รถมากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณลาบอนไก่ครับแถวตมิทักษ์แถวพระรามสี่รถมากตามจังหวะสัญญาณไฟครับส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าออกบางนาก็ยังเชื่อการได้ดีครับทางนั้นบางนาเข้าสำหรับท่าเรือตอนนี้ปริมาณรถมากอยู่ช่วงเลนลาบลงกันครับแถวปตท.บางนาครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางท่าเรือแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับตอนได้เงินถึงบริเวณเหนือถนนพระราม4ครับผ่านพ้นลาดบอนไก่แล้วเคลื่อนตัวได้จอดดินแดงครับมาทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางร่วมบางซื่อครับต ต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางหลวงประปาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับการออกแยกวัฒนะก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านต่างระดับบางโค้งมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทรถมากแค่ช่วงบริเวณเหนือยมราชครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับจนเข้าต่างระดับพญาไทครับฝั่งกับการรถมากแต่ในช่วงบริเวณเหนือรอพอรามาครับตอนนี้เงินถึงบริเวณทางลงยมราชครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางลงสีลมก็ลดมากครับใต้แถวต่อนเงินถึงพื้นที่ด้านบนครับทางลงหัวลำโพงก็ต่อนเนื่องจากจังหวัดสัญญาณไฟครับส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าออกไปยังต่างระดับบางโค้ยังคล่องตัวครับส่วนทางด้านฝั่งศรีนครินทร์ครับตอนนี้ลดมากแต่ในช่วงบริเวณหน้าด่านศรีนครินทร์ครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นด่านศรีนครินทร์ต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณหน้าด่านอโศกครับผ่านพ้นอโศกแล้วชะลอยกลางช่วงบริเวณทางลงมักกะสันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงพหลโยธินครับผ่านพ้นทางลงพหลโยธินแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับจนเข้าพญาไทฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับ
2: ครับ
3: ส่วนทางด้านฝั่งสายฉลองรัฐครับหน้าด่านจตุโชตตอนนี้ปริมาณรถมากครับท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับลำลูกกาครับรถมากเคลื่อนได้ช้าผ่านพ้นด่านจตุโชตแล้วชะลออยู่ช่วงเลนทางขึ้นโยธินครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลาดพร้าวแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางลาดพร้าวมุ่งหน้าอ่านนรงค์ก็ยังใช้การได้ดีครับฝั่งกับการออกจตุโชตอย่างคล่องตัวส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีกาญจนาภิเษกอุดรรัตยาแล้วก็ประจิมรัตยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณพัชครับ
2: ครับ
3: กาญจนาภิเษกขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
2: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณวิชากร
3: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงเวลาของกรมทางหลวงกันครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: คุณฟังอันนี้เป็นข่าวดีนะครับกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางประอินปากช่องฟรีครับเริ่มวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะฮะเริ่มวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปทีนี้มาดูกันหน่อยเวลาของการเปิดให้บริการเนี่ยคุณฟังก็คือวันศุกร์เวลา 12:00 นหรือว่าเที่ยงวันนะจนถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นหรือว่าเที่ยงคืนนะครับก็คือเขาเปิดเฉพาะช่วง19เป็นต้นไปทีนี้มาดูกันหน่อยเวลาของการเปิดให้บริการเนี่ยคุณฟังก็คือวันศุกร์เวลา 12:00 นหรือว่าเที่ยงวันนะจนถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 น

0: เข้าที่ด่านบางปะอินออกที่ด่านปากช่องหรือว่าจะวิ่งยาวไปถึงเลี่ยงเมืองนครราชสีมาก็ได้ส่วนฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับมุ่งหน้าขาเข้ากรุงเทพนะเนื่องจากมีการก่อสร้างนะครับช่วงปากช่องมวกเหล็กผู้ใช้ทางจากปากช่องให้ใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อเข้านะเพื่อไปเข้าด่านมวกเหล็กเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M6 มุ่งหน้ากรุงเทพนะครับด่านที่เปิดให้บริการก็จะมีด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กด่านปากช่องส่วนด่านสีคิ้วและขามทะเลสอเปิดปกตินะครับทีนี้ด่านที่ยังไม่เปิดก็จะมีด่านวังน้อยด่านสระบุรีนี่คือทั้ง2ด่านนะครับที่ยังไม่เปิดนะครับเงื่อนไขที่เราต้องทราบก่อนการเดินทางอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะครับจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับไม่มีจุดชาร์จรถยนต์ EV ไม่มีร้านค้าหรือว่าร้านอาหารนะครับมีจุดพักรถชั่วคราวมีบริการที่กม.65/กวางนะทั้งขาเข้าขาออกนะครับก็จะมีห้องน้ำและที่จอดพักนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586นะครับย้ำนะครับเริ่มตั้งแต่วันศุกร์21สิงหาคมในการเปิดให้บริการของมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเวลาเที่ยงของวันศุกร์ที่21สิงหาคมก็เป็นข่าวดีนะครับขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: หลายท่านทราบหลายท่านถามมาเยอะนะครับว่าเอ๊ะบางปะอินปากช่องเปิดเมื่อไหร่เนี่ยก็ทดลองวิ่งนะเป็นช่วงทดลองวิ่งเฉพาะศุกร์เสาร์และอาทิตย์วันศุกร์ก็คือเริ่มเปิดตอนเที่ยงเริ่มตั้งแต่21สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นข้อมูลให้ได้ทราบกันด้วยนะครับในช่วงนี้ครับมาติดตามกันต่อสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรวงแหวนตะวันตกนะครับการจนาพิเศษด้านขาเข้ารถเริ่มเยอะนะคุณผู้ฟังช่วงเข้าต่างระดับบางใหญ่นะครับผ่านหน้าเซ็นทรัลเวสเกตถ้าเลยมาเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับเนี่ยเข้ามาทางต่างระดับชิมพลีนะครับพระราม2ยังคล่องตัวดีนะครับราชพฤกษ์เช้าวันนี้ภาพรวมถือว่าดีนะครับก็จะมีจุดที่เรียกได้ว่ารถเยอะนะช่วงทางข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะฮะแต่ก็ตามกันได้ตลอดเหมือนกันนะครับวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังมีปริมาณรถสะสมตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนด้านที่มาจากทางสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าด้านขาออกเคลื่อนตัวได้ดีเจริญนครนะครับแยกเหนือใต้ไปทางด้านของคลองสารกับกันก็ยังคล่องตัวสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้ารถยังมากนะครับมีสะสมเกือบถึง BTS อุเวนใหญ่นะครับก็มีสะสมด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่แหละกับการขาออกคล่องตัวครับทางด้านของรัชดาท่าพระนะครับลงอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์รถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งมีท้ายสะสมก่อนลงอุโมงค์นะครับส่วนด้านกลับกันคล่องตัวนะครับที่มาจากทางคลองเตยต่อเนื่องถนนตกดีแล้วนะครับไม่มีปัญหาวุ่นวายอุตสาหกรรมครับนะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับเดี๋ยวน่าจะเริ่มหมดปัญหานะก็ยังมีท้ายสะสมอยู่ช่วงสะพานภูมิพล1นะครับทางร่วมปู่เจ้าคล่องตัวนะครับด้านขาออกไม่มีปัญหาทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์คล่องตัวทั้งเข้าและออกครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เข้าไปอ่านคอมเมนต์กรณีของน้องกูดี้แล้วอมยิ้มเลยคุณผู้ฟังกรณีช้างอยู่ไหนที่ตามหาเป็นเสียงละเมอของเด็กน้อยวัย2ขวบครึ่งนะครับน้องกูดี้ที่ลืมตุ๊กตานะตัวโปรดนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะมีตุ๊กตาตัวโปรดนะครับที่เป็นผ้าเน่าเด็กคุณฟังมีหรือเปล่าผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยคือแบบหลายๆคนบอกเนี่ยป้ายังกอดอยู่เลยน่ารักมากๆนะครับคือแบบอายุมากแล้วแต่ก็ยังมีตุ๊กตาเน่าอยู่อะไรแบบนี้ขอบคุณหลายๆคนที่สะท้อนมานะครับก็เป็นกรณีของน้องกูดี้ที่ ไปนั่งรถแท็กซี่นะครับคุณแม่เดี๋ยวพาน้องกูดี้นั่งรถแท็กซี่แล้วปรากฏว่าไปลืมตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาช้างไว้บนรถแท็กซี่สีขาวเป็นรถ EV

0: นะครับซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยจสร.เรามีการประสานงานแล้วก็ได้ติดตามจนได้พูดคุยกับคุณสัญชัยผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีขาวทะเบียนท.ท.ห.อ.อ่าง7184นะครับคุณสัญชัยนี่บอกว่าเห็นตุ๊กตาตัวนี้เพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยขึ้นต่อแล้วก็ถามว่าเป็นตุ๊กตาของใครนะครับซึ่งคุณสัญชัยก็เก็บตุ๊กตาตัวนี้ไว้บนรถนั่นแหละไม่ได้เอาไปไหนพอหลังจากจสร.ติดต่อมาก็เลยเอ้าเป็นของน้องกูดี้นี่เองก็เลยมีการนำมาส่งคืนกันที่จสร.นี่ครับเป็นภาพที่เราขึ้นทาง YouTube ก็เรียกว่าเป็น The Good Story เลยนะครับช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหนคือน้องอ่ะละเมอทุกวันแล้วเขามีความผูกพันกับช้างตัวนี้ครับคุณผู้ฟังซึ่งน่ารักมากคือเข้าใจความรู้สึกนะครับหลายท่านน่าจะมีอย่างผมเองเนี่ยก็มีเหมือนกันเป็นหมอนข้างแต่ไม่อยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ยังฝันถึงเลยนะผมเชื่อว่าหลายๆคนมีความทรงจำดีๆกับตุ๊กตาตัวแรกตัวโปรดนะครับน้องก็เช่นเดียวกันละเมอหาทุกวันหลายท่านเข้ามาสะท้อนมาคอมเมนต์ส่งภาพมีแบบภาพของจาพนมที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของการตามหาช้างเหมือนกันนะจาพนมโทนี่จาเนี่ยในเรื่องต้มยำกุ้งจำได้ใช่ไหมที่บอกว่าช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหนก็บอกว่าน้องโตขึ้นนี่คือต้นแบบจาพนมหรือเปล่านะครับคือผมไม่อ่านคอมเมนต์แล้วแบบน่ารักอ่ะหลายๆท่านสะท้อนมาบอกตุ๊กตาเน่าทุกท่านมีนะครับแล้วก็บอกว่าดีใจกับน้องกูดี้ด้วยถึงแม้ว่าตุ๊กตาตัวนี้มันไม่ได้มีราคาอะไรมากมายนะครับแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจเป็นเพื่อนของน้องเป็นเพื่อนที่น้องตื่นมาก็ต้องเจอแต่วันที่น้องไม่เจอแน่นอนแหละครับนะความรู้สึกตรงนั้นหลายๆคนทราบแล้วก็ช่วยกันสะท้อนเข้ามาที่Facebook ของ YouTube Facebook ของ JS Roy Radio กันเยอะเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้าใจในความรู้สึกดีๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆมาสะท้อนให้ได้เรียกได้ว่าชื่นใจกันเนาะนะยินดีกับน้องกูดี้ยินดีกับคุณแม่ขอบคุณคุณสัญชัยด้วยที่ทำให้น้องได้เจอเพื่อนอีกครั้งนะครับคุณสัญชัยผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีขาวทะเบียนทหารอ.อ่าง7184เห็นรอยยิ้มคุณสัญชัยแล้วแหมอบอุ่นมากๆนะครับเจ้าตัวบอกเก็บตุ๊กตาตัวนี้เอาไว้ตลอดนะวันนี้มาส่งคืนให้กับเจ้าของเรียบร้อยครับขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยคุณฟังยังเข้าไปสะท้อนในคอมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ได้ที่ Facebook JS Roy Radio ครับช่วงนี้มาสลับติดตามกับเรื่องของการจราจรนะครับอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้มีแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะครับณเวลานี้เนาะนะหลายๆเส้นทางก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าบางเส้นทางบางท่านเนี่ยเพิ่งจะออกเดินทางจากบ้านทำงานในช่วงสายๆรถก็จะเริ่มเยอะในบางพื้นที่เหมือนกันนะครับดูทางสุขุมวิทเนี่ยเช้าวันนี้ค่อนข้างดีนะภาพรวมนะครับอาจจะมีสลับติดบ้างบางจังหวะตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ดูทางด้านของเพชรบุรีภาพรวมก็ถือว่าดีนะขาเข้าเนี่ยนะครับคือไม่ได้ติดแบบยาวๆหยุดนิ่งนานนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าดีมากนะครับพัฒนาการเข้ามายังมีท้ายสะสมอยู่นะครับช่วงซอยพัฒนาการ44ตรงนี้นะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ปากเกร็ดกันบ้างนะครับกับทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับสภาพการจราจรนะครับในพื้นที่ปากเกร็ดนะครับในช่วง8:30 นตอนนี้นะครับในพื้นที่นะครับยังมีถนนเจ้าวนะครับขาเข้าช่วงนี้รถยังมากอยู่นะครับยังมีมันมากอยู่ตอนนี้ใช้ก็ชะลอตัวบริเวณสะพานข้ามของปอปานะครับต่อเนื่องจากขาเข้าสู่ราชการนะครับท้ายแถวตอนนี้บริเวณชะลอตัวของขาเข้าชะลอตัวอยู่บริเวณตรงข้ามห้างเซ็นทรัลนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไม่หยุดนิ่งนะครับในส่วนของถนนสีวานนท์และสีขมานช่วงนี้การจราจรเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
0: ครับ
1: ครับก็จะเหลือเส้นแยกมานาเส้นเดียว
0: แยกมานาเท่านั้น
1: ไอ้เรียงแน่นอยู่ครับผม
0: ภาพรวมถือว่าโดยรวมก็ดีใช่ไหมครับบนสูงวันนี้สารวัตร
1: ใช่ครับโดยรวมถือว่าดีครับผม
0: นะครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ไปต่อกันทางนครปฐมนะครับกับทางพี่หัวตัว99สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ พัฒน์ครับ
0: ครับ
3: เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็คงประสบดีก็เด็กเข้าโรงเรียนเด็กแล้ว
0: เนาะที่คลาย
3: แล้วราชการก็เริ่มทำงานแล้วก
0: ็
3: เริ่มน้อยลงนะครับที่เยอะอยู่ก็คือถนนทันบกด้านขาเข้า
0: อ
3: ย่างค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงนะครับ
0: แ
3: ล้วเยอะตรงแน่นหน่อยตรงทางรถไฟจะต้องไปทางหน้าพระก็พอเลยทางรถไฟไปก็ถือว่าใช้ได้นะด้านขาออกก็ติดตรงทางรถไฟนั่นแหละเลยมาแล้วออกมาทางพุทธศาสนาก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ
0: ครับ
3: อากาศคึ้ม
0: ๆ
3: ก็ยังไม่มีจุดฝนนะมันก้าวไปลงมันตุ๊กตุ๊กนิดหนึ่งนะ
0: ลงโมเมนต์ใช่ไหมครับ
3: ครับตามหาช้างเมื่อวานผมก็ฟังอยู
0: ่น่ารักมาก
3: ดีใจดีใจกับน้องด้วย
0: ครับ
3: เด็กส่วนใหญ่นะจะพูดถึงทุกคนก็อาจจะไม่ทุกคนจะติดตุ๊กตาตัวใดตัวหนึ่งไม่ช้างก็หนีไม่หนีก็กระต่าย
0: หายไม่ได้นะ
3: มีเรื่องครับถ้าหายมีเรื่อง
0: เขาเห็นแบบเขาอะไรไปคือติดกลิ่นอ่ะเพราะตัวอื่นมาแทนก็ไม่ได้เหมือนกัน
3: คือมันต้องใช้เวลาถ้าตัวอื่นถ้าเหมือนกันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะกลิ่นมันไม่เหมือนเพราะเขาจะดมตลอดเวลานี่เป็นที่บ้านนี่แหละแล้วก็ผมก็มีเด็กมาสองสามคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ติดทุกอย่างแล้วอยากจะติดอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับแต่ยังไอ้เจ้าหลานนี่เพิ่งจะหยุดไปได้นี่อายุ13จะ14แล้วเพิ่งจะปีนี้เองที่จะไม่หาตุ๊กตาหมีตัวที่เราพยายามป้อนตั้งแต่10ขวบนะเขาก็เดินหายอยู่นั่นแหละก
0: ็
3: คือเราไม่อยากให้เขาดมเยอะมันอาจจะมีฝุ่นม
0: ี
3: ผงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาไม่วางข้างตัวหรือไม่กอดนอนก็จะนอนไม่หลับลักษณะเด็กเป็นอย่างนี้หมดนะครับก็จริงๆเราเห็นใจจริงๆก็เมื่อวานผมอยากคุยกับคุณเตมาถ้าเป็นไปได้หาสักสองตัวให้เขาเล่นหายตัวอย่างอยู่ตัวคือลักษณะให้เขาสลับเล่นอ่ะ
0: ค
3: ือจริงๆถ้าเป็นไปได้นะผู้ปกครองทั้งหลายนะ
0: กลัวว่าจะกอดคู่เลยสิไปไหนไปด้วยกันหายคู่เลยยุ่งเลยนะ
3: ใช่ครับเป็นตัวเราพยายามให้เขาแทนเจือตัวแล้วถ้าเกิดตัวหนึ่งหายเราก็ยังพอทนถ้าหายหมดโอ้โหยังมีตัวเดียวเนี่ยโอ้โหปีก่อนนี้ก็มีครั้งหนึ่งที่จะถอยเราก็เนี่ยตามหาแบบเนี้ยก็ดีใจกันตัวหน้านั่นแหละหายมันแต่ตัวนั้นจำไม่ได้เป็นกระต่ายหรืออะไรไม่ทราบนะแล้วถ้าจะไปดูเก่าๆจะได้ดูว่าเราก็ช่วยกันหาแบบเนี้ยหรือเป็นแท็กซี่เหมือนกันลืมไปล้น
0: ทั้งอย่าง
3: ใช่ใช่ก็ได้คืนเหมือนกันนะรู้สึกจะได้คืน
0: ครับ
3: คนขับแท็กซี่ทั้งหลายเจอว่าเก็บไว้นะครับอย่าไป
0: ทิ้งเลยเนาะมันมี
3: คุณค่าอย่าไปทิ้งอ่ะก็ลืมว่าได้รถหรืออะไรเนี่ยเก็บไว้ก่อนติดต่อยังไงก็แล้วแต่ถ้าฟังอยู่ก็จองตลอดแน่นอนรู้สึกยังไงเด็กคนนั้นต้องตามมาแน่ผู้ปกครองของผู้ปกครองทั้งบ้านครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับคือถ้าเจออย่าเพิ่งทิ้งมันมีคุณค่าทางจิตใจกับน้องๆแน่นอนนะครับบางทีอาจจะมันเหมือนเป็นผ้าคีริ้วดำๆแล้วนะก็มันมีผลนะครับมันมีผลทางจิตใจของเจ้าของจริงๆนะครับก็นะส่งมาได้นะครับแจ้งมาได้ที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
8: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
8: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
8: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
11: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
12: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
13: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
14: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
12: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
14: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
15: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
16: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
17: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
18: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
17: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณฟังวิภาวดีนะครับด้านขาออกช่วงสัญญาณไฟแยกหลัก4ยังมีปริมาณรถมากแต่ว่าท้ายสั้นลงนะครับแต่รถยังเยอะนะก็ติดช่วงแยกหลัก4ส่วนด้านกลับกันนะครับรถที่ผ่านหน้าสโมสรตำรวจไปบางเขนปริมาณรถหนาแน่นนะครับก่อนเข้าแยกบางเขนนะฮะมีปริมาณรถสะสมนะครับเกษตรต่อเนื่องมาทางบางเขนไปพงเพชรตอนนี้ดีแล้วนะครับการจราจรงามวงวานด้านขาออกนะครับส่วนจากรัตนาธิเบศรเข้ามายังมีสะสมในช่องทางหลักนะครับหน้าโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับแล้วก็ลงมาทางด้านของแยกแคลไลเข้างามวงวานจะมีสะสมช่วงใต้ทางด่วนถ้าเลยมาแล้วเนี่ยพงเพชรไปบางเขนไปเกษตรหมดปัญหาไปแล้วนะครับเกษตรนวมินทร์จะเหลือปริมาณรถด้านขาเข้านะครับช่วงข้ามคลองบางบัวมาทางด้านของแยกเกษตรนะฮะแยกเกษตรพหลโยธินทั้งสองด้านดีขึ้นนะครับส่วนที่ยังติดอยู่ก็คือเนี่ยฮะตรงวงสว่างประชานุกูลนะครับต่อเนื่องมาทางวงสว่างมีท้ายสะสมตั้งแต่แยกรัชโยธินกรณีของปัญหาท่อประปาแตกนะครับบริเวณหน้าวัดเสาหินล่าสุดเนี่ยการประปานครหลวงนะครับก็แจ้งเรื่องของการดำเนินการการซ่อมท่อประทานนะครับเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับบริเวณวัดเสาหินถนนวงสว่างนะครับแล้วก็มีการแจ้งนะครับเรื่องของการหยุดจ่ายน้ำนะครับเพื่อให้ประชาชนเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบนะครับอาจจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะครับก็จะมีพื้นที่จรัญสนิทวงทั้งสองฝั่งตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงสะพานกรุงธนบุรีถนนประชาราษฎร์สาย1นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพิบูลสงครามทั้งสองฝั่งตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงซอยบ้านพิบูลบางซื่อถนนวงสว่างฝั่งเล็กขี้ตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงซอยวงสว่าง15โดยการประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอความร่วมมือนะจากประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้าพร้อมทั้งขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือนะครับก็เป็นเหตุเรียกได้ว่าเหตุด่วนเลยนะครับรู้ฟังเพราะว่าก่อน6โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องของท่อประปาแตกบริเวณหน้าวัดเสาหินแล้วตอนนี้ก็ยังส่งผลกระทบกับการจราจรด้วยเช่นกันครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เดี๋ยวติดตามสภาพการจราจรกันนะครับทางด้านนี้จะให้คุณผู้ฟังทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าท้ายแถวนี้ตอนนี้เลยแยกรัชโยธินไปแล้วนะครับมีผลกระทบนะฮะช่วงรัชดาในฝั่งขาออกด้วยนะตอนนี้สะสมอยู่บริเวณช่วงหน้าสน.พหลโยธินนะครับสำหรับการจราจรปริมาณรถนี่นะฮะส่วนด้านกลับกันเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับวงสว่างต่อเนื่องไปทางประชานุกูลนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะช่วงลอยข้ามแยกวงสว่างนะครับพิบูลสงครามดีแล้วนะครับหมดปัญหาแล้วนะฮะแล้วก็รถจากทางฝั่งของจรัญนะครับต่อเนื่องไปเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับก็เดี๋ยวดูอุบัติเหตุนิดนึงนะมีรับแจ้งเข้ามาทางไลน์นะครับคุณผู้ฟังเพชรเกษมขาเข้านะครับบริเวณหน้าโรงเรียนบางม่วงที่ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้านะครับ6โมงรถขยะชนกับรถเก๋งพลิกคว่ำในช่องทางขวามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่นำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลตะกั่วป่านะครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวได้ช้าก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเดินทางขับรถเพิ่มความระมัดระวังใครขับรถดีจะมีสิทธิประโยชน์ดีๆให้นะครับกับโครงการคนรักรถจากบริษัทวิริยะประกันภัยบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนี่แหละครับทำอย่างไรที่จะให้ผู้ขับขี่มีจิตสำนึกในการขับขี่รถให้ปลอดภัยเคารพกฎระเบียบวินัยการจราจรนะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากอุบัติเหตุลดความสูญเสียนะครับใครที่เข้าร่วมการทำประกันในโครงการคนรักรถนะครับนะโดยเฉพาะการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับหากสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% หรือพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดคุณมีโอกาสรับเงินกองทุนเฉลี่ยคืนให้ด้วยกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุนะครับแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับ โดยคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทหนึ่งต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนด้วยกันส่วนรถที่อายุเกิน7ปีไม่สามารถทำประกันประเภทที่ไหนโครงการได้แล้วเนี่ยเขาก็มีทางเลือกให้นะครับย้ายมาทำประกันประเภทที่3ก็จะได้รับสิทธิ์เงินกองทุนคืนเหมือนกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นั่นเองนะครับแล้วก็ยังสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจเช่นกันนะครับประกันประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับระหว่างซ่อมนะประเภทที่1เนี่ยจะมีรถให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับถ้ารถประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุนะครับก็ยืมใช้รถได้ประเภทที่1นะแล้วก็ประเภทที่3เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบริษัทวิริยะประกันภัย02-150-0888นะครับ02-150-0888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับมีข้อมูลแจ้งมานะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะคุณคุณหัวโต99นะครับที่เข้าสายกับเราบอกว่ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับพยาพานช่วงวัดพระงามถึงทหารบกนะครับก็เริ่มหมดปัญหานะครับมีทาง YouTube นะคุณกู๊ดมิวบอกว่าทักทายพี่หัวโตด้วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยมีน้ำใจให้กันนะครับทักทายคุณ HS ทาง YouTube คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าส่งกำลังใจให้กับพระท่านนะครับกรณีที่มีรถกระบะไปชนพระสงฆ์นะครับอาการบาดเจ็บสาหัสทีเดียวนะครับนะที่เรากำลังเรียกได้ว่าติดตามแล้วเอาใจช่วยนะครับนะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนั่นเองนะฮะช่วงนี้8 นาฬิกากับ 56 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขานรับนโยบายรัฐบาลตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทั่วประเทศเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขารับนโยบายรัฐบาลนะครับโดยการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทั่วประเทศพร้อมกับเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลเพื่อรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งช่วยประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: นายพีรพัฒน์ทัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งมาตรการรับมือฤดูฝนและมาตรการรองรับฤดูแล้งระดมสรรพกำลังและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบใช้วอร์รูมพื้นที่ติดตามการเฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยและการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพร้อมสั่งการไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งด้านบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งและเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นไงครับ
4: ไปต่อกันที่ข่าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากการขาดแคลนรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์กระบะ4ล้อเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะกลับปลีส่งขายอย่างตลาด4มุมเมืองนะครับเนื่องจากผลผลิตจำนวนมากทยอยออกสู่ตลาดพร้อมกันจนรถขนส่งที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับได้ทันท่วงทีโดยนายวีรยุทธ์สิริมงคลอัศวะผู้เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปีจำนวน20ไร่นะครับได้เปิดเผยว่าปกติจะต้องใช้รถบรรทุก6ล้อ18คันและรถยนต์กระบะ4ล้อ24คันแต่ในวันนี้มีรถเข้ามารับผลผลิตได้เพียง2คันเท่านั้นส่งผลให้การขนส่งล่าช้าและอาจต้องใช้เวลานานกว่า10วันนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเน่าเสียสูงมากขณะที่ราคาขายในปัจจุบันก็ตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ2บาทซ้ำเติมด้วยปัญหาฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับข่าวต่างประเทศครับช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามจากคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะเปลี่ยนสงครามไปสู่ระยะเปิดปฏิบัติการทางทหารหากเงื่อนไขของอิหร่านไม่ได้รับการตอบสนองสหราชอาณาจักรเผชิญวันที่ร้อนที่สุดแห่งปีด้วยอุณหภูมิสูงถึง 38.1 องศาเซลเซียสทางตอนใต้ของอังกฤษท่ามกลางคลื่นความร้อนระลอกที่5สิ่งของบรรเทาทุกข์หลายตันจากพันธมิตรในภูมิภาคยังคงถูกส่งมายังโคลัมเบียเพื่อช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็น273คนเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือท่องเที่ยวนอกชายฝั่งทูเคียทำให้ผู้โดยสารกระโดดลงไปในน้ำเพื่อหนีเปลวเพลิงและได้รับการช่วยเหลือในเวลาต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่อพยพผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด115คนขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเกิดเหตุรถไฟโดยสารตกรางทางตอนใต้ของอังกฤษส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก9คนสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นลดระดับเตือนภัยฉุกเฉินดินถล่มและฝนตกหนักในจังหวัดชิบะจากระดับสูงสุดลงมาที่ระดับ4หรือต่ำกว่ากุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
7: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9นาฬิกา14นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.นะครับวันนี้เสนอตอนที่มาของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรติดตามรายการกันครับ
3: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตย้อนกลับไปเมื่อวันที่14สิงหาคม2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปร.ในขณะนั้นณพระราชนิเวศมฤคทายวันให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อทดลองปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนเพื่อให้ระบบนิเวศป่าชายเลนกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อมาอีก3วันพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกป่าชายเลนที่คลองบางตราใหญ่และคลองบางตราน้อยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมกับผู้กำกับการ1กองบังคับการฝึกพิเศษในขณะนั้นให้ดำเนินการหาวิธีที่จะดูแลรักษาให้ต้นไม้ชายเลนที่ปลูกไว้นี้อยู่รอดและปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เหลืออยู่ของคลองทั้ง2แห่งจนกระทั่งในปี2541พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณค่ายพระราม6ทอพระเนตรสภาพดินและพื้นที่รกร้างที่มีคราบเกลือบนพื้นดินจึงได้พระราชทานพระราชดำริกับท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะให้หาทางฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมดังกล่าวให้กลับมาสมบูรณ์ตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็นพื้นที่นันทนาการและเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาระบบนิเวศหลังจากมีการปรับปรุงพื้นที่แล้วหลังจากนั้นในปี2543กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาจึงได้ร่วมกันจัดตั้งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติณค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ4รอบในปีพุทธศักราช2546โดยมีแนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริให้อุทยานเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตส่งพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นนามอุทยานว่าอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรมีการบริหารจัดการโดยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีนายสุเมธตันติเวชกุลเป็นประธานกรรมการก่อตั้งมูลนิธิโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรอย่างเป็นทางการในปี2551ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติปลูกจิตสำนึกและนำความรู้ไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริให้แก่นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อาทินิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่าชายเลนทุนกระหม่อมซึ่งเป็นป่าชายเลนที่พระองค์ทรงปลูกไว้เมื่อปี2537จนกระทั่งมีสภาพอุดมสมบูรณ์และสวยงามนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญและทรงคุณค่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
2: นี่คือรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตนะครับโดยสำนักงานกปร.ขอบคุณสำนักงานกปร.ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังมีแจ้งจากทางสน.หลัก2นะครับได้รับแจ้งจากพลเมืองดีที่เขาสัญจรผ่านถนนเพชรเกษมก่อนถึงเดอะมอลล์บางแคนะครับเมื่อช่วงเช้านะ6โมงเช้านี่ก็พบว่ามีฝาท่อระบายน้ำถูกเปิดทิ้งเอาไว้นะครับก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้นะครับนะคือเป็นฝาท่อที่แบบถูกเปิดไว้แล้วมันเรียกได้ว่าท่อนี่เป็นโพรงเลยนะครับคุณผู้ฟังคือใครสัญจรผ่านเนี่ยก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้งานจราจรสน.หลัก2เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการอำนวยการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าช่วงก่อนที่จะมีช่างมาดำเนินการเนี่ยก็นำเอากลัวยางมาวางล้อมรอบเอาไว้บริเวณจุดที่เตรียมการซ่อมแซมแล้วก็มีการอำนวยการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับล่าสุดเนี่ยมีเพิ่มเติมนะครับว่ามีช่างมาดำเนินการปิดฝาตะแกรงท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วนะครับนี่นะฮะแหมก็ไม่รู้ว่ามันถูกเปิดไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงกี่โมงนะฮะเพราะว่าได้รับรายงานมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา6โมงเช้าเลยแล้วดูอันตรายมากๆเลยนะครับคือเนี่ยฮะอันตรายมากนะครับหายไปทั้งฝาเลยครับโอ้โหเนี่ยครับคือเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้เอากลัวยางมากั้นนะตรงนี้น่ะอันตรายนะครับรถที่ขับลงโอ้โหแบบคือยังโชคดีอะครับที่ไม่มีรถเนี่ยตกลงไปนะครับหายไปทั้งแบบคือน่าจะเป็นฝาเหลี่ยมครับฝาเหลี่ยมแล้วก็มีต่อเนื่องกับฝากลมด้วยนะครับคือฝาใหญ่เลยนะครับเนี่ยหายไปทั้งหมดเลยอะครับเนี่ยครับถนนเพชรเกษมนะครับก่อนถึงเดอะมอลล์บางแคโอ้อันตรายมากนะครับอ่ะเขาให้ช่างมาดำเนินการให้อยู่ในสภาพปลอดภัยแล้วนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเห็นอะไรที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยแจ้งต้องรีบแจ้งนะครับคือก่อนที่จะเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับนี่ถ้ารถลงไปรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์นี่ไม่อยากคิดภาพเหมือนกันนะครับเนี่ยและยิ่งถ้าเป็นช่วงต่อเนื่องกลางคืนเนี่ยบางทีช่วงเช้ามืดเนี่ยถ้าสวิสัยก็ยังไม่สว่างชัดเจนว่ารถที่เขาออกเดินทางกันเช้าๆนี่ก็จะเยอะด้วยนะดีนะที่พลเมืองเขาเห็นพลเมืองดีที่เขาเห็นเขายีบแจ้งไปทางสน.หลัก2นะครับเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้ามาอำนวยการจราจรแล้วก็ทำการปิดกลัวยางวางกั้นเอาไว้นะทำสัญลักษณ์ให้ได้เห็นนะครับว่าจุดเนี้ยมีปัญหานะแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ช่างมาดำเนินการนะครับช่วยกันนะครับผู้ฟังถ้าพบเห็นอุปสรรคของตกหล่นหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายนะครับแล้วมีน่าจะมีผลกระทบต่อผู้ที่เขาใช้เส้นทางเนี่ยเราต้องรีบแจ้งนะครับอย่างน้อยๆประสานเข้ามาที่จอสร้อยก็ได้นะครับเราสแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณฟังกด SOS นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะเหตุแบบเนี้ยต้องรีบนะฮะประสานด่วนเข้ามาได้เลยนะครับ SOS ของแอปพลิเคชัน JS100 เราดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณแป๊ะพระประแดงครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอท่านเลยครับ
2: อยู่ทางพหลโยธินนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
4: พหลโยธินก่อนจะข้ามคลองรังสิตมีรถเมล์จอดเสียอยู่หนึ่งคันนะครับเส้นคู่ขนานครับ
2: ครับ
4: แต่การจราจรช่วงเวลานี้ยังไม่มีปัญหาครับ
2: อ๋อ
4: ทางเข้าจะออกครับ
2: ครับเป็นรถสีน้ำเงินใช่ไหมคุณแป๊ะ
4: ใช่ครับรถสีใช่ครับรถ
2: คู่ขนานเลนซ้ายมีผู้โดยสารไหมครับมีผู้โดยสารไหมครับ
4: คุณแป๊ะผ่านมาไม่มีครับ
2: ไม่มีนะโอ้เห็นคนขับไหมครับ
4: คนขับก็กระเป๋าก็จอดอยู่ท้ายรถแหละครับอยู่ท้ายรถนั่นแหละครับ
2: ครับมีผลกระทบเยอะไหมครับเนี่ยรถติดเยอะไหม
4: ตอนนี้ยังไม่มีการจราจรใช้การได้อยู่ครับ
2: ครับ
4: แต่มีปัญหาจุดที่สองอยู่เส้นรังสิตปทุมขาเข้าเนี่ย
2: ครับ
4: ไอ้ตรงคอนโดตรงไฟแดงนี่มันเขาเรียกอะไรตรงคอนโดที่ข้ามคลองบางพูนข้ามแยกบางพูนมาเนี่ยครับตรงน
2: ี้
4: เขาเรียกแยกอะไรเนี่ยตรงเนี้ย
2: มีปัญหาอะไรพี่แป๊ะตัวนั้น
4: มันจะมีรถจอดเสียอยู่หนึ่งคันมั้งเห็นรถชะลอตัวประมาณกิโลหนึ่งครับเป็นไฟหรือเป็นอะไรกันเนี่ยหรือเกี่ยวชนกันนี่แหละรถแท็กซี่เปิดฝาข้างอยู่ครับมันเกี่ยวชนกันรถ
2: ครับ
4: ตายก็ประมาณช่วงกิโลหนึ่งครับ
2: อืมครับครับได้
4: ไปค่อยใช้การได้ครับตรงที่รู้จักตรงไฟแดงใต้ทางด่วนใช่ไหมพอเลยไปก็เจอท้ายแถวนะครับ
2: ครับ
4: ที่มุ่งหน้าเข้าไปรังสิตอ่ะ
2: รถเยอะเลยเนาะใช่ไหมตรงนี
4: ้มันจะมีรถจอดเสียหรือเป็นอุบัติเหตุก็ไม่แน่ใจครับตรงเลยก่อนถึงไฟแดงตรงคอนโดแล้วที่จะขึ้นข้ามแยกบางปูน
2: เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะครับ
4: ครับผมมันก็พอเลยไปก็ใช้การได้ครับ
2: ครับ
4: แต่คุณแป้มองไม่เห็นเพราะต้นไม้มันบังครับอยู่
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ขอบคุณมากเลยครับคุณแป้ขอบคุณครับพี่แป๊ะพ่อประแดงสวัสดีครับได้ครับคุณฟังเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกรณีของท่อระบายน้ำที่เรียกว่าฝาท่อถูกเปิดตั้งแต่เช้านะครับกับทางร้อยตำรวจโทชัดชัยวรนามรองสารวัตรจราจรสน.หลัก2นะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
5: ครับสวัสดีครับผม
2: รองสารวัตรได้รับแจ้งตั้งแต่ช่วงกี่โมงครับฝาท่อตรงนี้ฮะ
5: ช่วงเช้าเลยครับช่วงหกโมงเช้า
2: พอไปถึง
5: ฝาท่อปูนระบายน้ำมันแตกรถใหญ่มันเหยียบแล้วมันแตก
2: อ๋อมันแตก
5: ไปแล้วทีน
2: ี้
5: แล้วทีนี้ก็ทางก็ได้เอาฝาปูนแผ่นเหล็กของใหม่มาลงเรียบร้อยครับตอนนี
2: ้
5: เปิดการจราจรแล้ว
2: ครับไม่แน่ใจว่ารถที่มาเหยียบแตกนี่ช่วงกี่โมงได้ครับมีคนแจ้งไหม
5: ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่าช่วงกี่โมงเพราะว่ามันเป็นเลนซ้ายที่จะเบี่ยงขึ้นทางระดับพิเกษมลงไปพระราม2
2: ครับพอไปถึงนี่คือมันเป็นยังไงฮะภาพที่เห็นมันแตกหรือว่าม
5: ันแตกแล้วก็มันเปิดฝาบ่อมันเปิดเลย
2: คือลักษณะมันมีฝาเหล็กกลมอยู่ด้วยไหมครับปกติแล้วอ่ะ
5: มันเป็นฝาปูน
2: ปูนอย่างเดียวเลย
5: ฝาปูน
2: อ๋อเป็นปูนแล้วตอนนี้เขามาดำเนินการ
5: ทีนี้มันคงจะใช้งานนานแล้วก็คงจะแตกแล้วครับแต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เอาฝาเหล็กมาลงเรียบร้อยครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ
2: น่าจะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับ
5: ครับผมอาจจะแข็งแรงขึ้นแต่เพราะเหล็กมันหนา
2: อู๋นี่โชคดีที่ไม่มีรถประสบอุบัติเหตุนะครับรองสารวัตร
5: โชคดีครับโชคดีตอนอยู่เลนซ้ายด้วย
2: นั่นน่ะสิฮะแล้วเมื่อช่วงเช้าที่หลังจากที่แจ้งมานี่รถเยอะไหมครับผ่านตรงนั้นน่ะ
5: ก็มีพอประมาณเหมือนกันแต่ทางเราได้เอารถมาเปิดไฟแล้วก็ตั้งกลวยโบกรถระบายอยู่จุดที่เกิดเหตุมันก็เลยไม่มีประสบวันนี้อะไรเกิดขึ้นครับ
2: โอ้โหแบบฝาใหญ่เหมือนกันนะใหญ่มาก
5: ครับก็ประมาณนึงอยู่แต่ตอนนี้ยังเรียบร้อยแล้วครับโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผม
2: โอ้นะครับแหมก็โชคดีจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะที่เขาแจ้งเข้ามานะครับเนี่ย
5: ครับผม
2: ครับได้ครับขอบคุณครับรองสารวัตรสวัสดีครับเปลี่ยนใหม่แล้วแข็งแรงกว่าเดิมเป็นฝาเหล็กด้วยนะครับก็ดำเนินการแก้ไขกันเรียบร้อยนะครับขอบคุณร้อยตำรวจโทชัดชัยวรนามครับขอบคุณครับรองสารวัตรสวัสดีครับเปลี่ยนใหม่แล้วแข็งแรงกว่าเดิมเป็นฝาเหล็กด้วยนะครับก็ดำเนินการแก้ไขกัน

0: ชดาแล้วก็ลงอุโมงค์ลงอุโมงค์ไอ้มัจฉราตัดราชพฤกษ์อ่ะครับตรงนี
1: ้อ๋อครับ
0: ตอนนี้อยู่กำลังขึ้นสะพานพระราม3พี่ก็กระดิบกระดิบกระดิบอยู่ครับผมขาเข้านะครับขาเข้าก็รถเยอะครับแต่ขาออกวิ่งบิ้วพี
1: ่อ๋อครับ
0: ขาเข้ามีปัญหามองไปทางเอเชียทิกอยู่ครับเนี่ยโดยยิงยาสะพานอยู
1: ่อย่ามองเพลินนะ
0: ฝากลงเรียนหน่อยพี่ฝันโอ้ถนนเพชรเกษมจากกองขวางมุ่งหน้าสาย2อ่ะครับมันไม่เรียบอ่ะพี่
1: เป็นยังไงครับ
0: ผิวเนี่ยของต้นทางหลวงเรื่องของกตม.ครับ
1: ลักษณะมันเป็นยังไงครับผิวถนน
0: บางทีวิ่งมามันเป็นมันแบบมันไม่เรียบมันกระแทกช่วงลงช่วงล่างเลยโอ้ทั้งไปทั้งบอกนะพี
1: ่
0: ตั้งแต่ไอ้แยกสาย2มุ่งหน้ากองขวางเลยครับผมทั้งสองฝั่งลองคุ้นตัวไปร้องเรียนบ่อยแล้วให้เขาลาดยางมาต่อยให้ใหม่หน่อยมันไม่เรียบแล้วทั้งเก้าทั้งออกครับผม
1: ครับครับ
0: บางทีมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งเร็วนะมันกระโดดอ่ะ
1: อ๋อ
0: ทั้งเลนซ้ายเลนขวาเลนกลางเลยครับผม
1: ยิ่งรถที่มาเร็วๆด้วยเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับมันไม่เรียบครับจากหลังสองมุ่งหน้าบีเดฟบางว่าท่าบ้านนี้มันเรียบดีครับผม
1: ครับ
0: ลูกเมียน้อยมากทางนู้น
1: ไม่สิแหมเขาก็
0: ทั้งหลักหลวงมาพี่ฟังว่ามาทั้งวันนั้นลูกเมียหลวงแล้วลูกเมียน้อยมึงอ่ะ
1: มีน้อยใจครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่มอไซค์ขึ้นเยอะนะพี่วัดเนี่ยวันพระราม3เนี่ยแอบขึ้นกันเต็มเลยนะ
1: อืมครับ
0: ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็ขับคันใหญ่ๆด้วยนะครับ
1: อืมแล้วสะพานมันสูงด้วยนะพระราม3เนี่ย
0: ใช่ผู้หญิงก็เก่งนะผู้หญิงเก่งอ่ะครับคันใหญ่ๆด้วยนะครับผม
1: อืมครับ
0: มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์อะไร X อะไร CBX อะไรเนี่ย X Max อะไรนี่ครับ
1: ครับ
0: ก็ชอบใหญ
1: ่ๆครับตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วครับพี่พัน
0: ธ์ทางแม่น้ำแล้วพี่อยู่กลางแม่น้ำครับผมจะลงจะเลยกรุงละมั้ง
1: ครับ
0: กรุงหน้าไปประมาณ3รถติดเยอะครับผม
1: แต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหม
0: มันก็ไหลเรื่อยๆครับ
1: ด้านบนสะพานยังไหลเรื่อย
0: ๆลงจะเลยกรุงมันจะดีกว่า
1: ครับ
0: พอดีผมจะไปรับลูกค้าที่ถนนจันทร์ครับผม
1: อ๋อครับ
0: ครับผม
1: ไม่มีปัญหาแล้วแหละตรงนั้นคล่องตัวละ
0: ใช่ครับจะเข้าผ่านอีกทีนึงแล้วเข้าตอกจันดีกว่าคร
1: ับ ครับครับเพิ่มเติมกันขอบคุณมากเลยครับ
0: คุณสมาชิกครับกลับระวังด้วยครับบนสะพานรถมอเตอร์ไซค์เยอะครับผม
1: ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับบนทั้งด่วนคุณต้อมจอมทองนะฮะสวัสดีครับคุณต้อมครับ
2: สวัสดีตอนสายครับคุณพัช
1: ครับผม
2: ไม่ได้คุยกับคุณพัฒนานะครับ
1: เ
2: นื่องจากว่าเช้านี่ภารกิจมันเยอะเหลือเกิน
1: ครับ
2: นี่เรื่องงานยามปีครับได้คุยกับพัฒน์อีกรอบหนึ่งนะ
1: ครับ
2: ผมก็ลงทางด่วนมานะคุณพัฒน
1: ์
2: ทางด่วนจริงๆขาออกเมืองตอนช่วงนี้ก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับลงสะพานพระราม9มาแล้วก็ต่อเนื่องลงดาวพนองลงมาพระราม2นะคุณพัฒน์นะ
1: ครับ
2: ออกนี่สบายๆนะครับคุณพัฒน
1: ์ครับ
2: ขับรถไปเนี่ยทอดไข่ไปได้เลยนะฮะ
1: เหรอโอ้
2: ครับผม
1: มีกระทะด้วยเหรอ
2: ว่ามันโล่งมากครับผมส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยก็ตอนนี้มันสายแล้วนะก็รถบรรทุกก็ออกมาเยอะแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะยาวเหยียดเกียรติวันไทยสักนิดนึงฮะครับครับก็ติดแค่ก็แค่ตรงด่านเก็บเงินนะ
1: ครับ
2: เนี่ยผมดูให้พอเลยด่านมานะมาสะพานพระราม9นี่ก็สบายๆเลยนะคุณพัชนะ
1: ด่านดาวขนองเนาะเข้าด่าน
2: ใช่พ้นด่านมาแล้วก็สบายเลยครับเพื่อนสมาชิกก
1: ็
2: ปลดใจรอสักนิดนึงนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็สบายๆนะครับจะไปทางท่าเรือหรือว่าจะเบี่ยงซ้ายมาทางยมราชทางนู้นก็ไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
2: ตอนขณะรายงานตอนนี้ก็ผมก็ข้ามต่างระดับพระราม2มาแล้วนะฮะ
1: ฝั่งขาเข้าดูรถเยอะเนาะตรงแสมดำอ่ะใช่มั้ย
2: ใช่ครับจริงๆไม่มีอะไรเลยครับคุณพัชก็ติดตรงที่จะเบี่ยงกันแหละ
1: เบี่ยงแนวก่อสร้าง
2: ใช่จะเบี่ยงออกตรงวงแหวนตะวันตกนะครับตรงนั้นแหละฮะนะครับแล้วก็ตรงในช่องทางหลักเนี่ยช่องขวาสุดเนี่ยยังเบี่ยงอยู่เลยคุณพัชมันไม่ได้บอกว่าขวาแล้วยาวมาเลยจะข้ามต่างระดับมานะครับตรงที่ตรงสนสมัยดำอะเลี้ยงขวาสุดแต่ตอนนี้ยังเบี่ยงอยู่เพราะว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับคุณพัชครับ
1: ครับ
2: จริงๆตรงเนี้ยถ้าเลนขวาตรงเนี้ยไม่ติดตรงนี้นะก็สบายแล้วนะครับก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับผม
1: ครับ
2: ส่วนข้างบนนี้ก็ใกล้จะได้เปิดให้ใช้แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: M82

0: 82
1: เนี่ยจบสับสนผิดนะครับจะเป็น81นะครับก็น่าจะช่วยบรรเทาได้เยอะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าผมแนะนำเพื่อนสมาชิกอ่ะถ้ามาจากทางใช้ทางด่วนบางทีสุขสวัสดิ์วงแหวนด้านใต้มาให้อย่าไปขึ้นต่อข้างบนนะเพราะอย่างที่บอกเป็นปัญหาประจำเลยเพราะว่ามันช่องเสียเงินช่องเดียวมี2ช่อง
0: ครับ
1: ช่องที่ขวาช่อง2ก็เป็น Easy Pass ตรงนี้ยาวประจำเลยนะเพราะไปเบียดกันนะเพื่อนสมาชิกลงมาข้างล่างดีกว่าครับสบายๆกว่านะครับแล้วก็ค่อยไปขึ้นตรงมันจะมีทางขึ้นอีกทีนึงก็ตรงแถววัดพรหมรังสีตรงนั้น
0: ครับ
1: นะครับก็ใช้ตรงนั้นได้ครับผม
0: สะดวกกว่านะครับขึ้นตรงวัดพรหมครับ
1: พูดถึงน้องที่เมื่อวานนะครับน้องอะไรนะตามหาช้างใช่ไหมฮะ
0: น้องกูดดี
1: ้ใช่ใช่แหมหลายคนก็มีแบบมีหมอนเป็นตุ๊กตาแบบว่าติดตัวมาเนอะ
0: ครับมีไหมคุณต้อมมีไหม
1: ผมก็มีครับผมตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะครับตอนนี้นี่ต้องบอกเลยครับว่าหาไม่ได้แล้วนะหมอนของผมเนี่ยนะครับ
0: เ
1: ป็นหมอนรองรับรถไฟครับคุณพัทครับ
0: จริงไหม
1: เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยไม่มีไม้หมอนรองรถไฟแล้วนะครับมันจะเป็นคอนกรีตแล้วนะ
0: คุณไปขโมยไม้หมอนสถานีไหนมาก่อนหรือฮะขอโทษ
1: ยองยองครับแม่ใครเด็กที่ไหนครับแม่จะกอดหมอนเราลองรางรถไฟนะฮะผมที่เป็นหนอนชาเขียวฮะคุณพัทยุ่งเหยียดนะเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะหนอนชาเขียวอะ
0: คร
1: ับ ครับผมครับจบการรายงานไว้ตรงแถบดำแล้วนะฮะตอนนี้ก็สบายนะ
0: ส่งไปก่อนหมอนชาเขียวต่อนะขอบคุณครับ
1: ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับคุณพัท
0: สวัสดีครับพี่กุ้งนะกุ้งมหาชัยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดียามสายๆครับผม
0: ครับผมอยู่ทางพระรามสองเน
2: า
0: ะ
2: ผมมาจากปู่เจ้าเลยนะครับ
0: โอ้ครับ
2: จะไปมหาชัยมาจากปู่เจ้าบนด่วนนะครับคล่องใช่เลยทั้งสองขาแต่เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกบอกไม่ให้ขึ้นตรงที่จะออก82อ่ะนะครับวันนี้เขาไม่ให้ขึ้นอยู่แล้วครับเจ้าหน้าที่มากั้นไม่ให้ผ่านข้างบนเพื่อจะลงทางด่วน82ไปออกทางมหาชัยเมืองใหม่ๆนะครับวันนี้ปิดให้ต้อนมาลงตรงหน้าด่านกาญจนาที่จะลงทางลาบนะครับว่าจะไปใช้ฟรีๆไปลงตลาดลีลาซะหน่อยเขาไม่ให้ใช้ได้วันนี
0: ้อ๋อเขาปิดเลยนะ
2: ปิดครับวันนี้เขามาโบกไว้ให้ปัดลงข้างล่างหมดครับ
0: ครับ
2: เพราะธรรมดาผมก็จะใช้ข้างบนใช้บริการเขาอดใจรออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ใช้ละครับ
0: ครับ
2: วิ่งลงมาพระราม2มุ่งหน้าขาออกเลยนะครับวิ่งยาวมาได้เลยตอนนี้ถึงสะพานข้างทางรถไฟกมที่17ใช้การได้ดีขาเข้าท้ายแถวอยู่ตรงข้ามปากซอยวัดสมัยดำติดยายนะครับวันนี้วันศุกร์ก็เพิ่มปริมาณไปอีกนิดนึงครับผม
0: ครับ
2: ถ้าพ้นหน้าตรงกาญจนาไปแล้วจะเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ครับ
2: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณกุ้ง
2: ครับผมครับสวัสดี
0: สวัสดีครับเช่นกันครับมีความสุขมากๆกับการเดินทางด้วยนะครับพระรามสองวันนี้ภาพรวมถือว่าดีนะครับนะก็จะมีขาเข้าเล็กน้อยนะช่วงก่อนถึงตัดกับกาญจนาแสมดำตรงนี้รถจะชะลอตัวส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรชั่วคราวในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการทำงานครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุไหนครับมีความจำเป็นต้องปิดเปลี่ยนจราจรชั่วคราวนะครับบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก1ช่องจราจรชิดฟุตบาทบริเวณห้างหุ้นส่วนจำกัด BPS Belting ถึงบริษัท FNB Machinery and Solution จำกัดนะครับระยะทางประมาณ650เมตรเพื่องานติดตั้งเสาไฟฟ้าในช่วงระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง15ตุลาคม2569นะครับเฉพาะช่วงเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของแต่ละวันครับเพราะฉะนั้นมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกบริเวณปิดเปี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรครับทั้งนี้ครับประชาชนยังสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับการปิดเปี่ยงงานจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ ใกล้เคียงกันในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0800726522ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะหรือที่ LINE SIMRTPurpleLine นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงเนี้ยดูปลอดภัยดีจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
2: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
5: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
8: อ่ะดูนี
7: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
7: โหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: คุณฟังครับเมื่อคืนนะครับช่วง 21:39 มีท่อประปาขนาดใหญ่นะครับแตกชำรุดใต้ดินครับบริเวณถนนเลียบคลองสุเอซใกล้เคียงกับสะพาน7ตำบลบ้านหม้อที่อำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับทีนี้ก็เลยส่งผลให้น้ำเนี่ยทะลักท่วมขังในพื้นที่ก่อนที่จะซึมลงดินไปแล้วก็เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ตามมานะครับทีนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีดำเนินการหยุดจ่ายน้ำนะครับที่บริเวณที่มีท่อประปาแตกชำรุดและซ่อมแซมท่อประปาดังกล่าวนะครับและส่งผลให้น้ำไม่ไหลนะครับในบางพื้นที่ก็มีการแจ้งให้สำรองน้ำกันไว้ใช้ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วง 9:00 นที่ผ่านมานะครับทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีขอแจ้งขยายเวลาแล้วเสร็จนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการประกอบท่อคาดว่าจะใช้เวลาเนี่ยแล้วเสร็จประมาณ 8:00 นที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับรายงานความคืบหน้านะครับเป็นงานซ่อมท่อขนาด710มิลลิเมตรเนี่ยเป็นท่อ HDPE ซึ่งขณะนี้ยังดำเนินการต่อเนื่องนะครับเวลาแล้วเสร็จเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามกำหนดที่แจ้งเอาไว้ซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีต้องขออภัยนะครับเป็นอย่างยิ่งขณะนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ภายหลังการประกอบอุปกรณ์แล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะต่อจากเวลาที่แจ้งขยายคือเวลาที่แจ้งขยายเนี่ยเขาบอกว่าแล้วเสร็จประมาณ 8:00 นเพราะฉะนั้นก็บวกเพิ่มไปอีก 1-2 ชั่วโมงนะครับนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินงานเพราะฉะนั้นคือท่อเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะครับคุณผู้ฟังต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าแล้วเสร็จอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยเพิ่มเติมกับทางคุณสุชาติสุดเสนาะผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีนะครับว่าความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับท่านผู้จัดการครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ล่าสุดนี้ตอนนี้ดำเนินการคืบหน้าถึงยังไงแล้วครับล่าสุด
1: ครับครับตอนนี้เราได้อุปกรณ์แล้วนะครับแต่มีปัญหาเรื่องท่อนิดหน่อย
0: ครับ
1: ก็คาดว่าประมาณสัก2ชั่วโมงก็น่าจะแล้วเสร็จครับ
0: 2ชั่วโมงจากนี้ไปมั้ยฮะหรือว่า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จากนี้
1: ไปกําลังเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับ
0: อ๋อครับพอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้แล้วนี่หลังจากนั้นขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อครับ
1: ก็ตอนนี้ก็ถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์ตอนนี้เราก็ถ้าไม่รั่วนะครับก็ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยครับเพราะตอนนี้กําลังแก้ไขอยู่ครับ
0: อ๋อก็คือถ้าหลังจากเปลี่ยนแล้วก็น่าจะต้องมีการทดสอบทดลองอะไรด้วยไหมครับตัวนี
1: ้ก็ถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์ใส่ดีแพร์ตัวนี้แล้วเราก็จะเปิดน้ำ
0: ครับ
1: เปิดน้ำจากต้นทางนะครับ
0: ฮะ
1: พอเส้นนี้ส่งไปบ้านแหลมครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้าไม่มีปัญหาเราก็จ่ายน้ำปกติเลยครับตัวนี
0: ้ตอนนี้หยุดจ่ายน้ำบริเวณพื้นที่เป็นวงกว้างไหมครับ
1: ตอนนี้หยุดจ่ายน้ำพื้นที่วงกว้างของอำเภอบ้านแหลมครับ
0: อำเภอบ้านแหลมนะ
1: ใช่ครับแล้วก็น่าจะมีส่วนที่ก็ส่งไปช่วยที่แม่กองด้วยครับแพทย์ที่แพทย์หนองแดงครับ
0: ครับก็น่าจะไม่เกินเที่ยงไว้ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นเรื่องของดินที่สุดนี่เป็นยังไงบ้างครับจะต้องดำเนินการยังไงไหมครับ
1: เรื่องดินที่สุดนี่เดี๋ยวเราก็ประสานกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็จะต้องคืนสภาพเหมือนเดิมครับ
0: ตรงนี้น่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับ
1: ก็ตัวนี้เดี๋ยวทางประปาก็จะเอาทรายมาใส่แล้วก็จะให้เรียกทางหลวงชนบทมาร่วมในการแก้ไขตัวนี้ครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางหลวงชนบทเราครับคืนสภาพให้คร
0: ับ ครับแต่ว่าดับแรกก็คือเดี๋ยวต้องเร่งซ่อมแซมตรงนี้แล้วก็จ่ายน้ำให้ได้เร็วที่สุดก่อนอย่างนั้นเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เ
1: บื้องต้นนี่เราต้องซ่อมเพื่อจ่ายน้ำไปบ้านแหลมแล้วก็ลายทางให้ได้ 100% ก่อนแล้วก
0: ็
1: เรื่องคุณภาพผิวเดี๋ยวเราก็ประสานกับทางหลวงชนบทอีกครั้งนะครับ
0: ครับอย่างถ้าซ่อมแซมเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆที่ปล่อยน้ำไปในน้ำมันจะยังมีความขุ่นอยู่ใช่ไหมฮะช่วงแรกๆอย่างนั้นหรือไม
1: ่ใช่ครับใช่ครับแต่เราก็มีโบออฟลายทางนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อโบตะกอนเพ วกน้ำขุ่นตัวนี้ออกครับ
0: นะถ้าจะเปิดใช้ก็อาจจะต้องเปิดทิ้งไว้สักพักนึงก่อนอย่างนั้นเนาะใช่ไหมฮะ
1: ถ้าตัวนี้มันเป็นก็ส่งนะครับก็ถ้ากระทบก็น่าจะมีพวกไร้ส้มนิดหน่อยครับถ
0: ้
1: ามีน้ำขุ่นแดงก็แจ้งมาที่ประปาการปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีได้ครับจะได้ส่งเจ้าที่เข้าไปโบให้ครับ
0: อืมครับมีพอจะมีอุปสรรคอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับในส่วนของการทำงานเช้าวันนี
1: ้ครับตอนนี้ก็ไม่น่ามีแล้วครับเพราะเราตัดข้อประกอบอุปกรณ์แล้วครับ
0: ครับก็เดี๋ยวขอเวลา 1-2 ชั่วโมงไม่เกินเที่ยงนะน่าจะประมาณ 11 โมงน่าจะพอได้ไหมครับผู้จัดการ
1: 11 โมงนะครับก
0: ็กว่า
1: จะทำให้รวด
0: มานะ
1: น่าจะกว่าครับ
0: เพ
1: ราะผมก็เลยทำให้รวดเร็วที่สุดนะคร
0: ับเดี๋ยวยังไงถ้าแล้วเสร็จ
1: มาตั้งแต่มาคืนนี้ครับ
0: อืมครับเดี๋ยวถ้าแล้วเสร็จเดี๋ยวคงจะส่งข่าวคืบหน้ากันนะครับนะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: จะได้ประชาสัมพันธ์ทางจอสร้อยต่อด้วย
1: ได้ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับผู้จัดการครับ
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุชาติขอบคุณครับขอบคุณคุณสุชาติสุดเสนาะผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีนะครับก็พยายามเร่งจ่ายน้ำให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงภายในช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงเนี่ยแหละนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะเขาต้องหยุดจ่ายน้ำก่อนนะครับเพื่อดำเนินการหลังจากนั้นพอจ่ายน้ำได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะแก้ไขปัญหาเรื่องของดินที่มันชำรุดนะครับแล้วมันทรุดลงไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะต้องมีการประเมินหน้างานกันด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วเสร็จยังไงเดี๋ยวเราคืบหน้ากันนะครับสำหรับเรื่องนี้ส่วนข้อมูลการเดินทางนะครับมีคุณลักษณ์นี่แจ้งมาบอกว่ารัชดาขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ขวางช่องทางที่2จากขวานะครับมีกรวยมากั้นด้านหลังแต่เขาไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับเตือนให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยด้านขาเข้านะครับรัชดาจากวงสว่างมาทำประชานุกูลเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะครับเลนที่2จากขวามีรถเก๋งจอดเสียอยู่นะครับรถยังติดไหมเพราะว่าเช้าวันนี้ที่หน้าวัดเสาหินมีปัญหาเรื่องของท่อประปาแตกนะครับก็ตั้งแต่ช่วงก่อน6โมงโอ้ล่าสุดนี้ยังติดนะสำหรับการจราจรที่มาจากทางด้านของรัชโยธินต่อเนื่องรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างท้ายแถวนี่ล่าสุดนี้ตอนนี้อยู่ตรงโค้งศาลายานะครับรถเยอะเลยนะฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตอนนี้ทางเจ้าที่การประปานครหลวงกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับซ่อมแซมเรื่องของท่อประปาที่แตกบริเวณหน้าวัดเสาหินอันนี้ติดมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็ยาวขึ้นนะสำหรับท้ายแถวส่วนด้านฝั่งกลับกันนะครับที่มีแจ้งจากคุณลักษณ์นะฮะรถที่จอดเสียอยู่ด้านบนของสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะครับตรงนี้ก็ติดเหมือนกันด้านกลับกันนะครับท้ายแถวก็สะสมช่วงก่อนเข้าแยกวงสว่างเนี่ยครับติดทั้งสองด้านด้านมุ่งหน้าเข้าสะพานพระราม7ที่มาจากทางวงสว่างเนี่ยติดกว่าท้ายแถวยาวนะครับคุณนิคมหนองแขมครับอยู่ทางงามวงวานสวัสดีครับคุณนิคม
2: สวัสดีครับคุณปั๊ดครับ
0: ครับ
2: พอดีผมออกมาจากโน่นแหละจากไปบ้านวันนี้ก็จะไปดอนเมืองทีนี้จะไปรับน้องที่ดอนเมืองแต่ว่าก็มาเจอรถเยอะนะรถเยอะเนี่ยผมใช้งามวงวานฝั่งขาเข้ามาตั้งแต่ราชพฤกษ์มวลมาเมื่อวานเกิดจะมาหนาแน่นตรงช่วงก่อนถึงแคลายแล้วรถเด็ดหลายไฟแดงอยู่ผ่านก็สามสี่ไฟแดงไปแยกผ่านแยกผมไม่ขึ้นสะพานผมวิ่งข้างล่างก็หลายอยู่แต่พอเลยมาถึงก็ก่อนถึงซอยเก้าน้ำเป็นงามวันขวางขาเข้านะมีรถเบนซ์รุ่นเก่าๆแหละก็จะเป็นสวกับอยู่จอดเสียอยู่ด้วยครับ
0: เล่นไหนครับ
2: รถจอดเสียอยู่ตรงทำวันฝั่งขาเข้าปุ๊ดคุณพัดครับ
0: อยู่เล่นไหนครับที่เขาเสีย
2: เลนที่สองครับเลนที่สองครับ
0: เลนที่สองจากซ้ายใช่ไหม
2: ครับครับครับก็รถแน่นอยู่แล้วต้องมาหลบกันอีก
0: ครับ
2: ตอนนี้ผมก็อยู่กับถึงเดบอแล้วก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแล้วครับคุณพัดครับ
0: ครับ ก็เริ่มน้อยลงนะถ้าต้องผ่านใต้ทางด่วนไปก่อนใช่ไหมฮะ
2: ผ่านใต้ทางด่วนมาแล้วผมผ่านทางด่วนมาแล้ว
0: ถ้าเลยใต้ทางด่วนไปก็คล่องเริ่มคล่องตัวเนาะ
2: เริ่มที่จะถ้าเลยทางด่วนเนี่ยคือส่วนหนึ่งนะรถมันลงทางด่วนแล้วก็มาบนแล้วมาใจเอกันนะก
0: ็
2: เลยจะรอตัวกัน
0: ใช่
2: แต่ตอนนี้มาถึงปันที่ปังวานแล้วก
0: ็
2: เริ่มไหลกันได้แล้วดูไหลจะเร็วขึ้นแล้ว
0: ครับได้ด้านกับกันตรงช่วงพงเพชรรถก็ยังดูเยอะๆอยู่เนาะใช่ไหมครับ
2: กับกันรุ่นหรือก็ไหลได้ดีอะไรได้ดี
0: ครับ
2: แล้วได้ดีครับคุณป้าครับ
0: ครับได้ครับปลายทางไปที่ไหนนะครับวันนี
2: ้ดอนเมือง
0: อ๋อดอนเมือง
2: ไปรับน้องไปรับน้อง
0: ครับเดี๋ยวออกบางเขนก็วิ่งตรงยาวเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่ครับเลี้ยวซ้ายแยกตรงบางเขนแล้วก็ยิงยาวเข้าดอนเมืองครับ
0: ครับดูให้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะตอนเนี้ย
2: ครับครับ
0: ดีแล้วครับตอนนี้ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณนิคม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับรถเยอะนะครับตั้งแต่รัตนาธิเบศรเข้ามาทางด้านของแครายต่อเนื่องยามวงวานมาทางใต้ทางด่วนมีรถจอดเสียเลนที่2ทางซ้ายประมาณซอย9งามวงวานซอย9นะครับก่อนถึงช่วงใต้ทางด่วนชะลอตัวนะครับช่วงนี้9 นาฬิกา 56 นาทีเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมควบคุมโรคย้ำเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 โดยเน้นการป้องกันและลดการแพร่เชื้ออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมควบคุมโรคประกาศย้ำเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 โดยเน้นการป้องกันและการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมากติดตามรายละเอียดจากคุณปวีณาสมคิดครับ
11: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากอากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อได้เช่นที่โรงเรียนสถานประกอบการสถานพยาบาลซึ่งอาการของทั้งสองโรคนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจลำบากโดยส่วนใหญ่แพร่กระจายเชื้อผ่านละอองฝอยเป็นหลักผู้ติดเชื้อโควิด-19 บางรายมีอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารขอให้ประชาชนตระหนักถึงวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นพักผ่อนให้เพียงพอและให้ความสำคัญกับระบบระบายอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆควรมีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่เชื้อและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคนหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ปวินาสมคิดรายงานค่ะ
1: ส่วนคู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลเรื่องเสมหะมีหน้าที่อย่างไรและสีของเสมหะบอกโรคอะไรได้บ้างติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
12: เสมหะคือสารคัดหลั่งจากเยื่อบุทางเดินหายใจมีหน้าที่ในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเช่นฝุ่นควันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ปอดโดยปกติร่างกายจะผลิตเสมหะในปริมาณที่เหมาะสมแต่หากมีการติดเชื้อหรือการอักเสบอาจทำให้เสมหะมากขึ้นซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยสีของเสมหะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพของระบบทางเดินหายใจได้ดังนี้เสมหะสีใสมักเกิดจากการแพ้หรือการระคายเคืองเช่นโรคภูมิแพ้โรคปอดและโรคหลอดลมอักเสบเสมหะสีอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อไวรัสเช่นหลอดลมอักเสบโรคกรดไหลย้อนโรคปอดอุดตันเรื้อรังภาวะหัวใจล้มเหลวเสมหะสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเช่นโรคปอดบวมโรคหลอดลมอักเสบโรคไซนัสอักเสบเสมหะสีแดงหรือน้ำตาลอาจมีภาวะของเลือดออกในทางเดินหายใจภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งอาจเป็นอาการของหัวใจล้มเหลวโรคมะเร็งปอดโรคฝีในปอดโรคลิ่มเลือดอุดตันในปอดและวัณโรคและเสมหะสีดำอาจเกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่หรือฝุ่นละอองมากโรคฝีในปอดโรคฝุ่นจับปอดโรคที่เกิดจากการติดเชื้อรารวมถึงการสูบบุหรี่การใช้ยาละลายเสมหะจะช่วยบรรเทาอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการดูแลที่เหมาะสมชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่ค่ะ
1: สบาย
2: สบายด
1: ี
2: สบาย
0: สบาย
2: สบายมาก
0: บ้านวัดก็พูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: จังหวัดบ้านเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกที่โตแล้วสองคนลูกของหนูขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: 10:12 น.นะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนสายเกินไปนะครับเมื่อของหวานทำร้ายลูกของเรานะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเคยไหมครับเด็กกับขนมหวานยังไงก็เป็นของคู่กันนะหรือว่าเวลาที่เราเห็นเด็กอ้วนจ้ำม่ำโอ้หลายคนบอกรู้สึกน่ารักน่าเอ็นดูแต่ถ้าใครกำลังคิดแบบนี้นะครับต้องระวังให้ดีๆนะครับเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจลูกเราทำให้ลูกติดหวานกลายเป็นภัยเงียบนะครับไปทำลายสุขภาพของลูกๆเราโดยไม่รู้ตัวนะครับรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าให้กินนิดเดียวคงไม่เป็นไรแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณฟังแค่น้ำอัดลมขวดเดียวหรือชาไข่มุกแก้วเดียวหรืออาจจะขนมกรุบกรอบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บที่เด็กๆชอบทานเนี่ยทำให้น้ำตาเนี่ยพุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรได้รับต่อวันไปไกลลิบเลยนะครับและความหวานที่สะสมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวการหลักที่แอบทำร้ายลูกหลานของเราใน5เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1ครับทำให้ลูกๆเนี่ยอิ่มทิพย์กินข้าวยากพอกินขนมน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารเด็กๆก็จะรู้สึกอิ่มแต่เป็นอิ่มปลอมพอถึงเวลาที่ต้องกินข้าวนะครับก็จะงองแงไม่อยากกินทำให้ร่างกายเนี่ยก็ขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ด้วยส่วนเรื่องที่2ครับความหวานที่มากเกินไปมันไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังทำให้กระดูกปิดเร็วลูกเราก็จะหยุดสูงเร็วกว่าปกติด้วยก็เป็นการหยุดการเจริญเติบโตไปเลยนะครับส่วนเรื่องที่3สมองช้าครับสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานพุ่งปรี๊ดนะครับแค่แป๊บเดียวครับก็จะเกิดอาการน้ำตาลตกคราวนี้นะครับลูกก็จะซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนทั้งวันเลยนะครับส่วนเรื่องที่4ฟันผุครับฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานไม่ใช่แค่เดียวก็จะหลุดไปนะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียสามารถช้อนชัยลึกลงไปแล้วไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังขึ้นมาส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับอ้วนลงพุงแล้วพ่วงด้วยเบาหวานน้ำตาลที่กินไม่หมดจะกลายเป็นไขมันสะสมทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยน้ำหนักเกินนะครับและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กด้วยคุณพ่อคุณแม่ครับสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นครับเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องช่วยปกป้องดูแลลูกๆของเราให้รู้เท่าทันนะครับอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสสนะครับขอบคุณทางสสสด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการเดินทางก่อนหน้านี้มีคุณอุรัตแจ้งอุบัติเหตุราชพฤกษ์นะครับด้านขาออกหน้าหมู่บ้านพราดีนะครับมีกระบะชนกันกับจักรยานยนต์กระบะ2คันจักรยานยนต์1คันอยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับเราประสานไปกับทางสภ.บางสีเมืองคุณอุรัตแจ้งเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะครับบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะเห็นทางเจ้าหน้าที่นำส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่มาย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วการจราจรน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับตรงนั้นส่วนทางคุณแม่น้องปลายฝนแจ้งมาบอกว่าถนนประชาธิปไตยช่วงระหว่างแยกวิสุทธิกษัตริย์มุ่งหน้าแยกครุสภาก่อนถึงแยกประชาเกษม100เมตรมีรถเก๋ง2คันชนกันนะครับขวางช่องทางกลางอันนี้ก็แจ้งมาก่อนหน้านี้นะการจราจรช่วงนั้นเคลื่อนตัวช้านะครับคุณมด X รายงานมาบอกว่าถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับช่วงระหว่างถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางแยกสวนผักการเคลื่อนตัวช้านะครับเพราะว่าเนื่องจากเชิงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียขวางช่องทางที่2จากซ้ายนะครับเตือนให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยราชพฤกษ์นะครับด้านขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟกระบะตู้ทึบจอดเสียขวางช่องทางที่2จากซ้ายนะครับล่าสุดเราประสานไปกับทางพื้นที่นะครับสน.ตลิ่งชันให้แล้วการจราจรณเวลานี้เนี่ยหลายเส้นทางก็หมดปัญหาเร็วเหมือนกันนะครับสำหรับเช้าวันศุกร์แบบนี้นะฮะคุณผู้ฟังมีแจ้ง เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะมีแจ้งเป็นข่าวด่วนนะครับที่เกาะสมุยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยสูญหาย3รายนะครับมีคุณพ่อแล้วก็มีลูกอีก2คนคือเป็นนักท่องเที่ยวที่เช่าเจ็ตสกีขับที่หาดเฉวงออกไปตั้งแต่ 17:20 น.นะครับจนเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยก็ยังค้นหากันอยู่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ยังหาไม่เจอนะครับเขาภาวนาให้แบบขับหลงไปที่หาดไหนสักแห่งนะแล้วก็ตอนนี้ใครที่พบเจอนะครับเป็นเรือซีดู้สีเขียวแจ้งเบาะแสได้นะครับนะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากำลังอยู่ระหว่างการค้นหากันอยู่ด้วยนะครับพ่อแล้วก็ลูกอีก2คนเช่าขับเจ็ตสกีแล้วพลัดหลงนะครับก็ขอให้ทั้ง3รายปลอดภัยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปเดินตลาดกับจสร้อยกับทางคุณอนัชชาจิ๋มตระกูลกันก่อนครับ
1: เดินตลาดกับจสร้อย
0: ครับคุณอนัชชาครับ
2: วันนี้นะคะไปจนถึงที่16สิงหาคมที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีมีการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นะคะก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการชุมชนที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับจากกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะได้พบกับผู้บริโภคโดยตรงขยายฐานลูกค้าและต่อยอดไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะงานก็จะมีผู้ประกอบการกว่า 3,000 รายและผลิตภัณฑ์กว่า 150,000 รายการจากทั่วประเทศมาร่วมจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายนะก็ไปแวะชมเลือกซื้อสินค้าหลากหลายนะอย่างถ้าเป็นโอท็อปก็ยังมีผ้าปักมือย้อมสีธรรมชาติจากเชียงรายผ้าฝ้ายย้อมครามจากกาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยและไหวเทียมจากปัตตานีผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าจากราชบุรีมี กระเป๋าทำมือดีไซน์รักโลกจากนนทบุรีนะคะมีผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติจากลำปางรองเท้าหนังแท้จากสมุทรปราการเครื่องประดับจากเศษผ้าพื้นเมืองจากกรุงเทพเนี่ยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกมหาสารคามนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆด้วยนะคะส่วนที่ชัยนาทนะคะงานตอนสิ้นเดือนนะคะ27สิงหาคมถึง6กันยายนนะคะจังหวัดชัยนาทเขาจะมีงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและของดีสีท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะงานจะมีที่เขื่อนเรียงหินและสนามเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทนะคะส้มโอขาวแตงกวาเนี่ยเป็นผลไม้เอกลักษณ์และก็เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนะงานเนี่ยก็จะมีสวนส้มโอคุณภาพมาจำหน่ายในราคาควบคุม60บาทต่อกิโลกรัม
0: โอ้
2: ถูกมาก
0: ราคาดีมากเลยนะ ลูกหนึ่งนี้น่าจะเกือบกิโลไหมคุณน
2: ะใช่นะก็แล้วแต่น้ำลองดูมันอาจจะเกิน
0: แต่มันเนื้อที่เขาต่างจากนครปฐมไหม
2: ใช่เนื้อไม่เหมือนกันนะแล้วก็ยังมีนอกจากถ้าสนใจจะไปปลูกก็มีกิ่งพันธุ์ขายด้วยนะอย่างกิ่งพันธุ์เสียบยอดขนาด60ถึง80เซนติเมตรราคาจะเริ่มต้นที่80บาทถ้าเป็นกิ่งตอนขนาด60ถึง100เซนติเมตรอันนี้ราคาจะเริ่มต้นที่100บาทจะดูตามขนาดความสูงของแต่ละกิ่งนะก็ไปปลูกลองดูนะถ้าบอกว่าเป็นกิ่งแบบนี้มามันจะไม่ค่อยกลายพันธุ์ใช่ไหมคุณพัด
0: ใช่ถ้าเป็นกิ่งมันจะดีกว่าน
2: ะ
0: ดีกว่าตอนใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ดีกว่าเอาเม็ดไปเพาะเม็ดจะแบบกลายพันธ
0: ุ์บางทีเอาเม็ดมาก็ไม่ขึ้นนะเพราะว่าดินไม่เหมือนกันเนาะ
2: ใช่ปลูกไม่เป็น
0: แต่เนื้อคนน่าทานมากเลยอ่ะ
2: ใช่
0: เต็มคำเลยนะดู
2: โอ้หิวมีอีกเรื่องนึงนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเขาก็มีการทำงานของศูนย์พิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณนะบอกว่าเมื่อวันที่10สิงหาคมมีการทำงานร่วมกับด่านกักกันสัตว์ชุมพรด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอมฤตจังหวัดชุมพรแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะในการที่ได้รับแจ้งว่าจะมีรถบรรทุก22ล้อมาใหญ่มากลักลอบขนเนื้อโคแช่แข็งจากภาคใต้มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาครเวลาประมาณ22 นาฬิกาก็ไปตรวจร่วมกันพบรถ จอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบริเวณอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะเข้าไปตรวจค้นคนขับเนี่ยอายุ38ปีนะคะแต่ว่าของที่อยู่หลังรถเนี่ยเป็นโคเนื้อโคแช่แข็งน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 2,800,000 บาทเยอะมากนะก็แบบมาคันใหญ่ขนาดนี้เนาะแล้วก็แต่ว่าตัวของคนขับเนี่ยไม่ได้มีใบอนุญาตนำเข้าไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558แล้วก็นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอมฤตเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าทางกระทรวงเกษตรก็ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าเกษตรแล้วก็การกระทำความผิดในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะก็ปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนเพราะว่าพอเข้ามาแบบผิดกฎหมายแบบนี้แน่นอนไม่มีภาษีไม่ได้ตรวจด้วยว่าเนื้อผลผลิตเป็นยังไงอะไรยังไงก็กระทบกับผู้ผลิตในประเทศด้วยนะคะ
0: 20ตันเน
2: ี่
0: ย 20,000 กิโลเยอะมาก
2: แบบมาเที่ยวนี่คิดว่าจะคุ้มอะโดนสกัดจับได
0: ้
2: นะคะวันนี้คือเดินตลาดค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณณัชชา
2: สวัสดีครับ
1: เดินตลาดกับจส.ร้อย
0: ขอบคุณคุณณัชชาฉิมตระกูลนะครับในช่วงเดินตลาดกับจอสร้อยครับคุณฟังครับมีการเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณอรวรรณกันเลยแจ้งไปเจอสาวสองอีกแล้วนะฮะคุณอรวรรณครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไปเจอที่ไหนครับคุณอรวรรณ
3: เป็นวิภาวดีรังสิตค่ะเข้าค่ะตรงแถวๆใกล้ๆกับอีซูซูเป็นตอม่อที่ประมาณ260นะคะเขาจะอยู่เลนขวาสุดเลยเขาจะแบบเดินมากั้นรถเลยอะค่ะกั้นหน้ารถแล้วก็บกๆๆอะค่ะ
0: คู่ขนานใช่ไหม
3: ในช่องทางด่วนเลยค่ะ
0: เอ้าขาเข้านะ
3: ที่เราใช่ช่องทางด่วนเลยค่ะ
0: โอ้ยแล้วเป็นเขาอยู่เลนไหนครับเนี่ย
3: อยู่เลนขวาสุดเลยค่ะเพราะตอนแรกคิดว่ารถชนใช่ไหมก็เลยจะต่อตอนหลังก็เห็นคนออกปรากฏอ้าวเธอมาเดินแล้วมากั้นหน้ารถเราด้วยอ่ะ
0: เดินคืออยู่เล่นขวาสุดแล้วออกมายืนกั้นเลยเหรอ
3: ใช่ใช
0: ่หรอโอ้ยแล้วอันตรายมากเลยครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะเขาใส่เสื้อสีแดงและกางเกงลายช้างเลยค่ะ
0: เสื้อสีแดง
3: แล้วก็คอยโบกๆๆอ่ะ
0: เสื้อสีแดงนี่เป็นเสื้อยืดไหมฮะ
3: เสื้อยืดค่ะเสื้อยืดสีแดงและกางเกงลายช้าง
0: ขายาวไหมกางเกง
3: ขายาวค่ะ
0: น่าจะคนเดิมนี่แหละนะที่เรา
3: ใช่คิดว่าเป็นคนเดิมแต่น่ากลัวมากแล้วมันเป็นช่องทางด่วนและเลนขวาสุดอ่ะ
0: คือยังเขาบวกมือก่อนไหมหรือว่าเขาลงมายืนเลนขวาเลยยังไง
3: เขาลงมายืนตรงขวางเลนเลยค่ะแล้วก็ทำมือโบกๆเหมือนกับให้เราจอด
0: อูนี่กล้ามากเลยนะครับเนี่ย
3: ก็เลยบอกว่าก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจร้อยดีกว่าให้มาเพราะว่าคือมันอันตรายถ้าเกิดคนก็ไม่รู้ว่า
0: ระหว่างนี้เราประสานเจ้าหน้าที่นะตอนนี
3: ้
0: ท่านใดที่กำลังขับนะตรงนั้นดูไว้ก่อนนะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าตามหลังมาต้องระวังด้วยเลนขวาช่องทางหลักหน้าอีซูซูนะวิภาวดีขาเข้า
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ยยังไงเนี่ยไปทำโดคือที่อันตรายเพราะไปอยู่เลนขวาช่องทางหลักนี่แหละ
3: ใช่แล้วคือพี่ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาในช่องทาง
0: ได้ยังไง
3: ได้ย
0: ัง
3: ไงงง
0: โอ้คือแบรีเออร์แล้วมันก็ต้องข้ามจาก
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
3: เพราะว่าตอนที่ผ่านมาเหมือนกับเขาเหมือนกับเพิ่งข้ามแบรีเออร์มาไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกมีรถคันหน้าบังเลยคิดว่าอุบัติเหตุปรากฏเฮ้ยไม่ใช่อยู่ดีๆนางก็มาบอกรถเสียก็ไม่ใช่ไปมาไม่ใช่ละคิดว่าน่าเป็นเจ้าเดิม
0: คิดยังไงครับเนี่ยเนาะอ้าวได้เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เขานะครับใครที่ตามหลังมาถ้าทราบไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปจอดนะแล้วเราก็มีการขอเงินจากคุณอรวรรณไหมครับ
3: คือพี่ไม่จอดค่ะเพราะว่าที่
0: เขา
3: เป็นเจ้าเดิมที่เลยบีบแต่ไล
0: ่
3: ก็คือนางงานก็เลยจะหลบไปแล้วพี่ก็เลยมองกระจกหลังก็เหมือนแบบคันหลังอ่ะเขาจอดก็จอดไหนหรือก็คงไม่ให้อะไรกันน่ะก็ไปแต่คือนางจะโบกไปทั่วเพราะว่ามันเป็นเลนขวาไงก็นางก็บอกเนี่ยโบกไปทั่วแล้วมากั้นรถเลยอ
0: ่
3: ะยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องจอดนิดนึงอ่ะ
0: ครับ
3: เพราะว่าไม่งั้นก็จะชนเขาอะค่ะ
0: ใช่แต่ก็คือจอดแต่ไม่ต้องไปเปิดกระจกอะไรยังไง
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับ โอ้ยอันตรายมากได้ขอบคุณมากๆเลยครับนะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: มากครับที่ช่วยแจ้งเข้ามานะครับก็ฝากระวังก่อนนะครับฝากระวังก่อนนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนนะดูนิดนึงนะตรงบริษัทอีซูซูตรีเพชรสำนักงานใหญ่นั่นแหละนะครับช่วงเลยต่างระดับราชวิภามามาทาง5แยกในช่องทางหลักเลนขวานะครับระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วยไม่ต้องจอดไม่ต้องให้เงินเขานะครับอย่าจอดนะครับผ่านเลยนะครับคุณเบนนาริตครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหล
0: คุณเบนนาริตอยู่ทางศรีนครินทร์มีอุบัติเหตุเหรอคุณเบน
4: ใช่คุณพัชสวัสดีครับ
0: ครับ
4: เอ๊ะกำลังโหลดไอ้ตัวนี้อยู่โหลดไอ้ตัวรูปไอ้ตัวคลิปวิดีโอหน้ากล้องหลังไอ้หน้าไอ้กล้องหน้ากล้องหลังรถ
0: ครับ
4: คืออย่างนี้ในระหว่างที่จะรอตัวคลิปเนี่ยก็คือเป็นรถจักรยานยนต์น่าจะชนกัน2คันนะครับประเด็นที่คันเนี่ยเล็กกว่าแล้วก็ลงไปนอนเลยอ่ะเจ็บมีคนเจ็บด้วยอ่ะครับ
0: อ๋อมอเตอร์ไซค์ด้วยฮะรถอะไร
4: เป็นมอเตอร์ไซค์ฮะระหว่างที่จะรอตัวคลิปเนี่ยก็คือเป็นรถจักรยานยนต์น่าจะชนกัน2คันนะครับประเด็นที่คันเนี่ยเล็กกว่าแล้วก็ลงไปนอนเลยอ่ะเจ็บมีคนเจ็บด้วยอ่ะครับ
0: อ๋อมอเตอร์

0: ครับ
1: ทีนี้ก็เดี๋ยวน่าจะอีกสักพักนึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะดำเนินการเอาคนเจ็บขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งโรงพยาบาลนะฮะทีนี้รถก็จะนอนกีดขวางคือทั้งรถทั้งคนอ่ะก็จะนอนกีดขวางอยู่ดีถ้าเกิดใครอยู่แนวหลังก็เราจะคู่นะครับคุณพัด
0: จุดเกิดเหตุนี่ตรงหน้าสี่ข้อนเนาะ
1: ตรงหน้าสี่ข้อนเลย
0: ตรงข้ามกันขาเข้า
1: แต่ว่าอันนี้เป็นฝั่งสีนักเรียนขาเข้ามุ่งหน้าบางกะปิ
0: ครับโอ้ถ่ายยาวนะเนี่ยคุณเบน
1: ถ่ายยาวไหม
0: ถ่ายอยู่เลยแยกสิวโดมมาแล้วอ่ะ
1: ต้องรอสักครู่เดี๋ยวให้ทุกอย่างเคลียร์นะแต่มันแค่เวลานั้นไม่เกิน20นาทีอย่างนี้ว่า
0: ครับ
1: น่าจะอีกสักพักนึง
0: ครับ
1: 00เนี่ยเดี๋ยวคุณพัดไปดูคลิปนั้นโหลดเสร็จแล้ว
0: อ๋อครับถ่ายคลิป
1: ก็เดี๋ยวดูคลิปว่าลักษณะของคนที่นอนเจ็บเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะของอุบัติเหตุเนี่ยมันเขาเรียกรถที่มันนอนกีดขวางอยู่เนี่ยเป็นยังไงอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: รถยังใช้ความเร็วอะไรได้ไม่เยอะ
0: ตรงนั้นแถวซอย40ได้ไหมศรีนครินทร์40
1: ประมาณ40ใช่
0: ตรงนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณระหว่าง40กับ42
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก่อนถึงสะพานที่จะเบี่ยงเข้าห้างอ่ะตรงนั้นน่ะ
1: ใช่ตรงนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็พอเลยจุดตรงนี้ไปก็รถน้อยคล่องตัวแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ศรีนครินทร์ขาออกเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: ถ้ารออะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ารถมันใช้ความเร็วสูง
0: ครับ
1: มันไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่อะไรก็อุบัติเหตุมันก็ค่อนข้างที่แบบมีคนเจ็บแต่ว่ามันก็กลางๆไง
0: ครับ
1: ท่านก็แบบเหมือนเมื่อวานนี้คุณพัดได้ไม่รู้อยู่หรือเปล่าที่เส้นลาดกระบังอ่ะที่ว่ารถบรรทุกอะไรไปชนรถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเลยอ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นนานเลยนะน่ะไปกันนานเลยอ่ะแล้วก็แบบกว่าหมอจะมากว่าอะไรจะมากว่าจะ
0: มีผู้เสียชีวิตด้วย
1: นี่แหละช่วงเวลาอย่างช่วงเวลาอย่างนี้แหละมั้งในช่วงที่เขาชนกันอ่ะเมื่อวานนี้นะ
0: ครับใช่
1: แต่นี่เดี๋ยวสักพักนึงน่าจะเคลียร์ได้นะครับค
0: ุ
1: ณพ
0: ั
1: ด
0: ได้ไหมขอบคุณมากเลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวดูคลิปที่ไลน์เคสร้อยนะครับ
0: ครับได้ขอบคุณมากเลยคุณเบนเดินทางปลอดภัยนะคุณเบน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับเป็นศรีนครินทร์นะครับด้านขาเข้านะครับช่วงตรงข้ามกับซีคอนเลยตอนนี้รถชะลอตัวนะครับตั้งแต่ลงก่อนลงอุโมงค์ลอดแยกศรีอุดมเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณตะวันนะครับคุณตะวันจะมาเล่าเพิ่มเติมให้โอ้มีหลายท่านเลยเดี๋ยวมีคุณกอล์ฟเยาวราชด้วยนะคุณตะวันสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: อันนี้อีกเคสหนึ่งหรือเปล่าคุณตะวันที่ไปเจออ่ะ
2: ใช่เมื่อเช้าเนี่ยครับประมาณเกือบ8โมงอ่ะถนนกาญจนาภิเษกจากบางใหญ่มุ่งหน้าไปทางกิ่งพีอ่ะครับคนเดียวกันเลยคิดว่า
0: เสื้อสีอะไรสีแดงมั้ยใส่เสื้อสีแดงมั้ย
2: ยืนอยู่ช่องขวาสุดสาว2นะครับ
0: สีแดงมั้ยเสื้อที่เขาใส่เมื่อเช้า
2: ใช่ครับ
0: โอ้งั้นก็คนเดียวกันแล้วแหละ
2: ครับมายืนโบกอยู่ขวาช่องขวาสุดเลยก็ว่ารถมันติดอะไร
0: ครับ
2: ชะลอตัวกันหมดแล้วเคาะฝากระโปรงเขาเปิดกระจกมาบอกขอตังค์หนูไม่มีค่ารถ
0: ครับ
2: ก็เลยไม่ทราบว่าอะไรแล้วรถมันชะลอตัวตรงนั้นน่ะ
0: อุ๊ยแล้วนี่
2: สาเหตุติด
0: เมื่อเช้านี่เจอตอน 8:00 นเหร
2: อเกือบ 8:00 นครับ
0: โอ้นี่ล่าสุดมาอยู่วิภาวดี
2: ใช่ขยับไปเร็วมากเลยตรงนู้น
0: มายังไงอ่ะครับ
2: ไปยังไงมายังไงไปขึ้นไปโผล่วิภาวดีละ
0: แล้วไปอยู่ในช่องทางด่วนด้วย
2: ใช่ครับช่องทางด่วนด้วย
0: โอ้โหนี่ไปหลายที่นะเนี่ย
2: นั่นแหละครับก็เลยโทรมาบอกให้ข้อมูลไว้เพราะเดี๋ยวเจอปู่ต้องอืดอีกเดือดร้อนกับผู้ใช้รถใช้ถนนเบรกไม่ทันชนเลยครับ
0: อ้าวได้เลยแหมเห็นเมื่อเช้านะขอบคุณมากมากคุณตะวัน
2: ครับผม
0: ได้ครับเดี๋ยวติดตามกันเพราะว่าล่าสุดเดี๋ยวมีคุณกอล์ฟจะมาเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากคุณตะวัน
2: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณกอล์ฟนะฮะคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
3: ขอสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ยังไงยังอยู่ที่เดิมไหมที่คุณอรวรรณแจ้งอะครับวิภาวดีขาเข้า
3: วิภาวดีขาเข้าตอนเนี้ยเขาน่าจะเดินไปเรื่อยๆอะครับก็คือตอนที่ผมเจอกับภรรยานะพอดีว่าเขามาเคาะกระจกรถผมแล้วภรรยาเขากำลังจะยื่นแบงค์500ให้พอดีผมก็เลยบอกว่าอย่าไปอย่าให้เขาเพราะอันนี้คือประจำไง
0: ครับ
3: แล้วตอนเนี้ยเขาก็เดินเคาะกระจกไปเรื่อยๆช่วงระหว่างข้าแยกลาดพร้าวตรงเลนคู่ขนานนะครับเลนคู่ขนานฝั่งเดียวกับเซ็นทรัลนะครับ
0: ครับ
3: ตอนเนี้ยก็เดินเคาะไปเรื่อยๆมีบางคันก็จอดนะครับ
0: เขาเดินอยู่เลนไหนอะครับ
3: อยู่เลนคู่ขนานเลยครับอยู่เลนขวาเลยเลนคู่ขนาน
0: ไวมากเนี่ยเมื่อกี้อยู่ช่องทางหลักนี่ตอนนี้เข้าคู่ขนานแล้ว
3: ครับ
0: แต่ว่าเดินอยู่เลนซ้ายใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: ลักษณะคือเดินไม่ได้สวนทางรถใช่ไหม
3: เดิน

0: สวนทางรถเนี่ยแหละครับ
1: โอ้แสดงว่า
0: เดินย้อนขึ้นมาหน่อยรถเนี่ยแหละ
1: ย้อนขึ้นไปทางดอนเมืองถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดินในฝั่งขาเข้าตอนนี้อยู่ช่องโค้งขนานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เดินย้อนขึ้นไปเสื้อสีแดงกางเกงลายช้างคนเดียวกันนะ
0: คนเดียวกันเลยครับ
1: โอเคคือแล้วคุณก๊อฟเยาวราชเคยเห็นเขาไหมก่อนหน้านี้ครับ
0: ถ้าตรงถ้าตรงวิภาเนี่ยจะเห็นบ่อย
1: คนนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่ถ้าตรงวิภาจะเห็นบ่อยเลย
1: ซึ่งใครที่อาจจะไม่เคยเห็นเนี่ยคือลักษณะเขาจะเหมือนกับผู้หญิงเลยนะใช่ไหมล
0: ัก
1: ษณะหน้าตาเนี่ยคือจะแบบคือไว้ผมแบบประมาณผมบ๊อบไหมตอนเนี้ยใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่แหละเห็นผมเห็นภาพอยู่ที่ว่าสายตรวจของสนสมัยดำคือวันก่อนเนี่ยไปเจอที่พระรามสอง
0: แล้วตอนเนี้ยมีมอเตอร์ไซค์อะครับที่สัญจรไปมา
1: ครับ
0: เขาถ่ายเขาผมว่าเขาน่าจะถ่ายรูปไว้อะมั้งครับ
1: น่าจะชุดเดิมเลยนะเนี่ยเพราะว่าที่ไปเจอพระรามสองก็เสื้อสีแดงลักษณะเหมือนเสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงลายช้างเนี่ย
0: ถูกต้องเลยคร
1: ับ
0: แล้วใส่แมสสีดำด้วย
1: โอ้วันนี้แมสดำเพราะวันนั้นแมสสีเขียวออกขาวเขียวอ่ะ
0: อันนี้ใส่แมสสีดำครับ
1: แมสสีดำนะ
0: ครับ
1: เนี่ยน่าจะชุดเดียวกันเลยกับที่ไปเจอที่พระรามสองผมดูภาพอยู่เนี่ยนะครับเสื้อสีแดงแล้วก็เหมือนตรงกลางมีคาดสีขาวด้วยนะประมาณนี้ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เสื้อตัวเดิมแล้วแหละครับก็อ๋อไปเจอเมื่อวันศุกร์เดี๋ยวก่อนนะน่าจะวันศุกร์ก่อนหน้านู้นใช่ไหมโอเคก็แหมนึกว่าเพิ่งเจอแสดงว่าเขาซักเสื้อแล้วใส่ชุดเดิมเลยชุดเดิมที่ไปเจอที่พระรามสองเมื่อวัน
0: ใช่ครับเนี่ยเพราะพอดีแบบภรรยานั่งอยู่ข้างๆเขาจะควักเงินให้ผมเลยแบบเป็นพ่อบ้านใจกล้าแบบตีมือภรรยาไว้ก่อน
1: โอ้โหนี่เขาก็ไปทั่วเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อเช้าอยู
0: ่
1: กาญจนาพิเศษตะวันตกตอนนี้มาอยู่วิภาวดีละแล้ว
0: บางแบบบางทีก็ไปเจออยู่แถวต่างระดับบางปะอินก็มีนะ
1: ครับ
0: เดินบางทีไปเดินไปถึงนู่นยังมีเลย
1: นี่เมื่อวานนี้ก็มีคนแจ้งเข้ามานะบอกว่าเจอแถวๆมอเตอร์เวย์โอ้โหเอาล่าสุดก็เราเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมกันขอบคุณมากเลยคุณก๊อฟขอบคุณนะครับ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากคุณฟังใครที่ตอนนี้ตามหลังมาใช้วิภาวดีฝั่งขาเข้าระมัดระวังด้วยนะครับเขาเดินย้อนทางรถอยู่นะเดินย้อนทางรถแล้วก็โบกมือให้จอดเพื่อจะขอเงินนะคุณผู้ฟังอย่าจอดไม่ต้องให้เขานะครับไม่ต้องจอดด้วยนะแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับคุณฟังเราประสานไปกับทางด้านของสน.วิภาวดีนะครับก็แจ้งว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยโทรไปที่สน.เหมือนกันบอกว่าพบอยู่แถวบางเขนสาวสองบอกว่าทะเลาะกับสามีคือเขาจะอ้างว่าเขาทะเลาะกับสามีแล้วก็จะขอเงินกลับที่ภาคใต้นี่มุกเดิมเลยหรือเปล่าครับเนี่ยนะคนที่สงสารก็ให้เงินไป200บ้างนะฮะปะปลายบ้างประชาชนโทรไปแจ้งที่สน.นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมานะครับไปช่วยเหลือเขาประมาณนี้หลังจากนั้นก็ทราบว่าเป็นสาวสองขอเงินประจำก็ส่งสายตรวจไปตรวจสอบแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาอ้างว่าเนี่ยขอเงินกลับภาคใต้ทะเลาะกับสามีอย่าให้นะครับอย่าสงสารเพราะว่าเขาไปเรื่อยออกทุกวันนะครับนะเอาอัปเดตกันได้นะครับว่าล่าสุดใครเจออยู่ตรงไหนเดินถึงไหนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเดินย้อนทางรถวิภาวดีตอนนี้อยู่คู่ขนานฝั่งขาเข้านะครับก็ช่วงเนี่ยแถวทางด้านของรัชวิภาเนี่ยแหละประมาณตรงนั้นนะผมยังไงฝากคุณผู้ฟังช่วยคืบหน้ากันได้นะครับขอพิกัดจุดล่าสุดนะเบื้องต้นเราประสานเจ้าหน้าที่ไปให้นะเพิ่มเติมจากที่ประชาชนโทรไปแจ้งด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์ปัดทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
3: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์อีโคเฟรนลี่ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนการเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามไปต่อนะครับช่วงนี้10นาฬิกากับ45นาทีนะครับที่จอสร้อยคุณผู้ฟังครับครบ1อาทิตย์นะครับสำหรับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับนะซึ่งเราก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังนะทางด้านของทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตนะครับมีการลงพื้นที่นะตั้งแต่วันแรกนะครับของการเกิดเหตุเลยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางด้านของนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์นะครับท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
1: สวัสดีครับพี่พัฒน์ครับ
0: ครับผมก็เรียกได้ว่าลงพื้นที่กันตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเลยนะครับจนถึงวันนี้นี่ภาพรวมของสภาพจิตใจทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะรวมไปถึงครอบครัวนี่ภาพรวมนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็บางท่านอาจจะได้เห็นภาพอยู่แล้วนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดความสูญเสียที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาความพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทีมเอ็มแคทเนี่ยลงเข้าเยียวยาตั้งแต่ในวันแรกเลยนะครับแล้วหลังจากวันแรกเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการทำงานร่วมกันทั้งโรงเรียนทั้งทางสปสนะครับที่จะมีการวางแผนร่วมกันหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประกาศออกมานะครับว่าในสัปดาห์นี้ก็คือจะยังหยุดการเรียนการสอนก่อนนะครับแล้วก็มีประกาศต่อมาอีกนะครับว่าในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับก็โรงเรียนก็ยังจะหยุดการเรียนการสอนอยู่นะครับแล้วก็กลับมาเปิดอีกครั้งนึงในต้นเดือนหน้านะครับตรงนี้เองเราก็ในช่วงโอกาสตอนนี้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับอยู่ในหลายโรงพยาบาลนะครับก็ทางทีมแอนแคทเองก็จะเข้าไปเยียวยาผู้ที่ญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะครับตามงานพิธีบำเพ็ญกุศลที่ต่างๆนะฮะก็จะเห็นภาพที่เราลงไปซัพพอร์ตญาติทั้งหลายนะครับตามพิธีบำเพ็ญกุศลในขณะเดียวกันเนี่ยที่โรงพยาบาลต่างๆก็ยังมีทีมแอนแคทที่เข้าไปกระจายตัวในการดูแลญาติๆอยู่ด้วยนะครับ
0: คร
1: ับ นอกจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเริ่มเข้าไปทำงานกับคุณครูที่โรงเรียนนักเรียนยังไม่กลับมาแต่คุณครูบางส่วนเริ่มทยอยกลับมาแล้วแล้วก็จะมีการร้องขอบริการด้านสุขภาพจิตที่ช่วยสนับสนุนคุณครูต่างๆนะครับซึ่งก็คุณครูหลายท่านก็ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมมาได้ทำดำเนินการเยียวยาจิตใจร่วมกับทางกรมสุขภาพจิตแล้วก็จะมีนักเรียนบางส่วนที่ก็จะขอเข้ามาเหมือนกันนะครับเพื่อพูดคุยในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่สะดวกเข้ามาเนี่ยกรมสุขภาพจิตก็จะมีเบอร์แต่ขออนุญาตไม่แจ้งเบอร์ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะเป็นเบอร์ภายในนะครับก็จะมีเบอร์ภายในให้ทางโรงเรียนเนี่ยเป็นสายตรงเลยนะครับแยกมาอีกสายนึงเพื่อรับบริการพิเศษในกรณีที่ต้องการใครครับต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับผม
0: ครับในเรื่องของสภาพจิตใจนะของเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูนี่ก็เหมือนกันดีขึ้นตามลำดับยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้ครับก็เราเนี่ยได้ประเมินทั้งหมดเลยนะครับทุกคนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ประมาณตอนนี้ประมาณ400กว่ารายละนะครับ400 กว่ารายซึ่งก็รวมทั้งเด็กแล้วก็ญาติที่เสียชีวิตรวมทั้งบุคลากรทางโรงเรียนนะครับก็ถ้าของตัวเด็กเลยเนี่ยก็ประเมินประมาณ300รายนะครับถ้าเด็กเนี่ยจาก400กว่ารายประมาณเป็นเด็กประมาณสัก300กว่ารายเนี่ย
0: คร
1: ับก็จะพบว่าจะมีส่วนนึงที่ก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตอยู่ระดับนึงอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสี่ยงซึมเศร้ารุนแรงนะครับเสี่ยงซึมเศร้ารุนแรงก็มีอยู่บ้างนะครับประมาณ10รายนะครับที่มีเสี่ยงซึมเศร้ารุนแรงแล้วก็จะมีเสี่ยงต่อเรื่องผลกระทบเนี่ยก็จะประมาณสัก1 ใน 5ก็จะมีความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ว่าอีก4 ใน 5เด็กก็สามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับ
0: ในจำนวนนี้อย่างจำนวนของเด็กที่มีโอกาสเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนมากไหมครับตามเปอร์เซ็นต์นี
1: ้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบกับงานวิจัยอื่นเนี่ยก็ประมาณไม่ถึง 10% นะครับก็ประมาณ 5% เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปนะฮะ
0: ครับที่เหลือนี่คือหลังจากนี้ก็จะมีการประเมินเพิ่มเติมไหมครับมากที่จะต่อเนื่องจาก400รายนี
1: ้อ๋อ ครับผมมีตลอดเลยครับแล้วเราก็ยังทำงานเข้าไปต่อเนื่องโดยเฉพาะตอนนี้ก็จะมีหลังจากนี้ก็มีการประชุมกับทีมเป็นครูนะครับเพื่อนอกจากการเยียวยาจิตใจแล้วก็ยังมีการเตรียมความพร้อมของครูในการที่จะรับน้องๆกลับเข้ามาเรียนครั้งหนึ่งแล้วก็ภายในประมาณสักสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมกับผู้ปกครองนะครับทั้งโรงเรียนนะครับมีการประชุมร่วมกันเพื่อทำให้ผู้ปกครองเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นหลายคนก็ตอนนี้ก็ยังอาจจะลังเลใจในการที่จะพาลูกกลับมาอีกครั้งนึงแต่ว่าก็ในความเป็นจริงแล้วลูกก็ต้องกลับมาครับคือเด็กก็ยังต้องเติบโตต่อไปความกังวลก็ต้องจัดการได้ในขณะเดียวกันความปลอดภัยก็ต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมของกรมสุขภาพจิตร่วมกับทางสพฐ.เนี่ยกับคณะจิตวิทยาจุฬาเนี่ยก็คงจะต้องทำงานร่วมกันว่าเราจะดูแลเด็ก 3,100 คนได้ยังไงนะครับเพราะว่าเป็นก็ขนาดเยอะนะ 3,100 คนบวกผู้ปกครองอีก2เท่ารวมกันก็ประมาณ 10,000 คนละนะครับอันนี้ก็เราจะทำให้ทุกคนเนี่ยจิตใจพร้อมในการกลับมาเรียนได้ครั้งยังไงได้บ้าง
0: ต้องใช้เวลาอีกนานมากเลยไหมครับเพราะว่าจำนวนของผู้ที่ได้ผลกระทบนี่ก็เยอะด้วย
1: ถูกต้องครับก็ถ้าเรามองแค่เด็กก็ 3,000 กว่าคนแล้วบุคลากรอีก200คนนะครับแล้วก็ยังมีญาติของทุกคนอีกเนี่ยก็เป็นหมื่นคนนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการใช้เวลาไม่ได้แปลว่าเพราะขนาดเยอะยังไงเราระดมทีมลงไปอยู่แล้วแต่ที่ต้องใช้เวลาเนี่ยเพราะว่าปัญหาสุขภาพจิตอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้ทันทีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก3เดือนข้างหน้า4เดือนข้างหน้าโดยที่ช่วงนี้อาจจะไม่มีการอะไรเลยก็ได้นะครับนี่คือสาเหตุที่เราต้องดูระยะยาวแล้วก็หลายกรณีที่เราต้องติดตามไปเนี่ยถ้าเราต้องติดตามเป็นเดือนหรือระยะยาวที่สุดเชื่อวางไว้ก็คือ12เดือนนะครับยังไงก็ตาม12เดือนนี้ทางทีม MCAT นะครับท่านรัฐมนตรีก็ให้อยู่กับโรงเรียนโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งเป็นระยะเวลาที่เราจะคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป
0: นะครับเรื่องของการส่งต่อพฤติกรรมการเรียนแบบท่านโฆษกมองยังไงเพราะล่าสุดอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวนะครับว่าโรงเรียนดังที่จังหวัดเลยก็ประกาศหยุดเรียนด่วนเลย1วันหลังจากที่พบนักเรียนก็ส่งข้อความแชทกันพฤติกรรมการเรียนแบบตรงนี้มองยังไงบ้าง
1: ครับนี่คือเป็นสิ่งที่เรากังวลใจครับแล้วเราก็คาดเดาไว้อยู่แล้วว่าจะมีนะครับจะเห็นว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยได้ออกเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในแง่กฎหมายไม่ว่าในแง่เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมหรือเมื่อวานจริงๆเราก็เพิ่งเตือนอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับว่ามันอาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ในครั้งก่อนๆที่เกิดเหตุการณ์ยิงขึ้นมาก็มักเกิดเหตุแบบนี้ภายในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกนะครับนั้นก็ต้องแจ้งโดยตรงครับว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงในหลายๆด้านเลยทั้งความเสี่ยงต่อสังคมที่เขาจะเกิดความหวาดกลัวหลายคนก็อาจจะไม่กล้าไปโรงเรียนนะครับ ความเสี่ยงที่หนักที่สุดคือความเสี่ยงต่อคนโพสต์เองนะครับและคนโพสต์จะเป็นเด็กและเยาวชนอะไรเงี้ยก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับผู้ปกครองเองอาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ถ้าใครเจอก็อย่าให้ไม่ควรส่งต่อนะครับไม่ควรเรียนแบบแล้วก็ควรร่วมกันแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องนะครับแคปภาพแคปลิงก์แจ้งตำรวจนะฮะอันนี้ก็มีความผิดตามกฎหมายครับ
0: ครับผมนะท้ายที่สุดนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ปกครองนะครับหรือว่าเด็กนักเรียนที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับเหตุการณ์นี้นะครับกับภาวะที่เราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างในช่วงนี้ครับ
1: ครับก็สำหรับคนที่อาจจะไม่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเราก็คงอยากให้ความปลอดภัยลูกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดครับโรงเรียนยังเป็นคงเป็นพื้นที่ที่ลูกต้องไปเติบโตนะครับเราสามารถตระหนักได้แต่เราไม่ควรตระหนกนะฮะ
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามีความกังวลก็ยอมรับครับยอมรับและเข้าใจความกลัวในใจของตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและเกิดขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามจัดการมันแสดงท่าทีและน้ำเสียงต่อลูกเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นคงเพราะเด็กก็จะไม่ต้องหวาดกลัวไปด้วยในขณะเดียวกันก็ควรจะเปิดใจรับฟังครับลูกรู้สึกยังไงคิดยังไงก็เปิดใจรับฟังแล้วเอาความตัวของทุกคนเนี่ยมาเป็นบทเรียนมาเป็นการสอนทักษะการสร้างความปลอดภัยหนีความสู
0: ้
1: นะครับอันนี้ก็สอนได้แล้วก็ถ้าเกิดเครียดมากก็พักสายตาหน่อยครับอย่าไปติดตามข่าวเยอะแล้วก็ประสานกับทางโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ออกมาตรการแล้ว ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาตรการแต่ละโรงเรียนในการสร้างความปลอดภัยครับก็ติดตามมาตรการหน่อยทั้งของภาครัฐและของโรงเรียนแต่โรงเรียนแล้วพอสุดท้ายรู้สึกไม่ไหวจริงๆครับก็ไปสามารถปรึกษาได้นะครับที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านโฆษกด้วยนะครับยังให้กำลังใจกับทีม MCAT ทุกท่านนะครับก็เป็นทีมใหญ่ที่เรียกว่ายังต้องทำงานต่อเนื่องด้วยขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับพี่พัดครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขด้วยเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเลยนะครับกับทางคุณบุษบงบุษปาวนิชกรณีของโรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดเลยประกาศ เรียนออนไลน์หลังจากพบนักเรียนแชทไลน์นะครับมีพฤติกรรมเรียนแบบคุณบุษบงครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนยังคงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของโรงเรียนเลยพิทยาคมค่ะต้องประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้วปรับให้เป็นการเรียนออนไลน์1วันโดยแจ้งนักเรียนว่าไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียนในวันนี้นะคะหลังจากพบว่ามีนักเรียนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมเรียนแบบการกราดยิงในโรงเรียนนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจึงมีมาตรการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้านหอพักเป็นเวลา1วันก็คือวันที่14สิงหาคมนี้นะคะโดยให้บุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่ work from home หากมีความคืบหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางไลน์ราชการของโรงเรียนต่อไปนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเลยก็เข้าประสานงานและติดตามตัวนักเรียนคนดังกล่าวเพื่อประเมินสถานการณ์เพราะต้องการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกนะคะโดยผู้บริหารโรงเรียนค่ะเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าเด็กนักเรียนคนนี้เมื่อ2เดือนก่อนเคยถูกครูลงโทษกรณีนำปืนของเล่นเสมือนจริงไปเล่นกับเพื่อนและยังพบว่ามีพฤติกรรมชอบอาวุธปืนจึงได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนรายนี้มาพูดคุยเป็นกรณีพิเศษนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าเด็กนักเรียนชายรายนี้ได้โพสต์รูปอาวุธปืนจริงนำมาล้างพร้อมโพสต์ภาพใช้ปืนเจาะขมับตัวเองแล้วก็มีโพสต์ภาพที่นอนข้างๆเป็นปืนบนที่นอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่านักเรียนรายนี้เป็นนักเรียนชายชั้นม.2 คุยกับเพื่อนว่ากำลังเตรียมก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนซึ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้โรงเรียนต้องสั่งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษและให้เรียนออนไลน์ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องใกล้ชิดกันหน่อยนะคะอาจจะต้องเข้าไปดูหรือว่าคือจริงๆก็พูดกันตรงๆเลยก็แล้วกันเพราะให้ชี้เห็นถึงมันทำไปแล้วอะไรความเสียหายอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับชีวิตตัวเองมากน้อยแค่ไหนเด็กๆเนี่ยก็ยังคิดว่าคนนั้นทำได้คนนี้ทำได้มันกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างยิ่ง
0: นะคร
2: ับ นะคะอันตรายมากๆด้วยอันนี้ก็มาเพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับคุณบุษบงครับ
2: ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์ อภิบาลศรีนะครับประธานรัฐสภายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรัฐสภาห้ามพกปืนเด็ดขาดไร้ข้อยกเว้นนะครับและราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดปรับตัวลดลงอีกสักครู่กลับมาครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับประธานรัฐสภาประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรัฐสภาห้ามพกปืนเด็ดขาดไร้ข้อยกเว้นทั้งส.ส.และผู้ติดตามนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: เมื่อวานนี้นายโสพลชาลามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรประชุมมอบนโยบายยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาแก่ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยประธานรัฐสภากำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเข้มข้นขึ้นสำหรับมาตรการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะรถยนต์เข้าออกอาคารรัฐสภาต้องมีบัตรหรือสติ๊กเกอร์ที่ได้รับอนุญาตหากไม่มีต้องแจ้งภารกิจและรับการตรวจสอบล่วงหน้าการเข้าออกอาคารรัฐสภาทุกคนต้องติดบัตรแสดงตนชัดเจนไม่ควรมีการยกเว้นเป็นรายกรณีจนทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยขาดประสิทธิภาพและผู้ที่เข้าไปภายในอาคารรัฐสภาทุกคนต้องผ่านเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ทั้งส.ส.เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและบุคคลภายนอกโดยห้ามพกอาวุธปืนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดหากพบจะถูกยึดทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาพร้อมจัดสถานที่เก็บรักษาและการรับคืนตามหลักฐานและระเบียบที่กำหนดนอกจากนี้ในส่วนของผู้ติดตามหรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมและห้องรับรองส.ส.พร้อมจัดระบบสายตรวจเดินตรวจจุดเสี่ยงหรือจุดบอดต่างๆภายในรัฐสภาเพิ่มเติมยศสวัสดิ์องค์ประภาสเลยกันครับ
3: ไปที่ราคาทองคำนะครับสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำครั้งที่1 นะครับของวันนี้ราคาลดลง750บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,800 บาทขายออกบาทละ 68,000 บาทนะครับและทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,446 บาท28สตางค์ขายออกบาทละ 68,800 บาทนะครับไปที่ภารกิจของทหารนะครับเมื่อแม่น้ำโขงหนุนสูงทหารได้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งขนย้ายสิ่งของและดูแลความปลอดภัยในการสัญจรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขต้องเร่งเข้าไปดูแลประชาชนโดยที่บ้านสำราญใต้อำเภอเมืองนครพนมนรขเขตนครพนมลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์อุทกภัยพบประชาชนได้รับผลกระทบกว่า17ครัวเรือนจึงเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางขอรับความช่วยเหลือขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูงจนสะพานบริเวณบ้านห้วยหมากอำเภอโขงเจียมไม่สามารถสัญจรได้นรขเขตอุบลราชธานีได้จัดกำลังพลเข้าดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและประชาชนที่ต้องเดินทางในพื้นที่2พื้นที่2ภารกิจแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือช่วยลดความเดือดร้อนและทำให้ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์น้ำที่ยังต้องเฝ้าระวังนรขยังคงติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:16 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณฟังครับช่วงนี้เราเพิ่มเติมในส่วนของโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569กันนะครับคุณฟังครับใครที่มีผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่ที่บ้านนะครับเราจัดอบรมผู้ดูแลนะครับผู้ป่วยสมองเสื่อมให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับแน่นอนนะครับกิจกรรมการอบรมจะมีเกิดขึ้นในวันที่2กันยายนซึ่งเป็นวันพุธนะครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับช่วง 8:30 น.ครับถึง 16:30 น.งานนี้สมัครฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการกับจสร้อยของเราเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นย้ำนะครับ50ท่านสมัครฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในงานผู้เข้ารับอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลพฤติกรรมอารมณ์ของผู้ป่วยการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารต่างๆซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับนะเป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องเข้าใจนะถึงภาวะสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยลืมโลกทั้งใบนะครับแต่การดูแลของเราเนี่ยสำคัญจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะที่เป็นผู้สูงอายุนะครับเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage JS100 Radio นะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาที่จสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือหมายเลข1137ก็ได้ย้ำกันนะครับเราไปอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับ 8:30 ถึง 16:30 นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยครับมีการขอความช่วยเหลือจากทางคุณประยูนนะครับแจ้งมาว่ารถเสียครับแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตนะครับคุณประยูนขับรถแท็กซี่นะครับสีเขียวเหลือง1มม.กไก่8344กรุงเทพจอดรอความช่วยเหลืออยู่ใต้สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับหน้ามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีถนนประชาอุทิศเนี่ยนะฮะอยู่ใต้สะพานลอยนะครับหน้ามหาวิทยาลัยแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับ1มม.กไก่8344กรุงเทพครับแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงนะครับเดี๋ยวคุณประยูนได้ใครไปช่วยเพิ่มเติมกันนะครับหรือว่าตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรอัปเดตคืบหน้ากันได้นะครับคุณประยูนนะก็ขอบคุณท่านใดที่จะเข้าไปช่วยนะครับล่วงหน้าเลยมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับถนนพระราม3มั้ยตรงนี้สะพานพระราม3ด้านขาเข้านะครับก็เป็นบริเวณสะพานพระราม3นะฮะด้านฝั่งขาเข้าขึ้นมาจากรัชดาท่าพระเนี่ยนะฮะมีจักรยานยนต์2คันนะครับชนกันโอ้นี่เหตุเกิดเมื่อช่วง9โมงขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บเป็นชาย1รายหญิง1รายนะครับเจ้าหน้าที่นำตัวคนเจ็บส่งไปยังโรงพยาบาลบางประกอบ1พื้นที่สน.ปากคลองสานตอนนี้ย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับส่วนทางด้านของนราธิวาสราชนครินทร์นะครับมีอุบัติเหตุหน้าห้างดิอัพพระราม3เกิดเหตุเมื่อช่วง 9:50 นะครับรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางซ้ายจุดนี้ก็มีคนเจ็บเป็นบาดเจ็บเป็นหญิง1รายนำส่งโรงพยาบาลวิมุตเทพทารินนะครับพื้นที่ของบางพงพางเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วเรียบร้อยนะครับ คุณสมชายครับแจ้งมาบอกว่าการจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับช่วงระหว่างด่านเก็บเงินทับช้างนะครับมุ่งหน้าต่างระดับทับช้างก็เป็นทิศทางด้านขาเข้านะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันขาออกเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับคือรถมาชะลอตัวนะฮะตรงจุดนี้เดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะครับน่าจะมีผลกระทบมาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์ด้านขาออกนี่แหละนะครับมอเตอร์เวย์ด้านขาออกเนี่ยรถเยอะนะครับช่วงต่างระดับทับช้างก็เลยมีผลกระทบทำให้วงแหวนตะวันออกที่มาจากด่านทับช้างนะครับก็จะติดชะลอตัวช่วงที่จะออกทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7มีสะสมอยู่นะครับช่วงมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยท้ายสะสมประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะครับทับช้างต่อเนื่องล้มเกล้าปริมาณรถมากนะครับด้านกลับกันไม่มีปัญหาครับคล่องตัวอุบัติเหตุไม่มีนะครับแค่รถเยอะก็เป็นข้อมูลกันเช้าวันนี้หลายท่านแจ้งเรื่องของสาวสองนะครับที่ไปเจอที่วงแหวนตะวันตกบ้างไปเจอล่าสุดเนี่ยที่วิภาวดีนะครับซึ่งเราประสานเจ้าหน้าที่พื้นที่ไปนะครับอาจจะยังอยู่ไหมคุณผู้ฟังใครที่เดินทางกันอยู่โดยเฉพาะทางด้านของวิภาวดีเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับลักษณะคือเขาเดินย้อนทางรถด้วยนะนะครับก่อนหน้านี้เห็นอยู่แถวๆหน้าอีซูซุในด้านขาเข้านะครับแต่เดินย้อนทางขึ้นไปทางหลัก4นะยังเห็นอยู่หรือเปล่านะครับท่านใดที่เจอไม่ต้องจอดไม่ต้องไปให้เงินเขานะครับก็เพิ่มเติมมาได้เห็นมีรายงานเข้ามาทุกวันนะครับเมื่อวานนี้ก็บอกไปเจอแถวๆมอเตอร์เวย์นะครับนี่เมื่อเช้ายังอยู่ที่กาญจนาตะวันตกตอนนี้มาอยู่วิภาวดีแล้วนะครับออกทุกวันนะส่วนทางด้านของรัชดานะครับต่อเนื่องมาจากรัชวิภาไปวงสว่างเนี่ยตรงนี้รถยังติดนะครับคือตั้งแต่เช้าแล้วนะครับที่มีปัญหาเรื่องของท่อประปาแตกบริเวณหน้าวัดเสาหินเนี่ยยังมีผลกระทบนะครับท้ายแถวนี้ตอนนี้สะสมอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานรัชวิภานะครับหัวแถวก็คืออยู่นี่แหละบริเวณช่วงหน้าวัดเสาหินมีปัญหาท่อประปาแตกเจ้าหน้าที่การประปาเข้ามาดำเนินการตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็น่าจะยังไม่แล้วเสร็จนะส่วนด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับด้านกลับกันเนี่ยมาจากทางวงสว่างประชานุกูลนะตามกันได้ต่อเนื่องก็จะเหลือด้านฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาประชานุกูลมาวงสว่างนี่แหละนะครับงามวงวานด้านขาออกเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงห้างเปิดด้วยเนาะการจราจรตั้งแต่แยกบางเขนต่อเนื่องข้ามคลองลาดยาวปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนจากรัตนาธิเบศรเข้าแครายก็ยังมีสะสมในช่องทางหลักท้ายเลยโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์แจ้งวัฒนะขาออกปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงหลัก4หน้าห้างไม่ติดนะแล้วก็รอบในดูการเคลื่อนตัวของพระราม1จากแยกเจริญผลเข้าปทุมวันติดนะครับปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ต่อเนื่องเพลินจิตชิดลมใต้ทางด่วนติดนะครับด้านกลับกันฝั่งขาเข้ารถมากมีสะสมชิดลมเพลินจิตเข้ามาทางด้านของราชประสงค์แล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีนะดูการเคลื่อนตัวผ่านแยกราชเทวียังมีปริมาณรถมากนะครับเบี่ยงแนวก่อสร้างลงจากโยมราชก็จะเจอท้ายสะสมเข้าแยกเพชรพระรามนะครับพญาไทออกจากอนุสาวรีย์รถมากนะครับต่อเนื่องแยกพญาไทจตุรทิศนะครับก็ยังมีสะสมอยู่นะครับช่วงเหนือบึงมักกะสันแยกหมอเหล็งมาทางด้านของประตูน้ำราชปรบยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนกลับกันจะมีชะลอช่วงตลาดประตูน้ำอินทราสแควร์คุณผู้ฟังกรณีของเกาะสมุยที่มีนักท่องเที่ยวสูญหาย3คนเป็นพ่อแล้วก็ลูกอีก2คนนะครับ ที่เกิดเหตุเมื่อวานช่วง 17:20 น.คือเขาเช่าเจ็ตสกีขับที่หาดเฉวงนะฮะสภ.บ่อผุดเพิ่มเติมเมื่อเช้านี้นะครับที่เราคืบหน้ากันไปว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงค้นหากันอยู่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะ 11:00 น.ที่ผ่านมาสภ.บ่อผุดเพิ่มเติมนะฮะล่าสุดนี่เจอแล้วนะครับแล้วปลอดภัยทั้ง3รายนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ฟังครับเราขึ้นเป็นคลิปภาพให้ดูนะครับทาง YouTube JS100 ครับโอ้ยนี่กลางทะเลเลยนะครับเนี่ยผมพยายามจะโฟกัสดูนิดนึงนะเดี๋ยวเนี่ยฮะคือเป็นปฏิบัติการค้นหากันตั้งแต่เมื่อวานข้ามคืนจนถึงเนี่ยครับเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับโอ้คือเจ็ตสกีของพ่อลูกเนี่ยเหมือนไปล่มนะครับอยู่กลางทะเลเลยครับแล้วเมื่อสักครู่นี่เห็นเหมือนคุณพ่อเนี่ยลอยคออยู่แต่ว่าสวมเสื้อชูชีพนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ฟังเข้ามาดูได้นะทาง YouTube JS100 Radio นะครับเนี่ยเป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะครับเนี่ยฮะเจ็ตสกีนี่คือแบบน่าจะมีปัญหาขัดข้องแล้วก็เหมือนกำลังจะจมอ่ะนะแต่ว่าไม่จมนะครับคือยังโชคดีที่ยังลอยแล้วก็มีเด็กคนนึงเนี่ย1 ใน 2เนี่ยนะที่ขึ้นไปนั่งอยู่ด้านบนได้แล้วก็ตัวคุณพ่อเนี่ยก็ลอยคออยู่ในทะเลตอนนี้ล่าสุดเจอแล้วนะครับปลอดภัยทั้ง3คนครับโอ้เดี๋ยวรายละเอียดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเนี่ยคือคุณพ่อนี่ชูนิ้วนะชูนิ้วบอกว่ายังชู2นิ้วอะฮะเนี่ยนะฮะชู2นิ้วทำสัญลักษณ์ว่าทุกคนปลอดภัยนะครับโอ้นะลุ้นกันเอาใจช่วยกันช่วยกันภาวนากันว่าขอให้แบบหลงทางพลัดหลงอะไรแบบเนี้ยนะล่าสุดปฏิบัติการค้นหาเป็นผลสำเร็จนะครับนี่นะฮะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายด้วยคือเป็นห่วงเพราะว่ามีเด็ก2คนด้วยไงนะครับไปกัน3คนเช่าเจ็ตสกีขับที่หาดเฉวงตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวานจนเรียกได้ว่าข้ามคืนก็ยังหากันไม่เจอเมื่อเช้าเนี่ยที่เราคืบหน้ากันไปเมื่อช่วง 9:00 น. 10:00 น.เนี่ยก็ยังหากันอยู่นี่เพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 11:00 น.ที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าค้นหาเจอแล้วโอ้นะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายด้วยนะทางสภ.บ่อผุดด้วยนี่นะครับที่สุราษฎร์นะเติมมาเมื่อช่วง 11:00 น.ที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าค้นหาเจอแล้วโอ้นะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายด้วยนะทางสภ.

0: เดี๋ยวติดตามคืบหน้ากันนะครับมีทางด้านของคุณภูนชิตนะครับคุณภูนชิตคำลูนรักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยนะครับอยู่ในสายกับเราด้วยเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้หัวหน้าเป็นข่าวดีเลยนะครับเจอแล้วนะหัวหน้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าคืบหน้าเจอยังไงแล้วล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เมื่อเช้านี้ครับท่านนายอำเภอเกาะสมุยนะครับพร้อมทีมงานในระดับหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเอกชนก็ได้จัดเรือออกไปค้นหาผู้ประสบภัยนะครับ ตามที่เราคาดการไว้จากการพิจารณาจากกระแสน้ำกระแสลมนะครับแล้วก็สักช่วงสาย10โมงเศษนะครับก็แจ้งว่าได้พบผู้ประสบภัยทั้ง3คนเนี่ยเรือเนี่ยเสียหายมีน้ำเข้าแต่เจ็ตสกีเนี่ยมันไม่จ
0: ม
1: นะครับผู้ประสบภัยที่เป็นเด็ก1คนเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กคนโตนะครับก็ลอยน้ำอยู่นะครับเกาะอยู่แล้วก็ส่วนเด็กลูกคนเล็กครับก็อยู่บนเรือนะครับแล้วก็พ่อก็เกาะเรืออยู
0: ่
1: นะครับเรือที่เข้าไปช่วยก็นำเข้าฝั่งตอนนี้ก็นำส่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับเพื่อที่จะดูอาการให้แพทย์ดูอาการครับ
0: เบื้องต้นนี้คุณพ่อเขาแจ้งอย่างไรว่ามันเกิดปัญหาน้ำเข้าตั้งแต่ตอนกี่โมงยังไงครับพอทราบไหมครับ
1: คือตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลในส่วนนั้นนะครับเพราะว่าพอเราถึงฝั่งเราก็พาผู้ป่วยไปทั้ง3รายส่งโรงพยาบาลก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าค่อนข้างที่จะอ่อนเพลียแช่น้ำมาแต่เมื่อวานละ
0: ไปเจอตรงช่วงไหนครับเนี่ยตรงทะเล
1: ก็ห่างจากฝั่งบริเวณที่จุดปล่อยเรือนะครับออกไปทางที่ตะวันออกเนี่ยก็ประมาณ 6-7 ไมล์ทะเลนะครับ
0: ถือว่าไกลพอสมควรไหมครับเนี่ย
1: ไกลครับไกล
0: 6-7ไมล์ทะเลนะ
1: ก็ประมาณกับ10กิโลได้ถ้าเป็นระยะทางที่เราวัดจาก Google Map นะครับ
0: ครับอันนี้คือเราวางแผนดูจากทิศทางลมแล้วก็ลักษณะคลื่นแหละฮะถึงได้ประเมินว่า
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราค้นหาตั้งแต่ตอนเย็นนะครับโดยผู้ประกอบการและก็ทีมเนี่ยตั้งแต่เย็น6 โมงเย็นนะครับ ก็ค้นหาบริเวณเลียบฝั่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยทั้งทางทิศใต้และทิศเหนือของบริเวณอ่าวหาดเฉวงเนี่ยนะครับจนสุดอ่าวแล้วแล้วก็ทางทิศเหนือจนไปถึงเกือบถึงเกาะพะงันแล้วก็ยังไม่มีร่องรอยเราก็สงสัยว่าแล้วก็บวกกับกระแสลมที่เป็นมาจากทางที่ตะวันตกก็สงสัยว่าน่าจะพัดไปทางที่ตะวันออกเป็นหลักนะครับก็เลยส่งเรือออกไปหาโซนนั้นประกอบว่าเมื่อคืนเราก็หาบริเวณนั้นนะครับแต่ว่ามันมืดแต่ว่าอากาศมันมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับใช้ไฟส่องแล้วก็ยังมองไม่เห็นก็พยายามประชาสัมพันธ์กับเรือประมงที่ทำการประมงบริเวณนั้นเมื่อคืนนะครับว่าถ้าเห็นก็ให้แจ้งก็ยังไม่มีใครเห็น
0: ก็คือ
1: เมื่อคืน
0: ที่มาหาตรงนี้รอบนึงแล้วแต่ไม่เจอ
1: ตัวนี้ครับแต่อาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันมีกระแสน้ำกระแสลมที่พัดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนตัวได้ตลอดเวลาคร
0: ับซึ่งจากเมื่อคืนเนี่ยตรงนี้ดูเหมือนไกลขึ้นจากเมื่อคืนที่ค้นหาไหม
1: ก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงกับที่เราค้นหาเมื่อคืนอาจจะใกล้กว่านิดหน่อย
0: เขามีการขอความช่วยเหลือยังไงครับทางคุณพ่อเนี่ย
1: ไม่ได้มีการขอความช่วยเหลือครับคือและขณะเขาเช่าเจ็ตสกีเพื่อไปเล่นเจ็ตสกีสถานการณ์นะครับเมื่อออกจากฝั่งไปอ่ะมันมีระยะเวลากำหนดว่ากี่นาทีเขาถึงเข้าฝั่งแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาเนี่ยเขาไม่ได้ฝั่งทางผู้ประกอบการที่ให้บริการเจ็ตสกีเนี่ยก็ออกส่งเรือไปตามนะครับแล้วก็แจ้งหน่วยงานต่างๆเพราะว่าเรือยังไม่เข้าตามเวลานะคร
0: ับ ครับเห็นอากัปกิริยาของคุณพ่อเนี่ยเขาชู2นิ้วนั่นหมายถึงว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าปลอดภัยอย่างนั้นแหละฮะ
1: น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับว่าสู้ได้
0: ครับมีสภาพของทั้ง3คนเลยไหมครับหรือว่าเฉพาะเด็กที่อิดโรยคุณพ่อนี่เป็นยังไง
1: ก็ค่อนข้างจะอ่อนเพลียเนื่องจากแช่น้ำนะครับแต่ว่าเด็กคนโตเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนเพลียมากกว่าเพราะว่าเขาต้องลอยตัวไงครับต้องใช้กำลังในการสู้กระแสน้ำนิดนึงครับแต่ทั้ง3คนก็ใส่ชูชีพนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเค
0: ครับโชคดีนะครับที่ตัวของเจ็ตสกีมันยังลอยน้ำได้อยู
1: ่ครับโดยลักษณะโดยปกติเจ็ตสกีมันไม่ค่อยจะจมน้ำนะครับมันจะลอยถึงแม่น้ำเข้าเรือก็จะลอยได
0: ้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าใจชื้นกันทุกฝ่ายทุกท่านเลยมีการระดมความช่วยเหลือมาจากหน่วยงานไหนบ้างครับเนี่ยวันนี
1: ้ก็วันนี้ครับก็ทุกหน่วยในเกาะสมุยนะครับทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นเทศบาลปปหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงการประสานการปฏิบัติกับหน่วยนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพเรือภาค2สอนชนแล้วก็กองบิน7นะครับท่านประการในการที่จะเตรียมสนับสนุนในกรณีที่เรายังไม่เจอนะครับในระหว่างนั้นก็มีการประสานงาน ที่จะหาข้อมูลต่างๆสมุนอากาศยานเข้าไปด้วย

0: แต่บังเอิญว่าเจอก่อนครับ
1: ช่วงนี้มันมีเรื่องของมรสุมเข้ามายังไงบ้างไหมครับคุณแ
0: ม่จริงๆแล้วในพื้นที่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับไม่มีลมไม่มีคลื่นแรงขนาดนั้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่เป็นอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้มากกว่านะครับไปตะวันตกนะครับ
1: ครับอย่างตอนนี้ล่าสุดทั้ง3รายนี่นำส่งที่ไหนโรงพยาบาลหรือเปล่า
0: โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยครับ
1: นะครับก็ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยทุกคนทุกท่าน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แหมเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุกันต่อว่าเอ๊ะมันน้ำมันเข้าเรือได้อย่างไรอะไรยังไงนะเด
0: ี๋
1: ยวคงจะได้คืบหน้ากันในช่วงต่อไปด้วย
0: ครับผม
1: ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะครับแหมก็เรียกได้ว่าตามหากันมาตั้งแต่เย็นค่ำต่อเนื่องเช้าวันนี้
0: เมื่อคืน
1: นะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับหัวหน้าที่เพิ่มเติมในจอสร้อยขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับอ้าวก็โอ้โหดีใจนะดีใจที่ทุกคนปลอดภัยนะครับแหมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันผมก็ภาวนากับเขาด้วยบอกว่าขอให้หลงทางหลงไปที่เกาะไหนหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะท้ายที่สุดนี่โอ้เรียกได้ว่ามันน่ากลัวกว่านั้นนะครับเพราะว่าเกิดเหมือนกับเรือน่าจะขัดข้องหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมมาต่อไปแต่เอาล่ะตอนนี้ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพของทั้ง3รายก่อนมีอาการอิดโรยนะครับก็ให้รักษาตัวเองก่อนและเดี๋ยวยังไงก็คงจะมีการสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกันถึงสาเหตุแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะครับนะก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคุณพ่อแล้วก็ลูกๆทั้ง2คนนะครับ 11:37 นาทีนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลนิดหนึ่งคุณพันแจ้งมานะครับบอกว่าวิภาวดีด้านขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้นะเพิ่มเติมนี้ต่อเนื่องได้ถึงดอนเมืองนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วสำหรับการจราจรนะครับก็เพิ่มเติมกันนะฮะในช่วงนี้ด้วยขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ทักทายเข้ามากันตั้งแต่เช้านี่มีท่านทาง YouTube JS100 Radio นะครับสวัสดีทางคุณปันนะครับส่งอีโมจิมาให้นะพี่จุกระเบียบบอกว่าโชคดีนะที่ไม่เป็นอะไรนะครับกรณีของพ่อลูกทั้ง3รายนะครับที่ปลอดภัยแล้วนะครับทักทายคุณพัคคีอินด้วยนะครับนะก็เข้ามาทักกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณหลายๆท่านคุณรพีด้วยนะคุณวันบางรักนะครับทักทายทีมงานเข้ามาด้วยบอกว่าเจริญกรุงบางรักนะครับเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วตลาดน้อยตลาดเก่าเยาวราชรถยังคล่องตัวดีแสงแดดจัดจ้านมากกว่านี้ว่าอย่างนั้นนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับคุณซุปเปอร์นะบอกว่าทักทายนะครับสมาชิกจอสร้อยทุกท่านวันนี้ที่เมืองน่านบรรยากาศดีครับทักทายมาจากน่านเลยนะครับส่วนคุณเจเจเป็นอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าวันนี้รถติดจริงๆนะครับทางด้านของวงสว่างที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม7เนื่องจากมีปัญหาท่อประปาแตกนะครับที่วัดเสาหินเนาะตอนนี้ก็ยังติดนะครับทักทายคุณวิรัตด้วยนะครับคุณ HS เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับส่วนกรณีของการขอความช่วยเหลือที่รถแท็กซี่ของคุณประยูนล่าสุดเป็นอย่างไรได้ใครไปช่วยหรือยังที่บอกว่าจอดอยู่บริเวณใต้สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับถนนประชาอุทิศแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่8344กรุงเทพคุณประยูนคืบหน้านิดนึงนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีใครไปช่วยย้ำมาหน่อยดอกจัน1808หรือ1137จะได้ทราบนะครับว่าล่าสุดเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ครับ
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: มีผู้ฟังจส.100ถามมาว่า Mflow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
8: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร Mflow ก็ผ่านช่อง Mflow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน Mflow ไทย LINE Official @mflow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
7: ที่สำคัญใช้ Mflow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
8: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก NEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม NEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ NEA eService บนเว็บไซต์ www.nea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง NEA ทั้ง18เขตค่ะ
8: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีก การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
12: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
12: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
12: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
13: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

คุณฟังช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดรับเงินกองทุนคืนนะครับและก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันรถที่เข้าร่วมประกันประเภทหนึ่งต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกินก็เข้าร่วมการทำประกันประเภท3ได้นะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์รับเงินกองทุนคืนเช่นกันกรณีที่สินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับการทำประกันประเภทที่3มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลสอบถามรายละเอียดได้นะครับกับประกันคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขับรถดีมีเงินคืนสอบถามเพิ่มเติม02-150-0888นะครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับมีข้อมูลการเดินทางจากทางคุณเล็กแจ้งมานะครับบอกว่าทางด่วนประจิมรัฐยาช่วงระหว่างถนนกาญจนามุ่งหน้าด่านฉิมพลีนะครับมีเจ้าหน้าที่ซ่อมผิวจราจร1ช่องทางด้านขวานะครับมีรถสะสมยาวประมาณ2กิโลนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับการทำงานตรงนี้ช่องทางด้านขวาสุดนะครับรถเคลื่อนตัวช้านะครับดูสภาพการจราจรช่วงใกล้เที่ยงนะครับรอบในเนี่ยรถเพิ่มขึ้นนะครับมีปริมาณรถเข้ามาสะสมนะครับตามบริเวณที่จะผ่านศูนย์การค้าสุขุมวิทด้านขาเข้าท้ายนี่อยู่ตั้งแต่ซอย40นะครับก่อนถึงทองหล่อยาวเหมือนกันนะหนาแน่นนะครับแล้วก็ทางด้านของนานาต่อเนื่องไปใต้ทางด่วนรถมากนะครับส่วนเพลินจิตเข้าราชประสงค์ทั้งสองด้านรถเยอะนะครับราชดำรินะครับผ่านทางด้านของเซ็นทรัลเวิลด์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีไปชะลอช่วงเข้าแยกตัดกับทางด้านของแยกประตูน้ำนะตรงนี้รถจะมากแล้วก็ราชเทวีนะครับโดยรอบรถเยอะนะครับฝั่งเพชรบุรีด้านขาออกต่อเนื่องจากเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีส่วนทางด้านของพระราม4ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังคลองเตยต่อเนื่องมาทางวิทยุไปสารแดงสำย่านนะครับยังต่อเนื่องตามกันได้ตลอดนะกับการขาออกก็ยังคล่องตัวสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังมีปริมาณรถสะสมนะครับลงสาทรเหนือยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าแยกวิทยุท้ายสะสมยังไม่ยาวนะแล้วก็ถึงด้านของเส้นทางที่ยังติดอยู่เนี่ยนะครับก็คือยังมีผลกระทบทางด้านของรัชดานะครับที่จะผ่านทางวัดเสาหินกับกรณีท่อประปาแตกตั้งแต่เช้านะครับกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตอนนี้ท้ายแถวก็กระทบมาถึงทางด้านของแยกรัชโยธินนะฮะยังเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดช่วงประชานุกูลไปวงสว่างส่วนด้านกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลมาทางรัชวิภาเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับสำหรับการติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้าแหมก็มีเพิ่มเติมมาคุณพักเคอินนะบอกใกล้เที่ยงเสียงยังไม่แผ่วแผ่วครับช่วงนี้ยังไม่ 100% เท่าไหร่นะครับยังเจอฝนอยู่เจอปุ๊บมีอาการปั๊บอะไรแบบนี้ขอบคุณพี่จุกด้วยบอกว่าเสียงยังกลับมาไม่ 100% นะครับก็ยังฟังอยู่เพิ่มเติมกำลังใจมาให้ตลอดเลยนะครับขอบคุณมากๆคุณ AA ด้วยนะครับแวะมาส่งนะฮะหลายๆท่านถามว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าตั้งแต่เช้ามานี่ยังไม่มีฝนนะคุณผู้ฟังแต่ก็มีเมฆค่อนข้างเยอะนะวันนี้กรุงเทพฝนร้อยละ60นะครับล่าสุดเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนอุณหภูมิก็
ขยับขึ้นมาเป็น32องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัส 65% นะฮะก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศไม่แน่ว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นจะตกหรือเปล่าวันศุกร์ด้วยนะครับถ้าตกมานี่ก็รถน่าจะติดพอสมควรทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงที่หลายๆคนจะกลับบ้านช่วงเย็นด้วยนะฮะนะครับเรื่องของเส้นทางที่ก่อนหน้านี้ติดนะครับณเวลานี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับหลายๆเส้นทางเลยก็จะเหลือแค่รอบในเท่านั้นนะครับเท่าที่ดูภาพรวมการจราจรณเวลานี้นะฮะทางฝั่งของสุขุมวิทจากสำโรงไปบางนาเนี่ยดีเลยนะครับทั้งสองด้านนะแล้วก็ต่อเนื่องบางนาเข้าไปทางพระโขนงก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับจะไปติดก็อย่างที่บอกคือช่วงเข้าทองหล่อพร้อมพงอโศกนะรถเยอะต่อเนื่องเพลินจิตไปราชประสงค์เนี่ยรถมากขึ้นวิทยุที่จะออกมาทางด้านของเพลินจิตนะครับก็เริ่มหนาแน่นนะครับส่วนอโศกมนตรีทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเพชรบุรีตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเข้าแยกพร้อมพงมีท้ายสะสมตรงนี้จะหนาแน่นหน่อยท้ายก็เกือบถึงทองหล่อนะครับส่วนทางด้านของพัฒนาการเข้ามาทางคลองตันตอนนี้มีปัญหาแล้วนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดเลยนะฮะทั้งฝั่งของรังสิตนครนายกเช้าวันนี้ค่อนข้างดีนะครับเท่าที่เข้าไปตรวจสอบก็เลยไม่ได้รายงานเพราะว่าค่อนข้างคล่องตัวนะครับทั้งเข้าและออกด้วยวิภาวดีผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองณเวลานี้ก็หมดปัญหานะครับนะหลายๆท่านก็ช่วยกันแจ้งข้อมูลเข้ามาทางด้านของงามวงวานครับจะมีชะลอช้านิดหนึ่งช่วงบางเขนต่อเนื่องมาทางประชาชื่นนะครับผ่านหน้าเรือนจำรถเคลื่อนตัวช้านะครับนะแล้วก็ทางฝั่งของรัตนาธิเบศเข้าแครายตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับก็เคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับงามวงวานด้านขาเข้าคล่องตัวนะครับแครายใต้ทางด่วนไปบางเขนต่อเนื่องเกษตรแจ้งวัฒนะหมดปัญหาเช่นกันก็ภาพรวมในช่วงนี้ดีขึ้นมากๆนะครับสำหรับวันศุกร์คลี่คลายเร็วนะสำหรับการจราจรในช่วงเช้าต่อเนื่องช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้าครับยังไม่ไปไหนเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อให้กับผู้ดำเนินรายการท่านต่อไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับโรงเรียนดังในจังหวัดเลยและประจวบคีรีขันธ์สั่งหยุดเรียนวันนี้นะครับเพราะเหตุพบแชทขู่เรียนแบบเหตุการณ์ในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ตามข่าวกันต่อนะครับเช้านี้โรงเรียนในจังหวัดเลยนะครับมีประกาศหยุดเรียนด่วนห้ามเดินทางมาโรงเรียนหลังพบนักเรียนชั้นม.3ส่งแชทคุยกับเพื่อนในทํานองเรียนแบบเหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งทางโรงเรียนเกรงจะเกิดอันตรายจากการที่นักเรียนในโรงเรียนโพสต์และแชทเกี่ยวกับพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์ดังกล่าวดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางโรงเรียนจึงได้ออกประกาศให้ปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์1วันพร้อมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานแบบ Work From Home ในวันนี้14สิงหาคม2569และหากมีประกาศเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบผ่านไลน์ราชการของทางโรงเรียนต่อไปขณะที่วันนี้กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับได้มีการพูดคุยกันในแชทสนทนาที่มีแชทหนึ่งที่ใช้ชื่อในไลน์ Open Chat ว่าจักรพันธ์พิมพ์ข้อความว่าพรุ่งนี้8โมงกูจะกราดยิงสร้างความกังวลให้กับครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดพบว่าโรงเรียนดังกล่าวได้ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนแล้วเป็นแบบออนไลน์ประกาศของโรงเรียนระบุว่าเพื่อเป็นการเตรียมการเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทางโรงเรียนขอแจ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569เป็นเวลา1วันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนต่างๆในวันนี้แล้วนะครับส่วนผู้ที่ส่งข้อความขู่ในรายกลุ่มนั้นอยู่ระหว่างการติดตามตัวและเร่งดำเนินการสอบสวนต่อไปครับกรมอนามัยแนะนำประชาชนให้ความสำคัญกับอาหารน้ำและสุขอนามัยนะครับควบคู่กับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำและสิ่งแวดล้อมในช่วงที่น้ำท่วมนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
8: นางสาวพิญญาพัฒน์จุนสุขผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกล่าวว่าการจัดการอาหารและน้ำโดยเฉพาะในศูนย์พักพิงชั่วคราวในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ว่านอกจากอาหารและน้ำแล้วการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากประชาชนต้องสัมผัสน้ำท่วมขังดินโคลนหรือสิ่งปฏิกูลจึงควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่เป็นประจำโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารก่อนเตรียมหรือปรุงอาหารและหลังเข้าห้องน้ำรวมทั้งดูแลความสะอาดของห้องน้ำและพื้นที่ส่วนกลางแยกและทิ้งขยะอย่างเหมาะสมไม่ควรเก็บอาหารไว้นานหรือสะสมอาหารไว้รับประทานเนื่องจากสภาพแวดล้อมในช่วงน้ำท่วมอาจเอื้อต่อการเน่าเสียและการปะปนของอาหารกรมอนามัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้ความสำคัญกับน้ำสะอาดอาหารสะอาดและสุขอนามัยที่ดีควบคู่กันโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะและร่วมการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงน้ำท่วมสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
9: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี
6: โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
1: 3นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ศูนย์นิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรชิมช็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารผักผลไม้ปลอดสารและเพลิดเพลินกับการนั่งรถลากพ่วงชมงานสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ได้แก่กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่มีมาให้เลือกกันถึง5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรไส้อั่วไก่กอและแหนมเห็ดสร้างรายได้สบู่น้ำผึ้งชนโรงและหลักสูตรการทำปอกเปี๊ยะไส้ปลาโดยทุกหลักสูตรจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยถ่ายทอดความรู้เทคนิคสำคัญต่างๆที่รับรองว่าสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จพบกับการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์และองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเพื่อร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้สร้างมูลค่าและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ศูนย์นิทรรศการครั้งที่27ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569นี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสมาร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขและร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมาโอ้โห
0: เก่งจังเลยเก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามาแต่แค่เหนียว

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
2: สวัสดีครับ
1: เมื่อคืนมีเหตุเพลิงไหม้นะครับหมู่บ้านหรูย่านนนทบุรีปากเกร็ดนะครับเมื่อช่วงประมาณสักตีสองกว่าก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงเร็วไม่ได้ลุกลามไปบ้านข้างเคียงเหตุการณ์เกิดขึ้นจากชั้น1นะครับแล้วก็ลุกลามขึ้นไปชั้น2 1ห้องที่เสียหายมีแมวตาย2ตัวนะครับที่แน่สาเหตุล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเสียบชาร์จ power bank ทิ้งไว้ก่อนจะระเบิดนะครับเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องของกรณีพบสาว2ที่ขอเงินวันนี้ก็ยังพบนะครับแล้วคนเดิมด้วยใส่เสื้อสีแดงกางเกงลายช้างนะครับคุณตะวันเนี่ยเจอเมื่อเช้าเห็นอยู่แถวเซ็นทรัลเวสเกตวงแหวนตะวันตกนะครับทีเนี้ยพอประมาณสายๆมาอยู่วิภาวดีด้านขาเข้าแถวๆอิสุสุตรีเพชรคุณอรวรรณแจ้งมาช่วงนั้นอยู่ช่องทางด่วนเลนขวาด้วยนะตรงแบรีเออร์แล้วก็ลงมาห้ามรถทุกคันให้จอดแล้วขอเงินคุณก๊อฟเยาวราชเพิ่มเติมมาต่อเนื่องจากคุณอรวรรณบอกว่าเห็นเดินย้อนทางขึ้นไปทางดอนเมืองนะครับก็คือขาเข้านั่นแหละคนเดียวกันเลยสวมเสื้อแดงกางเกงลายช้างใครเจออย่าจอดอย่าให้เงินเด็ดขาดนะครับประสานเจ้าหน้าที่สน.วิภาวดีไปแล้วถนนวงสว่างมีปัญหาช่วงเช้านะครับท่อประปาแตกที่วัดเสาหินล่าสุดก็กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก็ก่อน6โมงเนี่ยมีแจ้งเข้ามาการจราจรติดขัดมากตั้งแต่เช้าเลยนะครับจากรัชโยธินนะรัชวิภาประชานุกูลไปวงสว่างเนี่ยติดนะครับการประปานครหลวงแจ้งดำเนินการซ่อมท่อประทานนะครับที่แตกรั่วบริเวณวัดเสาหินหรือว่าวัดประชาศรัทธาธรรมหยุดจ่ายน้ำนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 13:00 นถนนจรัญสนิทวงทั้ง2ฝั่งตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงสะพานกรุงธนนะครับถนนประชาราษฎร์สาย1นะครับบริเวณเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพิบูลสงครามทั้ง2ฝั่งตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงซอยบ้านพิบูลบางซื่อถนนวงสว่างฝั่งเล็กขี้นะครับตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงซอยวงสว่าง15ครับก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับตรงจุดนี้ส่วนเมื่อเช้าเนี่ยสน.หลัก2ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับเขาใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมก่อนถึงเดอะมอลล์บางแคปรากฏว่ามีฝาท่อระบายน้ำเนี่ยมันเกิดปัญหายุบตัวลงไปเพราะว่าถูกรถบรรทุกยังไม่ทราบว่าคันไหนนะเหยียบลงไปแล้วฝาท่อมันก็แตกแล้วยุบลงไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็มาดำเนินการนะครับใช้ฝาตะแกรงนะเหล็กเลยมาปิดก็อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วก่อนหน้านี้เป็นฝาปูนนะครับมันก็ยังไม่ได้มีความมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ตอนนี้เป็นฝาตะแกรงเหล็กแล้วนะครับก็ดำเนินการเรียบร้อยแต่เมื่อเช้าเห็นภาพแล้วตอนที่มันโบลงไปเนี่ยอันตรายมากๆนะครับเจ้าหน้าที่สน.หลัก2ก็นำเอากลวยยางมาวางกั้นก่อนที่จะให้ช่างมาดำเนินการก็ค่อนข้างรวดเร็วในการดำเนินการแล้วเสร็จนะครับส่วนที่คลองสุเอซมีกรณีท่อประปาแตกนะครับที่ตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีปัญหาดินซุดด้วยได้พูดคุยกับทางหัวหน้าผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีนะครับบอกว่าก็ต้องขยายเวลานี่แล้วเสร็จคือตอนแรกอ่ะคาดว่า8โมงเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อก็เลยต้องขยายเวลาออกไปคุยกันเมื่อช่วง9โมงเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาประมาณ2ชั่วโมงล่าสุดเราสอบถามไปล่าสุดเลยนะยังไม่แล้วเสร็จนะยังรั่วอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะรีบจ่ายน้ำนะครับให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ทางด้านของเรื่องของดินซุดคือมันมีปัญหาเรื่องของดินที่ซุดลงมาด้วยก็จะมีการประสานทางหลวงชนบทเข้ามาปรับปรุงคืนสภาพผิวให้เป็นปกติต่อไปในภายหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเร่งจ่ายน้ำให้กับประชาชนให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันนะตรงนี้ยังดำเนินการอยู่ส่วนทางกรมทางหลวงแจ้งมานะครับว่าจะมีการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะเริ่มต้นศุกร์ที่21สิงหาคมเขาจะมีกำหนดการก็คือเปิดให้วิ่งช่วงเที่ยงของวันศุกร์แล้วก็จะไปปิดช่วงเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะครับส่วนช่วงปากช่องนครราชสีมายังให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับใครที่จะไปใช้มอเตอร์เวย์ M6 นั่นเองครบ1อาทิตย์นะครับสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ได้พูดคุยกับทางนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์นะครับท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านนำทีมลงพื้นที่เยียวยาสภาพจิตใจให้กับผู้ประสบวิกฤตนั่นคือทีม MCAT นะครับ บอกว่าลงพื้นที่ทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้วก็มีการประเมินสภาพจิตใจของผู้ที่รับผลกระทบตอนนี้ประเมินไปแล้ว400กว่าคนเป็นนักเรียน300กว่าคนมีเด็ก10คนนะครับที่มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ยังต้องเร่งประเมินต่อเนื่องทุกวันเพราะจำนวนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนี้ 3,000 กว่าคนยังไม่รวมผู้ปกครองคณะครูรวมๆแล้วเนี่ยนะฮะก็ประมาณหมื่นกว่ารายก็ลงพื้นที่กันทุกวันประเมินสถานการณ์เรื่องของสภาพจิตใจกันอย่างต่อเนื่องยังไงก็ให้กำลังใจคนทำงานด้วยแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งนักเรียนคณะครูผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันเช้าวันนี้ก็มีรายงานจากโรงเรียนดังนะครับที่จังหวัดเลยประกาศหยุดเรียนด่วน1วันนะครับหลังจากพบนักเรียนชายชั้นม.2 ส่งแชทคุยกับเพื่อนมีพฤติกรรมการเรียนแบบเหตุการณ์ที่นนทบุรีด้วยทางโรงเรียนจึงมีมาตรการเร่งด่วนนะครับวันนี้ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์1วันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการประชุมครูและผู้ปกครองนะครับของนักเรียนที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานการณ์นะครับนี่คือทั้งหมดล่าสุดเนี่ยตอนนี้กรณีที่คลองสุเอซตอนนี้เปิดแล้วนะเพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าเปิดแล้วนะครับมีการจ่ายน้ำประปาเรียบร้อยละล่าสุดเลยนะครับก็เป็นคลิปหน้าเข้ามาเดี๋ยวส่งต่อหน้าที่เลยให้กับคุณเสยมานะครับวันนี้ผมลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับใส่มาบุญนาครับอยู่ดูแลซึ่งกันและกันนะครับจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษครับช่องทางการติดต่อหลักครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับกับคุณบุษบงบุษปวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ดิฉันก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะกันและกันเดี๋ยวร้องเพลงเลยนะร้องเพลงเลยนะ
0: ดีแล้วครับเข้ามาบ่อยๆนะทุกชั่วโมงเลยนะ
2: เอาทุกชั่วโมงเลย
0: ใช่
2: เดี๋ยวจะหาเหตุไปเรื่อย
0: ๆได้เลยครับได้เลยครับ
2: มันไม่ควรนะคุณผู้ฟังว่าเอาให้มันสงบบ้างก็ดีเหมือนกันนะ
0: ครับ
2: อย่าเหตุบ่อยอย่าเหตุบ่อยนะคะก็เริ่มต้นในส่วนของความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะวันนี้มีภารกิจที่น่าสนใจค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขับเครื่องบินส่วนตัวนะคะตรวจงานกองบิน1นครราชสีมาค่ะ
0: ครับ
2: โดยนายกรัฐมนตรีนะคะออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีภารกิจนะคะในการลงพื้นที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นขับเครื่องบินนะด้วยตัวเองเข้าเขตจังหวัดพอเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาปุ๊บทางด้านของเครื่องบิน F16 ของกองบิน1ก็ขึ้นบินประกบเลยค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนะคะซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปตามประเพณีของและการบินของเครื่องบิน F16 ก็เป็นชั่วโมงบินตามปกติด้วยโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาค่ะผู้บัญชาการทหารอากาศและนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศร่วมตรวจเยี่ยมกองบิน1ด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำในการจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงดำเนินการตามนโยบาย Defense Offsetนะคะอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนหรือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ร่วมกันแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวความรักชาติความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศสืบไปค่ะ
0: ครับ
2: ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีตรวจกองบิน1เนี่ยนะคะนักข่าวก็ถามว่านายกเห็นยังที่ชมรมสตองต้านทุจริตไทยเนี่ยออกมาเผยแพร่แชทที่มีข้อความระบุว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้ฟังรายงานเฉพาะคนที่แต่งตั้งขึ้นเป็นทางการและหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบเช่นปปง.หรือว่าปปช.นะคะที่ร่วมมือกันขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับตำรวจในการสอบสวนขยายผลโดยแต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่ของแต่ละหน่วยไปนะคะมาสรุปผลออกมาหากเห็นว่ามีการกระทำความผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่มีการทำหน้าที่สอบสวนและดำเนินคดีนายกบอกว่าที่แน่ๆคือใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่มีการยกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานเพราะตอนนี้คนพยายามบอกว่ามีเพดานอยู่ที่ระดับนั้นระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้นนะชัดเจนนะคะชัดเจนมากก็ถือว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันเรื่องราวการรับมือทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะวันนี้น่าสนใจก็คือนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะผู้ว่าแบงก์ชาติได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวถึงแนวคิดเรื่องภารกิจของแบงก์ชาติค่ะโดยบอกว่าแบงก์ชาติยังคงทำภารกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคไม่เคยเปลี่ยนแต่ความเสี่ยงคือเรื่องเสถียรภาพด้านราคาและระบบการเงินลดลงมากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ต่ำจนติดลบขณะที่ธนาคารพาณิชย์มีผลประกอบการและเงินกองทุนที่แข็งแรงมากบางใช้วงเล็บด้วยนะจนอาจมากเกินไปซะด้วยซ้ำโดยผู้ว่าแบงก์ชาติมองว่าปัจจุบันปัญหาของไทยกลับอยู่ที่อัตราการเติบโตและศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดต่ำลงเรื่อยๆจากปัญหาเชิงโครงสร้างมากมายถ้าเราได้แต่วิเคราะห์ปัญหาอย่างเดียวมัวแต่วิจารณ์คนอื่นแต่ไม่ช่วยกันลงมือทำเสียทีเศรษฐกิจก็จะโตช้าลงไปโตและศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดต่ำลงเรื่อยๆจากปัญหาเชิงโครงสร้างมากมายถ้าเราได้แต่วิเคราะห์ปัญหาอย่างเดียวมัวแต่วิจารณ์คนอื่นแต่

0: มากจนลงอีกมากแน่นอนนะคะโดยบอกว่าภารกิจหลักของแบงก์ชาติคือการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคไม่เคยเปลี่ยนแต่เมื่อโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากไม่เหมือนกับโลกยุคก่อนแล้วแบงก์ชาติยุคนี้จึงต้องเน้นลงมือทำแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่ทำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินใน4เรื่องนี้ก็คือการแก้หนี้ครัวเรือนการทำให้รายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้การทำให้ต้นทุนการใช้บริการทางการเงินที่เป็นธรรมแก่รายย่อย SME ก็คือค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยค่ะการป้องกันไม่ให้ใช้ช่องทางทางการเงินเอื้อต่อทุนเทาและคอร์รัปชันซึ่งจากนี้ไปนะคะแบงก์ชาติจะเข้ากำกับผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงก์ทั้งด้านสินเชื่อและด้านชำระเงินมากขึ้นเพราะมีความเสี่ยงที่ประชาชนถูกเอาเปรียบและเป็นช่องทางผ่านธุรกรรมไม่ปกติเพราะเมื่อความเสี่ยงเปลี่ยนแบงก์ชาติก็ต้องปรับตัวค่ะโดยผู้ว่าแบงก์ชาติทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าโชคดีที่แบงก์ชาติเป็นองค์กรที่ร่วมกันปรับตัวมีคนเก่งที่ยังมีพลังและมีจิตใจดีอยู่มากมายเราไม่ได้ติดยึดอยู่เราไม่ได้ติดยึดอยู่ในโลกเก่าที่มีแต่วิจารณ์คนอื่นสร้างภาพสวยแต่ไม่เคยมีผลงานให้ได้จดจำเลยอยากให้ทุกคนมาช่วยกันลงมือทำจริงๆร่วมกันทำให้ประเทศดีขึ้นให้ได้แสดงว่าต้องมีอะไรในแบงก์ชาติถึงต้องโพสถึงขนาดนี
1: ้
0: เพราะปกติแล้วผู้ว่าแบงก์ชาติไม่เคยโพสนะไม่เคยโพสในลักษณะนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 5.07 จุดค่ะอยู่ที่ 1,619.43 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 44,000 ล้านบาทขณะที่ตลาดทองคำบ้านเราก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานอีกแล้วนะคะเปิดตลาดมาร่วงไปเลย750บาทค่ะราคาทองคำล่าสุดเคลื่อนไหวครั้งที่6เมื่อตอนเที่ยง8นาทีนะคะลดลงไปอีก800บาทค่ะก็หลุดระดับ69,000 นะคะรูปพรรณขายออก 68,750 ค่ะรับซื้อ 66,400 บาท 80 สตางค์ทองคำแท่งรับซื้อ 67,750 ขายออก 67,950 นะคะส่วนราคาทองคำโกลด์สปอตก็ยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องค่ะอยู่ที่ 4,323 เหรียญต่อออนซ์นะคะต่อเทียบกับค่าเงินบาทอยู่ที่33บาท19สตางค์ก็เรียกว่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาอีกนะคะส่วนหุ้นนิเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดเช้านี้นะคะเพิ่มขึ้น 580.42 จุดค่ะอยู่ที่ 68,889.01 จุดหางเซ็งฮ่องกงปิดตลาดพักเช้าลดลง 236.26 จุดปิดที่ระดับ 25,160.25 จุดนะคะก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทค่ะแล้วก็ยังมีการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้ทำให้นักลงทุนมีความคาดหวังค่ะว่าเฟดก็คือธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะคะก
1: ็
0: เป็นบรรยากาศการลงทุนนะคะขณะที่กองทัพสหรัฐเองก็ยังคงยืนยันว่าจะปิดล้อมอิหร่านได้อย่างไม่มีกำหนดขณะที่ฝั่งกองทัพอิหร่านเองก็บอกว่าไม่มีเรือลำใดสามารถผ่านได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านซึ่งปัจจัยนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบเงินเฟ้อที่มีความเสี่ยงอาจจะกลับมาบวกได้นะคะแต่ก็จะเป็นปัจจัยลบของตลาดทองคำนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: สถานการณ์ในต่างประเทศนี่ต้องให้กำลังใจนะคุณดิฉันเห็นบอกว่ามีคนไทยที่เที่ยวญี่ปุ่นอยู่ติดค้างอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะที่เมืองชิบะนะคะส่งผลทำให้มีผู้โดยสารเนี่ยรอขึ้นเครื่องที่สนามบินนาริตะจำนวนมากเลยค่ะฝนตกหนักในญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยสูงถึง360มิลลิเมตรค่ะทำให้น้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบนะคะของสนามบินนาริตะส่งผลต่อการคมนาคมบ้านเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้เบื้องต้นเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายและสูญหายอีก1คนนะคะโดยจังหวัดชิบะอยู่ติดกับโตเกียวทำให้ถนนและทางรถไฟถูกน้ำท่วมในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่คึกคักคนจะมาเที่ยวเยอะคราวนี้เจอฝนตกหนักแบบนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคมากเลยซึ่งนายโทชิฮิโตะคุมากาอินะคะผู้ว่าการจังหวัดชิบะก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเคยรับมือกับภัยพิบัติมามากมายในอดีตแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะโดยเมื่อเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะคะมีบ้านเรือนประชาชนมากกว่า 22,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยผู้ให้บริการไฟฟ้าโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ในเมืองชิบะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะก็บอกว่าประชาชนหลายร้อยคน

0: ต้องนอนค้างคืนใต้ผ้าห่มฟลอยในอาคารของรัฐบาลที่ใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวค่ะการเดินทางที่หยุดชะงักทำให้มีผู้โดยสารประมาณ 7,000 คนติดค้างอยู่ในสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบินทั้งหมดมีกำหนดที่จะเปิดบริการตามปกติในวันนี้นะคะซึ่งสายการบินจะแปลนอะไรบอกว่าเที่ยวบินบางเที่ยวอาจจะล่าช้าแต่ยังไม่ยกเลิกเที่ยวบินใดๆเลยนะคะส่วนเส้นทางบกค่ะทางหลวงสายหลักบางสายในชิบะถูกปิดมีผู้ใช้รถยนต์ต้องใช้เส้นทางอื่นทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักนะคะโดยบริการรถไฟหลายสายยังคงระงับการเดินรถในช่วงเช้าวันนี้แม้ว่าบางขบวนที่เชื่อมต่อกับนาริตะและโตเกียวจะกลับมาให้บริการแล้วก็ตามนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความแออัดที่ศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศโดยภาพจากสถานีโทรทัศน์ NHK ของรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าในช่วงค่ำคืนมีผู้โดยสารหลายร้อยคนเข้าแถวเพื่อรับผ้าห่มน้ำดื่มและของว่างจากเจ้าหน้าที่สนามบินก่อนที่จะต้องนอนพักในอาคารผู้โดยสารค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นสถานการณ์ธรรมชาติที่ลงโทษมากเลยนะคะรุนแรงมากเลยจริงๆนะคะปิดท้ายด้วยความสูญเสียของนักกอล์ฟดาวรุ่งออสเตรเลียนะคะและเสียชีวิตในประเทศไทยค่ะนั่นก็คือโปรกอล์ฟสาวดาวรุ่งชาวออสเตรเลียนะคะเจสสิก้าบังแต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าเลือกสัญชาติพออายุบรรลุนิติภาวะเนี่ยก็เลือกสัญชาติเป็นออสเตรเลียนะคะบอกว่ารายงานของสื่อท้องถิ่นออสเตรเลียบอกว่าบังเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมลงแข่งขันรายการควอลิฟายระดับนานาชาติของศึก KLPGA Tour นะคะแต่ว่าวันที่1สิงหาคมเนี่ยกับล้มป่วยด้วยอาการเลือดออกในสมองต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพและต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองฉุกเฉินโดยต้องใช้อุปกรณ์พยุงชีวิตในห้องป่วย ICU นะคะซึ่งครอบครัวของเธอเนี่ยคือด้วยการที่เพิ่งย้ายสัญชาติมาเป็นออสเตรเลียเรื่องการเบิกจ่ายเรื่องการค่าใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาลมันลำบากมากเลยทางครอบครัวก็ต้องเปิดบริจาครับบริจาคเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เพื่อนำทุนเนี่ยไปรักษาเพื่อจะเอาทุนก้อนเนี้ยเอาลูกจากประเทศไทยไปรักษาตัวที่ออสเตรเลียแต่แล้วสุดท้ายแล้วเธอก็เสียชีวิตที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่13สิงหาคมนะคะโดย WPGA Tour ของออสเตรเลียได้ออกแถลงการวันนี้ค่ะว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเธอที่ประเทศไทยเธอเป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์โดดเด่นสร้างความประทับใจแม้จะเป็นในช่วงเวลาสั้นๆในทัวร์ก็ตามนะคะโดยคว้าแชมป์อีเวนต์คัดเลือกระดับภูมิภาครายการ Ford Women New South Wales Open เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับอาชีพรายการที่5เท่านั้นนอกจากนั้นยังได้ตั๋วผ่านเข้าเล่น Q School เมื่อปลายปี2025หลังจากโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในระดับเมเจอร์และขอส่งกำลังใจให้ทุกคนใน WPGA Tour of Australia นะคะซึ่งวงการกอล์ฟออสเตรเลียและครอบครัวเพื่อนผู้เป็นที่รักของบันในเวลาช่วงเวลานี้ต้องรับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆและอายุยังน้อยด้วยอ่ะก็เป็นเรื่องที่ช็อกมากเลยเขาไม่คิดเลยว่าเดินทางมาแล้วก็จะเกิดภาวะแบบนี้คือคนเล่นกอล์ฟก็มักมีความเชื่อว่าแข็งแรงไม่น่าจะเกิดภาวะแบบนี้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียนักกอล์ฟดาวรุ่งดวงใหม่เลยของวงการกอล์ฟของออสเตรเลียค่ะก็เอามาปิดท้ายกันในช่วงนี้นะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: เพิ่มเติมค
1: ่
0: ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovationและลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา2569กันนะครับเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษากันแล้วครับ3เดือนต่อจากนี้สสส.อยากจะขอเชิญชวนสายดื่มทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดื่มเป็นประจำหรือว่าดื่มแค่เฉพาะตอนสังสรรค์มาร่วมกันพักตับงดดื่มแล้วหันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆให้กับตัวท่านเองกันนะครับรู้ไหมครับว่าการงดดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะงดในช่วงสั้นๆหรือว่างดแบบยาวๆล้วนแล้วจะส่งผลดีและช่วยเพิ่มแต้มบวกให้กับชีวิตของเราอย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะได้แต้มอะไรกันบ้างเริ่มกันที่เพิ่มแต้มสุขภาพดีครับทันทีที่เราหยุดดื่มร่างกายจะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ครับสมองจะกลับมาปลอดโปร่งมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นที่สำคัญคือตับจะทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดปริมาณไขมันในตับและลดความเสี่ยงภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ด้วยแถมใครที่อยากดูดีขึ้นการงดเหล้ายังช่วยให้ผิวพรรณสดใสขึ้นด้วยนะครับแต้มที่2 อันนี้สำคัญนะเพิ่มแต้มการเงินลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าพอเราลดหรือว่างดดื่มเนี่ยเงินที่เราเคยจ่ายไปกับค่าเหล้าค่าเบียร์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บทันทีเลยนะเผลอๆเนี่ยในช่วง3เดือนเข้าพรรษานี้ท่านอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นก็เป็นได้นะครับเงินก้อนนี้เอาไปต่อยอดทำอะไรดีๆได้อีกตั้งเยอะเลยและแต้มที่3คือแต้มความสุขและก็เวลาคุณภาพลองเปลี่ยนเวลาที่ใช้นั่งในวงดื่มมาเป็นเวลาดีๆที่ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวสิครับหรือว่าคนที่เรารักนะหรือว่าจะเอาเวลาเนี้ยไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองรับรองว่าความสัมพันธ์ที่ดีและความสุขก็เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับหลายท่านอาจจะคิดว่าทำยากไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าปีนี้สสส.มีตัวช่วยดีๆที่จะอยู่เคียงข้างท่านตลอดการงดเหล้าครับตัวช่วยแรกโทรไปได้เลยครับสายด่วน1413ย้ำอีกครั้งหนึ่งสายด่วน1413มีผู้เชี่ยวชาญใจดีคอยให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกเหล้าโดยเฉพาะเลยครับ1413นะและตัวช่วยที่2โหลดเลยครับกับแอปพลิเคชัน Persona Health ที่จะช่วยท่านมาร่วมเก็บแต้มสุขภาพดีให้สนุกมากยิ่งขึ้นครับเข้าพรรษานี้มางดเหล้าเก็บแต้มเรื่องดีๆไปด้วยกันนะครับยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวท่านเองและคนรอบข้างมากเท่านั้นงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับขอบคุณข้อมูลจากสสส.ด้วยนะครับมีคุณธีรยุทธครับเมื่อสักครู่แจ้งสภาพการจราจรถนนวิทยุมาคุณธีรยุทธบอกว่าใช้ถนนวิทยุจากตัดสารสินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเพลินจิตการจราจรลดเยอะเลยครับเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยเป็นบางช่วงนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันที่คุณธีรยุทธเพิ่มเติมข้อมูลไว้ทางหลังใหม่บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับอีกท่านหนึ่งคุณเชษฐ์คุณเชษฐ์บอกว่าพบหลุมเป็นหลุมขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่เลียบทางด่วนประดิษฐ์มนูธรรมจากช่วงตัดเอกมัยที่จะมุ่งหน้าไปพระราม9คือการจราจรเนี่ยรถเยอะนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเห็นหลุมครับบริเวณช่วงทางโค้งที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ด้านของถนนพระราม9แต่ว่าหลุมเนี่ยจะอยู่ด้านของประดิษฐ์มนูธรรมนะครับเขาบอกเป็นฝั่งขาออกช่วงโค้งซ้ายเข้าพระราม9จะมีหลุมค่อนข้างใหญ่นะเห็นคุณเชษฐ์บอกว่าอยู่เลนซ้ายนะครับก็บอกว่าตอนขับมาตัวเองก็มาสะดุดตกหลุมเนี่ยเหมือนกันนะก็ฝากเตือนเพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางว่าเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่บริเวณทางโค้งซ้ายพอดีเลยจากเลียบด่วนประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนพระราม9นะครับเขาบอกว่ามีหลุมอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะการจราจรก็ปริมาณรถมากครับแต่เห็นบอกว่าโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะแล้วก็สวัสดีทักทายทาง YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณกู๊ดมิกคุณอิสราคุณอภิชาติพี่วันบางรักคุณ AA คุณรพีนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายทุกๆท่านเลยนะพี่วันบางรักบอกว่าวัดมังกรรอบๆดีโอสยาม ถนนข้าวหลามแยกหัวลำโพงเจริญกรุงบางรักนี่เก็บให้หมดเลยนะรอบด้านแถวนู้นพี่วันบอกว่ารถยังคล่องตัวดีค่ะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งอันนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคาดหมายอากาศ7วันข้างหน้าครับ 14-20 เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันเห็นบอกว่าเมื่อเช้ามีอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงมีคนเจ็บหลายรายด้วยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านสารวัตรสอบสวนท้องที่สภ.ชัยบาดาล นะครับท่านพันตำรวจโทภูวนัยอินจาดท่านสารวัตรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่ดีเจครับ
0: สวัสดีครับท่านสารวัตรเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่กี่โมงแล้วก็ที่ไหนอะครับเห็นบอกคนเจ็บเยอะเลยเหรอ
1: ดูภาพจะค่อนข้างรุนแรงครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่อาการบาดเจ็บไม่ได้ยังไม่ได้รุนแรงมากครับผมเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณเป็นทางแยกเข้าโรงเรียนครับโรงเรียนนารายศึกษาในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลครับ
0: โอ้แล้วคนเจ็บนี่เป็นน้องๆนักเรียนด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
1: เท่าที่ผมทราบตอนนี้เบื้องต้นเป็นน้องๆนักเรียน2คนครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วครับเป็นคนไปทำงานแล้วก็อยู่ในบริเวณนั้นครับ
0: เด็กนักเรียน2คนนี้เป็นยังไงบ้างผู้หญิงผู้ชายอะครับบาดเจ็บเยอะไหม
1: อาการบาดเจ็บตัวเบื้องต้นผมไม่ทราบว่ารุนแรงขนาดไหนครับรู้แต่ว่าเป็นนักเรียนหญิง1นะ1คนครับแล้วก็นักเรียนชาย1คนครับ
0: อ๋ออายุประมาณเท่าไหร่ระดับชั้นไหนพอทราบไหมครับท่านสารวัตร
1: อายุชั้นไหนอะไรเดี๋ยวยัง
0: ไม่เป็นไรครับแล้วคู่กรณีนี่มีรถอะไรบ้างครับที่ชนกันเห็นบอกหลายคันเลย
1: คู่กรณีหลักๆก็จะมีรถบรรทุกครับแล้วก็มีรถเป็นรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นครับเนื่องจากในเวลาดังกล่าวมีตำรวจจราจรนะครับทำการโบกรถแล้วก็คือคันอื่นจะหยุดอยู่ครับแต่ว่ารถที่มาเกี่ยวชนก็คือเหมือนน่าจะเบื้องต้นน่าจะเบรกไม่อยู่ครับในเป็นส่วนของรถบรรทุกก็เลยชนรถที่จอดอยู่ครับ
0: โอ้เขาบอกว่าเขาเบรกไม่อยู่หรือว่าเบรกขัดข้องหรือว่าเขาวูบหลับในอะไรไหมฮะเขาให้การเจ้าหน้าที่ยังไงบ้าง
1: เบื้องต้นให้การว่าเบรกแล้วเบรกไม่อยู่ครับส่วนเป็นเพราะอะไรนี้ยังไม่ทราบครับ
0: แล้วตัวเขาเองบาดเจ็บเยอะไหมครับคนขับเนี่ยฮะ
1: คนขับไม่บาดเจ็บครับ
0: คนขับรถบรรทุกคันนี้ที่บอกว่าเบรกไม่อยู่นี่เขาอายุเยอะหรือยังฮะ
1: ถ้าจำไม่ผิดประมาณ40-50ครับประมาณน
0: ี้ครับโอ้ฮะแต่เขาไม่ได้เมาไม่ได้อะไรใช่ไหมครับมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ไหมครับ
1: ส่งตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วครับตอนนี้ผลคือผมส่งไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลแต่ว่าผลยังไม่ออกครับเดี๋ยวรอผลทางโรงพยาบาลอีกทีนึงครับ
0: อ๋อครับอุ้ยแล้วหน้าโรงเรียนด้วยนะ
1: เป็นทางแยกเข้าโรงเรียนครับผม
0: โอ้ปกติเขาใช้ความเร็วกันไหมฮะตรงนี้
1: มันจะใช้ความเร็วมากไม่ได้ครับเนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยบกลกบอกอำนวยความสะดวกอยู่ครับก็ไม่เยอะหรอกครับเพราะแล้วเลยไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงแล้วครับ
0: โอ้ฝนก็ไม่ตกใช่ไหมในพื้นที่เมื่อเช้า
1: ไม่ตกครับอากาศปกติครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้เคลียร์ในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหรอครับ
1: เคลียร์เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับหลังจะเกิดเหตุไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็รีบให้เคลียร์เลยครับเพราะว่ากลัวการจราจรติดขัดครับในช่วงเช้า
0: โอ้แล้วไม่รู้ว่าผู้บาดเจ็บแต่ละรายเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ไม่มีรายไหนอาการหนักใช่ไหมฮะเหมือนเป็นแผลถลอก
1: เท่าที่รับรายงานมายังไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะมีบาดเจ็บฟกช้ำแต่ว่าก็เดี๋ยวให้ดูอาการก่อนครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ผมบอกว่าเดี๋ยวให้โทรประสานแจ้งผมอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับถ้ามีอาการสาหัสก็เดี๋ยวจะดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าคู่กรณีก็มีนายจ้างมาช่วยดูแลเรื่องค่าเสียหายแล้วก็อาการบาดเจ็บอยู่ครับ
0: เป็นรถ6ล้อขนอะไรเขาจากไหนกำลังจะไปไหนเขาบอกไหมฮะ
1: เท่าที่เห็นเป็นผลไม้นะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นปลายทางไม่ทราบครับ
0: โอ้แต่ไม้ไม่ได้ตกหล่นมาด้วยใช่ไหมครับท่านสวัสด
1: ิ์ไม่มีครับเป็นการชนปกติครับไม่ได้มีเศษไม้ตกหล่นลงมาครับ
0: แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่โบกเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้โดนเฉี่ยวชนไปด้วยใช่ไหม
1: ไม่โดนครับไม่โดนเฉี่ยวชนครับ
0: โอ้ตอนนี้การจราจรก็ถือว่าเป็นปกตินะฮะจุดดังกล่าว
1: ปกติครับปกติตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับ
0: โอ้นี่เขาเป็นคนในพื้นที่ไหมฮะเนี่ยคนที่ขับรถไม้คันนี้เขาน่าจะ
1: เป็นคนจังหวัดลพบุรีครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ครับ
0: เหมือนใช้อาศัยเป็นทางผ่านไม่ได้ใช้เป็นเส้นทางประจำอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ประมาณนั้นครับผม
0: เพราะว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่น่าจะทราบเนาะเพราะมันเป็นแยกก่อนถึงโรงเรียนก็น่าจะมีชะลอและตำรวจก็อยู่ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ครับครับอ่ะวันยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรที่มาช่วยเพิ่มเติมตอนนี้ก็คือแยกดังกล่าวคือการจราจรเป็นปกตินะฮะตรงนี้ไม่ได้มีปัญหา
1: ปกติครับปกติครับ
0: โอเคได้ครับ
1: เคลียร์เรียบร้อยครับผม
0: ขอบคุณมากครับท่านสารวัตร
1: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านสารวัตรสอบสวนสพชัยบาดาลนะครับท่านพันตำรวจโทภูวนัยอินจาดนะฮะเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ8นาฬิกาโอ้โหแล้วคือบอกบาดเจ็บ6รายอ่ะ2ใน6รายนี่เป็นนักเรียนอ่ะอายุ8ปีกับ6ปีนะฮะน้องเนี่ยคือน้องผู้หญิงเนี่ยที่บอกว่า8ปีเนี่ยข้อศอกข้อศอกขวานี่ผิดรูปนะแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายแต่ว่ายังรู้สึกตัวดีส่วนน้องอีกคนนึงที่เป็นนักเรียนอายุ6ปีฮะอันนี้บอกว่ามีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ยังมีสติรู้สึกตัวดีเช่นกันก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนะส่วนที่เหลือก็เป็นผู้ใหญ่ละอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40 กว่านะฮะที่เหลืออีก4รายทั้งหมดนี่ก็6รายนะฮะตอนนี้นำตัวคนขับรถบรรทุกไม้อะนะซึ่งเขาบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเขาเบรกไม่อยู่นะฮะมันก็เลยชนต่อกันไปก็มีทั้งเก๋งมีทั้งปิกอัพมีทั้งจักรยานยนต์นะฮะแล้วคือเป็นแยกตรงแยกทางเข้าโรงเรียนนารายวิทยานะอยู่ที่หมู่6ตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะฮะเสียหายทั้งหมด8คันนะแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวก็การจราจรใช้การได้เป็นปกตินะแต่ว่าใกล้เคียงสถานศึกษาอีกอย่างนึงมันคือช่วงแยกด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคอยโบกรถอยู่ก็ไม่น่าจะขับเร็วขนาดนั้นนะนะฮะคันอื่นเขาก็เบรกหมดก็มีคันนี้แหละที่บรรทุกไม้มาเนี่ยนะฮะยิ่งเวลาขนของหนักอย่างเงี้ยคือบางทีมันอาจจะต้องเผื่อระยะเบรกไกลหน่อยนะเพราะว่ายิ่งถ้ารถหนักนี่มันต้องใช้ระยะเบรกที่ยาวขึ้นนะฮะต้องกะให้ดีเลยนะฮะเมื่อสักครู่ติดค้างกันไว้ก่อนที่จะไปพักกันนะเรื่องเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าคาดหมาย7วันข้างหน้านะข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 14-17 สิงหาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนนะฮะแล้วก็ส่วนในวันที่ 18-20 เนี่ยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลขอบคุณทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยให้ฝนในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยร้อยละ60นะแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งเป็นฝนฟ้าคะนองนะครับเดี๋ยวมาเดินทางกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยนะครับพร้อมเผยทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีเส้นสายนะครับโดยปปง.และปปช.รวมถึงตำรวจผนึกกำลังสอบสวนถึงใครก็คนนั้นอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพร
3: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: วฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เรามาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาพร้อมชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเครื่องบินส่วนตัวจากกรุงเทพไปยังกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยเมื่อเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาเครื่องบิน F-16 กองบิน1ได้ขึ้นบินประกบให้ความปลอดภัยบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปตามปกติและประเพณีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F-16 บินแสดงการต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายสำคัญ5ด้านได้แก่การยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศระยะยาวการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศเดินหน้าจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนการจัดหาอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีการส่งเสริมกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ร่วมกันแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวความรักชาติและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
1: นอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่าตนฟังรายงานจากเฉพาะผู้ที่ตนแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่ดำเนินการอยู่และร่วมมือกันโดยขอให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนและขยายผลนะครับพร้อมกล่าวว่าแต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่ของแต่ละหน่วยและจะนำมาสรุปผลร่วมกันหากพบว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะกระจายงานไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่สอบสวนและดำเนินคดีคือใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานเพราะตอนนี้คนพยายามบอกว่ามีเพดานอยู่ที่ระดับนั้นระดับนี้ผมเรียนว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวทิ้งท้ายนะครับไปที่กองทุนกำลังใจในพระดำริจับมือกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรมนะครับจัดสัมมนาเท่าทันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสร้างประสบการณ์รู้เท่าทันกลโกงและลุยปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาตินะครับติดตามรายงานจากคุณสราวุฒิจอกลมครับ
10: วันนี้ที่โรงแรมอวนีราชดากรุงเทพมหานครกองทุนกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารวมกับกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรมจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนกุลกรรมการกฤษฎีกาพร้อมด้วยผู้พิพากษาและผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปช.ปปท.และปปง.ซึ่งมีเป้าหมายสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้รู้เท่าทันภัยคุกคามจากการทุจริตคอร์รัปชันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติซึ่งเป็นปัญหาซับซ้อนที่กระทบต่อความมั่นคงโดยการเพิ่มศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมและคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างเข้มแข็งต่อไปตราวุฒิตรอกลมรายงานครับ
11: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ติดตามจสรัฐกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากทางด้านของกสทช.นะครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569ครับสำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทั้งนี้หากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการครับเป็นข้อมูลจากทางสำนักงานกสทช.นะครับเมื่อช่วงสายของวันนี้ครับเราได้รับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางนะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาใช้เส้นทางอยู่ทางพิเศษบุรพาวิถีปรากฏว่าเป็นฝั่งขาออกนะจุดนี้คืออยู่ช่วงเหนือเซ็นทรัลบางนาลักษณะคือตามในภาพเลยนะฮะคือมีชายเป็นต่างชาตินะเป็นฝรั่งนะใส่เสื้อสีแดงนะครับแล้วก็กางเกงนะขาสั้นแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางมาด้วยเขาไปเดินอยู่ข้างบนนะทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกอยู่ในช่องทางซ้ายนะครับเราก็เลยรีบประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุรพาวิถีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งไปดำเนินการที่เกิดเหตุนะก็ถ้าตามภาพนี่จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่นี่ใช้รถจักรยานยนต์นะครับเป็นยานพาหนะแล้วก็ขับไปช่วยเหลือสำหรับผู้ชายชาวต่างชาติท่านนี้นะฮะเห็นบอกว่ามีทั้งกระเป๋าเดินทางมีทั้งกระเป๋าเป้ด้วยนะเจ้าหน้าที่จราจรทางพิเศษก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ทำการช่วยเหลือมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริด้วยนะที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือก็พาเขาลงมาข้างล่างด้วยความปลอดภัยได้นะฮะเพราะว่าด้านบนนี่โอ้อันตรายนะยิ่งรถน้อยๆแบบนี้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าขับกันเร็วนะใช้ความเร็วด้วยเมื่อช่วงเช้าก็มีผู้ใช้เส้นทางเขากังวลมาเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุอีกอย่างนึงเป็นต่างชาติด้วยแล้วมาคนเดียวด้วยนะมาคนเดียวด้วยนะครับไม่รู้ว่าขึ้นไปเดินได้ยังไงหรือว่าใครไปพาทิ้งไว้ข้างบนหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพอเราแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือนะแล้วก็พาตัวเขาลงมาด้านล่างได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณทางผู้แจ้งด้วยเห็นบอกว่าชื่อคุณแบงค์นะที่แจ้งมาเมื่อช่วงสายๆนะครับก็ตอนนี้ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะเสร็จไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ลงมาพื้นล่างได้อย่างปลอดภัยแล้วสำหรับฝรั่งท่านนั้นนะครับคุณ 3M รายงานบอกว่าอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เมฆครึ้มยังไม่มีฝนนะแล้วก็คุณกระปุกแดงที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ช่วงหลังบ่ายโมงเป็นต้นมานะครับก็มีทางข้อมูลหลังใหม่นะที่รับแจ้งมาเมื่อสักครู่บอกว่าสภาพการจราจรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพระรามหนึ่งอังรีดูนังทางฝั่งพญาไทบรรทัดทองวันนี้ดูจะชะลอตัวแล้วก็ด้านของบำรุงเมืองที่จะไปกษัตริย์ศึกนะก็บอกว่ามีปริมาณรถมากแล้วก็มีชะลอตัวเช่นกันสุขุมวิทพร้อมพงอโศกเอกมัยทองหล่อนะบอกเคลื่อนตัวช้าตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับแล้วก็อโศกมนตรีที่จะมุ่งหน้าไปด้านของบริเวณช่วงอโศกเพชรนะอโศกเพชรบุรีเขาก็บอกว่าได้ตามรอบไฟรถจะเยอะกว่าส่วนทางฝั่งแยกพระราม9มุ่งหน้ามาแยกอโศกเพชรบุรีก็ หนาแน่นอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งเพชรบุรีที่มาจากคลองตันเอกมัยทองหล่อพร้อมพงด้านนี้ก็ได้ช้านะแล้วก็ทางฝั่งแยกอโศกเพชรที่จะมุ่งหน้าไปเพชรอุทัยก็ยังมีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนพระราม9รับแจ้งว่ายังเคลื่อนตัวได้นะยังไม่มีปัญหาการจราจรไปกลับนะครับคุณพรพันธ์ฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone แต่ไม่ได้แจ้งรุ่นมานะบอกเป็น iPhone สีดำนะฮะใส่เคสรูปเชอร์รี่ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองนะครับจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากหัวลำโพงแล้วก็มาลงที่ถนนทรงวาดตอนประมาณสักเที่ยงครึ่งของวันนี้นะเมื่อสักครู่นี้เองนะเมื่อสักครู่นี้เองเป็นแท็กซี่สีเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะขึ้นมาจากหัวลำโพงแล้วก็มาลงที่ถนนทรงวาดนะครับตอนประมาณสักเที่ยงครึ่งนะถ้าฟังอยู่นะครับช่วยติดต่อกลับหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านใดที่เป็นผู้ขับรถสาธารณะนะครับหรือว่าเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นรถต่อเนี่ยหากว่าไปเจอสิ่งของที่เก็บได้นะท่านก็สามารถแจ้งกลับมาทางจสน.ของเราได้1137หรือว่าดอกจัน1808อย่างที่บอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อสักครู่นะครับว่าสภาพการจราจรเส้นพญาไทที่มาจากทางฝั่งของหลังน้ำเนี่ยรถจะเยอะจนไปถึงบริเวณช่วงราชเทวีแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็บริเวณช่วงแยกปทุมวันนะครับที่จะไปตัดพระราม1เนี่ยก็บอกว่ารถมากนะครับทั้ง2ฝั่งเลยแต่ถ้าผ่านพ้นตรงสัญญาณไฟบริเวณแยกปทุมวันไปก็ดีขึ้น3ย่านก็จะมีชะลอตัวตัดพระราม4นะพระราม4มาไทยเบลเยียมก็รถเยอะแถวสารแดงถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหานะครับถ้ามาจากทางด้านของสารแดงมุ่งหน้าไปหัวลำโพงไปทางด้านของสะพานเหลืองมหานครเข้ามาเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสะท้อนเหนืออาจจะดูแน่นหน่อยนะท้ายก็อยู่ประมาณแถวคอนแวนสารแดงมุ่งหน้าไปด้านของวิทยุส่วนฝั่งสะท้อนใต้นี่ยังใช้การได้นะสะท้อนใต้นี่ยังไม่ค่อยมีปัญหาตลอดเส้นทางเลยนะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็จะมีชะลอตัวกันสำหรับฝั่งขาเข้ารถจะเยอะนะครับแล้วก็มีท้ายแถวสะสมเล็กน้อยละสำหรับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้านะครับมีท้ายนะส่วนฝั่งกลับกันขาออกนี่คล่องตัวดีนะครับไม่มีปัญหาการจราจรขาออกด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปทางฝั่งกรุงธนบุรีไปทางฝั่งราชพฤกษ์ก็ยังใช้การได้นะครับส่วนทางด้านของรามคำแหงตรงช่วงตัดพระราม9เนี่ยรับแจ้งว่ามีชะลอตัวนะบริเวณจุดดังกล่าวนะแต่ว่าท้ายไม่ยาวนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพญาไทอีกช่วงหนึ่งที่รับแจ้งว่ารถเยอะก็จะเป็นแถวบริเวณแยกพญาไทแยกราชเทวีไปกลับเลยทั้งสองฝั่งเลยครับในช่วงเวลานี้ก็รถมากนะในพื้นที่ซอยโยธีต่อเนื่องไปทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชะลอตัวนะครับแล้วก็ด้านของลาดวิถีที่มาจากแยกตึกชัยก็ได้ช้าเหมือนกันนะได้ต่ำรอบไฟช่วงแยกตึกชัยไปการเรือสังฮีเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะด้านบนสะพานสังฮียังไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ทางฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ชะลอตัวเหมือนกันทางด้านที่มาจากพระราม9ก็ชะลอตัวช่วงตัดประชาสงเคราะห์นะส่วนฝั่งกลับกันไปแยกพระราม9นี่ยังใช้การได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรอีกจุดนึงที่มีชะลอตัวจะเป็นพหลที่รับแจ้งว่าเกษตรใส่หน้าเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็ฝั่งที่มาจากแยกรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษตรนี่ก็ได้ช้าเหมือนกันทางฝั่งของวงสว่างไปรัชดาภิเษกแยกประชานุกูลชะลอตัวนะครับบริเวณจุดดังกล่าวต้องผ่านพ้นช่วงใต้ทางพิเศษศรีรัตน์ไปก่อนมุ่งหน้ามาต่างระดับประชวิภาไปทางด้านของรัชโยธินถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นด้านของติวานนท์ค่อนข้างติดนะแล้วก็มีท้ายสะสมพอสมควรฝั่งที่มาจากแยกติวานนท์ก่อนถึงตัดซอยเรวดีนะครับจะเจอท้ายแถวเลยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปสนามบินน้ำสามัคคีก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนทางฝั่งรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายก็จะชะลอตัวแล้วก็มีท้ายสะสมเช่นกันฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับฝั่งกลับกันนี่ดูแล้วการจราจรใช้กันได้ดีเลยรัตนาธิเบศถ้าจากงามวงวานจากแครายออกไปทางด้านของสะพานพนังเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ก็ดูจะยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับยังคล่องตัวอยู่ทั้ง2สะพานเลยนะสะพานพนังเกล้าเข้าออกทั้ง2ฝั่งด้วย ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะครับล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วขอบคุณทางสนบางโพงผางด้วยจะเป็นเส้นนราธิวาสราชนครินทร์นะก็บอกว่าบริเวณช่วงหน้าดีอัพพระราม3เป็นรถเก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์แล้วเห็นบอกว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเป็นผู้หญิง1รายเจ้าหน้าที่ก็เข้าช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเป็นพื้นที่สนบางโพงผางนะครับเห็นบอกว่าล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากสน.บางโพงผางการจราจรเมื่อสักครู่เคลื่อนตัวได้ช้านะครับแต่พอหลังจากที่เขาได้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายช่วยเหลือคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไปการจราจรก็ดีขึ้นสำหรับจุดดังกล่าวนะครับบริษัทวิทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับทางท่านสมาชิกนี่ก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับทางโครงการเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20 วันส่วนเรื่องของคุณสมบัติเงื่อนไขที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นั้นต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลครับมีอายุรถไม่เกิน7 ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกประเภทที่1สามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6 เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888สำหรับประเภทที่3นะครับเงื่อนไขเขาก็จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ยังเหมือนเดิมนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมครับเรื่องของการผ่อนชำระประเภทที่3ก็สามารถผ่อนชำระได้เหมือนกัน 0% นาน3 เดือนนะครับสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยครับหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถนะฮะจากทางวิทยานะมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3นะครับถ้าเข้าเงื่อนไขต่างประเภทไหนก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลย02-150-0888ครับคุณบัวจันทร์สวัสดีครับพี่บัวจันทร์
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: อยู่ที่ไหนครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังจสรทุกท่านนะครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ผมใช้พระราม2ขาออกกับคุณเสมา
0: ครับเป็นไงบ้าง
1: จากทางระดับการกัญจนาภิเษกมาเลยมาถึงบางกะดีอ่ะมันจะรถค่อนข้างหนาแน่นนะครับคุณเสมา
0: ครับ
1: ทั้งทางด่วนทั้งคู่ขนานนะแต่ว่าคู่ขนานมันมีเขามาซ่อมไฟ2ทางครับผมมันเป็นรถเป็นยกสูงขึ้นไปทางเป็นรถกระเช้าอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: เขาซ่อมใหม่ไฟสองทางก็จะเสียช่องจราจรไปประมาณ1 เลนอ่ะ
0: อ้าวรถติดไหมพี่บัวจันตรงนั้น
1: คู่ขนานเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับ
0: นิ่งเลยเหรอ
1: ใช่เพราะว่ามันเบียดกันอยู่ตรงนั้นนะครับเลยบางกะดีมานิดนึง
0: ท้ายยาวไหมพี่บัวจัน
1: เมื่อกี้ผมวิ่งมาจากมาจากเรียบด่วนนะจากมาทุ่งคู่มาก็ติดแต่แดดโน้มมาเลยนะ
0: โอ้พอสมควรแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มาเบียดกันอยู่นั้นผมตอนนี้ผมเข้าทางหลักได้ละแต่ก็ไม่ถึงกับว่าติดก็ไปได้เรื่อยๆอยู่ทางหลักนะ
0: ทางหลักดีกว่าใช่ไหมพี่บัวจัน
1: ดีกว่าถ้าเกิดว่าใครวิ่งมาจากทางทางไอ้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งขอทางเส้นท่านทางอะไรของนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: น่าจะใช้ไอ้ทางคู่ทางด่วนจะดีกว่านะ
0: ช่องทางหลักดีกว่าเนาะ
1: ครับผม
0: ครับแล้วถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปข้างหน้าเป็นยังไงบ้างพี่บัวจัน
1: ผ่านพ้นมาก็ดีขึ้นครับผมไม่มีไอ้ผลกระทบนะครับไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ก็ด้านหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาตั้งด่านคนดำนิดนึงก็จะชะลอตัวนิดนึงครับ
0: ครับ
1: น่าจะมีเหตุตรงนี้ด้วยครับผมก็เลยทำให้รถชะลอตัวแล้วผ่านพ้นมาก็คล่องตัวดีนะคุณเสมา
0: ครับแล้วกลับกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ทางกลับกันก็ไม่ติดครับคล่องตัวดี
0: ครับพี่บัวจันมีคนเขาติดใจฝรั่งจากพี่บัวจันอะที่วันนั้นเอามาให้อ่ะ ถ้าจะสั่งซื้อนี่ได้ไหมหรือยังไง
1: ได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมอ๋อ
1: ได้คร
0: ับมันต้องมีขั้นตรงขั้นต่ำอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ขั้นต่ำหมายถึงว่าให้มาส่งถึงที่นี่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่
1: คือฝรั่งนี้มันตัดไม่ได้ทุกวันนะคุณเสมาคือตัดมาจากศูนย์ได้ตรงนะครับ
0: ม
1: ันจะ
0: เหมือนต้องรอรอบอ่ะ
1: ใช่ครับรอรอบครับ
0: เอ้ยเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่เราติดต่อไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราติดใจฮะพี่บัวจันทร์เขาบอกอร่อยมาก
1: ได้ครับถ้าเกิดว่าวันไหนผมจะทักไลน์มาหาทางไลน์นะ
0: ได้ได้อันนี้เขาเรียกสายพันธุ์อะไรอ่ะพี่บัวจันทร์ที่เอามาให้อ
1: ่
0: ะ
1: เป็นหงส์ปอสือครับ
0: หงส์ปอสือ
1: หงส์ปอสือครับผม
0: อ๋อโอเคโอเคอ่ะยังไงเดี๋ยวผมแจ้งเจ้าหน้าที่เราให้นะเขาติดใจอ่ะวันนั้นเอามานี่โอ้ติดใจกันใหญ่เลยมันกรอบอร่อยมากเลยนะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่บัวจันทร์เดี๋ยวยังไงให้เจ้าหน้าที่เราติดต่อไปแล้วกัน
1: ได้ครับผมยินดีคร
0: ับ ขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดี
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบัวจันทร์ด้วยนะฮะพอดีวันนั้นพี่บัวจันทร์ก็แวะมาแล้วเอาฝรั่งมาฝากนะบอกเป็นสวนของพี่เขาเองโอ้ปรากฏทีมงานติดใจสิครับอร่อยอร่อยนะอร่อยมากก็เลยสอบถามมาก็รอให้พี่บัวจันทร์โทรเข้ามาก่อนจะได้สอบถามนะบังโทรมาพอดีนะฮะเป็นเรื่องของกรณีซ่อมไฟแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจรด้วยเส้นพระรามสองขาออกนะแถวๆบางกะดีนะเลยมานิดหน่อยนะจะมีรถเครนของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังซ่อมไฟอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายนะเลยไปก็มีเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจรนะก็ชะลอตัวจุดนี้แหละนะช่องทางหลักจะเคลื่อนตัวได้นะครับชะลอตัวกันหน่อยเคลื่อนตัวได้แต่ว่าไปกันแบบช้าหน่อยนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นคู่ขนานก็ชะลอตัวเหมือนกันนะคู่ขนานก็ชะลอตัวเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยพี่บัวจันทร์บอกว่าช่องทางหลักดูจะดีกว่านะครับแต่ก็รถทั้งคู่ขนานทั้งช่องทางหลักตอนนี้ก็ได้ช้ากันอยู่ใจเย็นๆหน่อยนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเห็นบอกด้านหน้าก็ไม่ติดละด้านหน้าก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับเป็นช่วงแถวบางกะดีนะเลยไปนิดหน่อยนะครับฝั่งกลับกันยังใช้ได้นะฝั่งกลับกันก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ปริมาณรถหลักตอนนี้ก็ได้ช้ากันอยู่ใจเย็นๆหน่อยนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเห็นบอกด้านหน้าก็ไม่ติดละด้านหน้าก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับเป็นช่วงแถวบางกะดีนะเลยไปนิดหน่อยนะครับฝั่งกลับกันยังใช้ได้นะฝั่งกลับกันก็บอก

0: เรดาร์ตรวจอากาศนะครับก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะยังไม่มีกลุ่มฝนจะมีแบบประปรายอยู่ที่ศรีประจันอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับเป็นฝนแบบเล็กน้อยแล้วก็กระจายตัวกันอยู่ที่บริเวณศรีประจันที่สุพรรณบุรีนะครับยังไม่มีแถวปริมณฑลแถวฝั่งธนแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพยังไม่พบกลุ่มฝนในช่วงเวลานี้นะครับเชิงทางลงสะพานพระราม3ฝั่งที่จะมาเจริญราษฎร์นี่ชะลอตัวนะนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็การจราจรนี่ใช้การได้ดีขึ้นนะ5แยกนาละนองยังไม่ติดนะครับรถแน่นหน่อยจะเป็นวิทยุเพลินจิตพระราม1พญาไทแยกราชเทวีนะครับแล้วก็ทางฝั่งพระราม4 3ย่านสารแดงไปกลับรัชดารัชดาถ้าไปพระราม4ไม่ติดนะถ้าไปพระราม4ไป5แยกนาละนองเนี่ยฝั่งนี้ไม่ติดนะแต่ถ้าเข้ามาทางอโศกนี่จะได้ชานะแล้วก็วิทยุไปเพลินจิตอันนี้ก็ชะลอตัวเหมือนกันบำรุงเมืองไปกษัตริย์ศึกวันนี้ดูจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับจุดดังกล่าวแล้วก็ด้านของเพชรบุรีวันนี้รถเยอะนะช่วงคลองตันมาเอกมัยไปทองหล่อไปเพชรอุทัยอันนี้ก็ชะลอตัวเหมือนกันนานาเต้นด่วนเพลินจิตสุขุมวิทนะรถเยอะนะครับรถมากนะสำหรับจุดดังกล่าวแล้วก็ลาดวิถีที่เข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้งฝั่งที่มาจากตึกชัยและฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับบริเวณจุดดังกล่าวด้านของพหลสะพานควายใช้ได้นะ5แยกยังไม่ติดนะ5แยกด้านของพหลเข้าออกด้านของวิภาวดีรังสิตนะเข้าออกสุทธิสารก็ยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับยังไม่มีปัญหาราชวิภาก็ใช้ได้นะจะมีแน่นหน่อยนะจะเป็นส่วนรัชดาที่มาจากวงสว่างจะไปประชานุกูลอันนี้จะชะลอตัวนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปต่อเนื่องราชวิภาราชโยธินก็ใช้ได้ส่วนฝั่งกลับกันยังไม่ติดนะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: เป็นคุณเสมาเงาก็เลยโทรกระแซว
0: อ๋อครับผมครับ
1: แค่ถ้ายิงเป้ามาก็ออกมาจากด้านในเลย
0: ครับ
1: คือจากตะลาการก็เลยมาเข้าตัวที่เจ้าวิ่งมาทางด้านนี้ก็ติดกับสัญญาณไปนะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ตำแหน่งนิดนึงไอ้ตรงแยกโรงเรียนสรินทรนะครับมีสัญญาณไฟ
0: ครับ
1: สมัยก่อนมีแต่สัญญาณไฟกระพริบแต่ว่ามาประมาณสักเดือนกว่า
0: ครับ
1: ไม่ถึง2เดือนเนี่ยเปิดเป็นสัญญาณไฟเขียวเหลืองแดงแล้ว
0: อ๋อ
1: ที่นี่กลางคืนก็เปิดกระพริบอีก
0: อ้าวเหรออ๋อ
1: ครับและทีนี้ตอนเช้าเนี่ยจาก 6:00 น.ไปจนถึง 8:00 โมงเนี่ยทำไมยังกระพริบอยู่อีกล่ะ
0: ลืมปิดหรือเปล่า
1: ลืมมาเปิดให้มันใช้งานได้ก็ยังกระพริบอยู่เวลานี้รถเขามาขนเกลียงกันเติมไปหมดยังเมื่อเช้าผมก็เข้าไปตรงนั้นพอดีมันก็ต้องผ่านบ้านนะแล้วทำไมไฟยังกระพริบอยู่ยิ่งวุ่นวายเลยทีนี้พอรถเยอะเนี่ยถ้ามีสัญญาณไฟมันก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวิ่งตรงมันก็ทะลุมันเป็นสี่แยกพอดี
0: ครับ
1: ไอ้ตรงหน้าโรงเรียนสิรินธรตรงนั้นมันนะ
0: ครับ
1: ก็ยังไงช่วยเปิดให้มันใช้งานได้ตั้งแต่6โมงเพื
0: ่
1: อก็เดี๋ยวก็เหมือน3แยกทหารบกนี่หรอกตอนนี้ไม่เป็นแล้วเราเรียนบ่อย
0: ๆครับ
1: เช้ามาจะ8โมงแล้วคุณจะกระพริบอยู
0: ่ลืมสลับ
1: คือแต่ก็ตั้งออโต้ผิดคือตั้งแล้วเขาจะตั้งกี่โมงไงเพราะกลางคืนแล้ว2ทุ่มไปแล้วหรือ3ทุ่มไปแล้วก็กระพริบไปจนถึงเช้าใช่ไหมทีนี้เช้ามันตั้งให้คุณกลับมันไม่กลับไงไอตัวนี้ตัวสั่งมันไม่สั่งเพราะไม่สั่งยังไม่ทำงานตามปกติหรือเขาจริงๆแล้วเขาจะตั้งเลยตั้งเวลาไงเขาเรียกตั้งเวลาได้ที่รู้ทั่วไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก่อนจะจอดเขาจะตั้งเวลาไว
0: ้
1: แต่ว่าถ้ามันยังกระพริบอยู่ตำรวจผ่านมาก็น่าจะมาตรวจให้นะเพราะว่าแหมอย่างนี้ก็มาต้องไปเรียนกันเต็มไปหมดแล้วมันติด
0: ครับ
1: ครับมันเรียนไม่น้อยนะก็อ่านมาจากบอกโล่งๆนะไม่เป็นปัญหาถ้าดูฝนเวลานี้ก็ไม่มียังไม่มีมีเมฆเมฆมากเท่านั้นเองไม่มีกลุ่มฝนเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99นะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
0: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
0: บอกแล้วไงไวไหม
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ

0: ุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ข้อมูลจากธนาคารออมสินครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัตโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติรับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับโดยจะโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางธนาคารออมสินด้วยครับมีทางกรมเจ้าท่านะครับประกาศเรื่องของการควบคุมการเดินเรือนะครับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือกรมเจ้าท่าประกาศควบคุมการเดินเรือรองรับการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศกรมเจ้าท่าประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยครับเพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จขอให้เรือหลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามตั้งแต่เวลา 12:30 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จห้ามเรือทุกชนิดผ่านขอให้ผู้ประกอบการเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการฝึกซ้อมครับ17 20 27สิงหาคม2569นะครับประกาศจากกรมเจ้าท่านะครับขอบคุณข้อมูลด้วยครับมาติดตามข้อมูลทางหลังไมค์กันต่อครับเมื่อสักครู่รับแจ้งวุฒิทางการคุณเทพฤทธิ์นะฮะที่ฝากข้อมูลไว้พี่เทพฤทธิ์บอกว่าไปทางด้านของตัดราชพฤกษ์วุฒิทางการมายังไม่มีปัญหานะในช่วงเวลานี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสำหรับวุฒิทางการทั้งสองฝั่งคุณเทพฤทธิ์ฝากข้อมูลไว้หลังไมค์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับเลยมีซ้อมอพยพหนีไฟช่วง 14:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับที่อาคารปิยวรรณทาวเวอร์พหลโยธินนะถนนพหลโยธินช่วง 14:00 น.ถึง 17:00 น.อาคารปิยวรรณทาวเวอร์ถนนพหลโยธินเขตพญาไทนะครับจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาแล้วก็มีรับแจ้งเมื่อสักครู่นะที่ยิงเป้าของคุณหัวโต99นะครับทรงพลเพชรเกษมด้านของนครปฐมการจราจรยังไม่ติดเคลื่อนตัวได้แต่ว่ากรณีซ่อมไฟของคุณบัวจันทร์เนี่ยส่งผลการจราจรเนี่ยชะลอตัวด้วยนะครับเนื่องจากว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับกดขันวินัยจราจรอยู่พระราม2ขาออกเลยบางกะดีมามีรถเครนเจ้าหน้าที่กำลังซ่อมไฟอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายนะเลยไปใช้การได้ดีขึ้นแล้วก็ฝั่งกลับกันบอกว่าปริมาณรถมากขาเข้าต่างระดับพระราม2เข้ามาแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาการจราจรทางฝั่งของพระราม2ช่วงที่จะขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครดาวคะนองมีชะลอตัวสำหรับฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันลงมาจากทางด่วนยังไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้สะพานตากสินขาเข้ารับแจ้งว่ายังเคลื่อนตัวช้าแล้วก็เป็นสะพานเดียวนะครับเนี่ยที่ยังติดกันอยู่นะครับส่วนสะพานอื่นๆนี่ไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพ สะพานพระราม9วงแหวนอุตสาหกรรมนะครับสะพานภูมิพล12สะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8สะพานสังฮีนะหรือว่าสะพานกรุงธนสะพานพระราม7เนี่ยใช้ได้หมดนะครับสะพานพระราม5นะสะพานพระนั่ง9นะครับก็ยังใช้ได้นะครับที่แน่นเพิ่มเติมมากขึ้นจะเป็นโซนแถวในเมืองนะครับรับแจ้งว่าแถวสุขุมวิทแถวอโศกแถวเพลินจิตพระราม1แล้วก็เพชรบุรีจตุรทิศนะศรีอยุธยาพญาไทนะเนี่ยรับแจ้งว่าลดเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงเกือบจะบ่าย2ด้านของสุขุมวิทแถวทองหล่อเข้ามาเห็นบอกแน่นนะไปทางโซนแถวพร้อมพงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับคุณสามเอ็มอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เมฆครึ้มยังไม่มีฝนครับขอบคุณด้วยนะครับคุณสามเอ็มคุณกระปุกแดงคุณกุ๊ดมิกคุณเอกชัยสวัสดีพี่เอกชัยด้วยนะครับลำลูกกาแถวคลอง2มุ่งหน้าขาออกกาญจนารถมากครับนะขอบคุณพี่เอกชัยมานะดีด้วยอันนี้หนังแซลมอนทอดกรอบนี่อร่อยมากนะวันนั้นได้ชิมอีกแล้วอร่อยอร่อยขอบคุณมากนะฮะนี่ก็เพิ่มเติมลำลูกกาแถวคลอง2มาให้นะวันนี้ไปทางด้านของกาญจนารถมากก็จะเป็นตัดกาญจนาตะวันออกนะมุ่งหน้าจากลำลูกกาคลอง2ไปตัดกับสาย9นะตะวันออกพี่เอกชัยบอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเดี๋ยวไปดูโซนสาย9ให้นะครับแล้วก็เก็บตรงคลองหลวงคลองหลวงยังไม่ติดแล้วก็รวมไปถึงคลองหลวงขาออกจะมีแถววัดธรรมกายนะที่มาจากบางขันนะจุดนี้ชะลอตัวรังสิตนครนายกจะมีคลอง2แล้วก็ก่อนถึงตัดสาย9นิดหน่อยท้ายก็ไม่ได้ยาวกลับกันก็มีชะลอตัวของ3ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นรังสิตปทุมยังใช้ได้นะท้ายแถวยังสั้นลำลูกกาสายใหม่ยังไม่ติดคูคตยังเคลื่อนตัวได้อ๋อมาติดตรงคลอง4ขาออกเหมือนเดิมเลยตรงแยกนะท้ายค่อนข้างยาวสะสมผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีที่เมื่อช่วงสายนะที่เกิดเหตุการณ์มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเขาไม่รู้ขึ้นไปอยู่บนทางพิเศษบุรพาวิถีได้ยังไงนะเดี๋ยวไปคุยกับ1ท่านที่ไปช่วยเหลือตอนนั้นด้วยนะจ่าสิบตรีปัญญาศิลป์ผาเบ้านะฮะผบ.หมู่งาน2กองกำกับการ6จราจรโครงการพระราชดำรินะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเห็นบอกเมื่อช่วงเช้านี้ไปกับทางทีมงานด้วยเหรอครับจ่าครับ
1: ใช่ครับพอดีทางศูนย์วิทยุโครงการได้รับแจ้งเรื่องไอ้เด็กป่วยจะมาจากชลบุรีจะมาลงรอพอสิริราชครับระหว่างทางที่จะไปรับพอดีเห็นชาวต่างชาตินั่งอยู่บนทางด่วนบุรพาวิถีทางสวัสดิ์พิรุธหมายอ่องก็เลยพาทีมงานไปคือไปสอบถามว่าอะไรยังไง
0: ว่ามายังไงใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่ายังไงบ้างครับ
1: เขาก็บอกว่าเหมือนว่าแท็กซี่อ่ะที่คุยกันนะครับที่เข้าใจแท็กซี่เหมือนแท็กซี่อ่ะพาเขามาลงตรงนั้นแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเขาก็เลยนั่งรอครับนั่งรออยู่ตรงนั้น
0: เป็นแท็กซี่ที่เขาโบกมาเหรอฮะ
1: ใช่ครับเขาบอกว่าอย่างนั้นครับ
0: อ๋อรอแล้ว
1: ไอ้ตัวนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นยังไงครับ
0: อ๋อเขาพูดภาษาอะไรครับเวลาเขาสื่อสารกับเราเนี่ย
1: ตอนนั้นคุยเป็นภาษาอังกฤษครับท่านสวัสดิ์เป็นรู้ด้วยเขาจะปีกไปเขาก็บอกว่าเขาจะไปพัทยา
0: แล้วเขาเล่าให้ฟังไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแท็กซี่ถึงไปปล่อยเขาข้างบน
1: พอดีไอ้ตัวนี้ไม่ได้คุยเยอะเพราะว่าข้างบนรถมันเร็วคร
0: ับ
1: ว
0: ิ่
1: งเร็วก็เลยท่านสวัสดิ์เป็นรู้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาไปคุยข้างล่างดีกว่า
0: เขาเป็นชาวอะไรอ่ะครับ
1: ไม่ได้ถาม
0: อ๋อครับมาคนเดียวใช่ไหมฮะ
1: มาคนเดียวครับ
0: โอ้โหแล้วเราไปส่งเขาที่ไหนอ่ะ
1: พอดีพอลงไปข้างล่างมันมีไอ้ขนส่งกรุงเทพพัทยาพอดีอยู่ข้างล่างนะครับลงไปประมาณ500เมตรได้ครับ
0: มัน
1: มีอยู่นั่นพอดีครับ
0: อ๋อเราก็เลยไปส่งเขาที่ขนส่งพอดีเลยแล้วเขาก็ขึ้นรถต่อไปเองอย่างนี้แหละฮะ
1: ใช่ครับเขาก็ขึ้นไปครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยฮะที่ไปช่วยเหลือเนี่ยเห็นบอกเขาเป็นคนสเปนเหรอครับพูดภาษาสเปนด้วยเหรอ
1: ใช่ครับก็พูดเนี่ยแล้วก็เขาพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้ว
0: อังกฤษด้วยสเปนด้วยเนาะ
1: มันอยู่นะคร
0: ับ แล้วเขาได้บอกอะไรไหมฮะนอกเหนือจากนี้
1: เขาไม่เขาก็thank you เรียกมาแล้วก็พากันดีเลยครับ
0: เขาก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่รู้เขาโดนทิ้งมานานหรือยังเนาะที่อยู่ที่นั่งรออยู่ตรงเนี้ย
1: ใช่ใช่ครับตอนนี้พวกผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าพวกผมไปไอ้นี่นะคือพวกผมรีบไปรับเด็กต
0: ่ออ๋อครับ
1: พอดีมันมีคนส่งอยู่ใกล้ๆก็เลยเนี่ยครับสวัสดิ์ก็เลยรีบพาไป
0: ก็ได้สองภารกิจเลย
1: ใช่
0: ใช่ไหมภารกิจหลักด้วยแล้วก็ภารกิจที่ไม่คาดฝันอยู่ดีๆไปเจอพอดีเออโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่มาเพิ่มเติมให้
1: คร
0: ับ นะครับเจออย่างนี้บ่อยไหมฮะเนี่ยระหว่างทางที่เราออกตัว
1: เจอบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยครับ
0: เพราะมันด้านบน
1: ครับมันก็ต้องแปลกๆอยู่แล้วว่ามันอยู่ข้างบน
0: นั่นน่ะสิแล้วตอนเขาเห็นเจ้าหน้าที่เขาตกใจไหมหรือว่าเขาขอความช่วยเหลือไหมตอนที่เจ้าหน้าที่ขับไปเจอเนี่ย
1: ตอนพวกผมไปคือไปเจอเลยครับคือพวกผมก็ไม่ไอ้นี่นะครับพอดีไปเจอเลยก็เลยต้อง
0: ช่วยเหลือเลย
1: พาช่วยเหลือแล้วครับ
0: ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเพิ่มเติมให้ครับจ้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณจ่าสิบตำรวจปัญญาสินผ่าเบ้านะครับผบ.หมู่งาน2กองกำกับการ6จราจรโครงการพระราชดำรินะฮะก็บอกว่าแท็กซี่นะฮะก็บอกว่าพามาแล้วก็มาปล่อยตรงเนี้ยนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยคือยังคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่ารถมันวิ่งเร็วด้วยข้างบนนะครับแล้วเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนสลับกันด้วยนะคือเจ้าหน้าที่เขาก็พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าท่านเนี้ยน่าจะเป็นชาวสเปนนะฮะเขาบอกว่าพูดภาษาอังกฤษสลับกับภาษาสเปนนะก็แปลภาษากันนะคือใจความที่ได้ก็คือเขาอ่ะต้องการไปชลบุรีนะครับแต่ปรากฏว่าแท็กซี่อ่ะมาส่งเขาตรงเนี้ยนะแล้วก็มาทิ้งเขาไว้นะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่ทราบนะฮะก็เลยพาลงมาแล้วถามว่าจะไปชลบุรีก็เลยมาส่งที่ขนส่งด้านล่างนะครับเขาก็ขอบคุณนะทางทีมงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งขึ้นรถไปนะไปต่อที่ชลบุรีนะครับอันตรายนะด้านบนแดดแรงด้วยนะเมื่อช่วงสายๆพอดีเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระแสน้ำไหลหลากเข้าท่วมบริเวณหย่อมบ้านกลางน้ำหรือบ้านขุนน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ลูกค้าต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทา
3: เพจเฟซบุ๊กแม่ห้องสอนเมืองสามหมอกโพสต์คลิปสภาพความเสียหายหลังน้ำป่าลดระดับลงเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมระบุข้อความว่าบริเวณย่านบ้านกลางน้ำหรือบ้านขุ่นน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งตั้งอยู่ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์แม่ครูแม่ห้างสอนหลังถูกกระแสน้ำไหลหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาประมาณ 22:30 นของคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายงานว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ไหวตัวทันและสามารถอพยพหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์กับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยค่ะ
4: ทุกย่างก้าวทุกจังหวะและทุกตำแหน่งล้วนต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างละเอียดเพื่อให้ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเป็นไปอย่างถูกต้องพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติที่กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์กำลังพลและผู้ร่วมเดินในริ้วขบวนอยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางตรวจเยี่ยมการซักซ้อมติดตามความพร้อมและให้คำแนะนำพร้อมส่งกำลังใจแก่กำลังพลโดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนใส่ใจในรายละเอียดของทุกขั้นตอนการซ้อมภายในหน่วยเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและจะเข้าสู่การซ้อมรวมการตั้งแต่เดือนกันยายนก่อนซ้อมย่อยในพื้นที่จริงช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนและซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่6และ12ธันวาคมเพื่อให้ทุกองค์ประกอบของริ้วขบวนเป็นไปอย่างถูกต้องสง่างามตามโบราณราชประเพณีก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในห่วงวันที่15ถึง19ธันวาคม2569เบื้องหลังความสง่างามในวันพระราชพิธีคือการฝึกซ้อมอย่างตั้งใจของกำลังพลทุกนายเพื่อให้ทุกย่างก้าวเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติสูงสุดณัฐชัยลิ่มพลอยรายงาน
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันสวยงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticket.major.com
5: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้านะฝ่ายหนูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่
1: ากันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ใส่เราเลยไหมคะถวาย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: รฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปารภบริเวณซอยราชปารภ16ถึงบริเวณซอยราชปารภ14ครับเพื่อดำเนินงานติดตั้ง temporary deck สถานีราชปารภโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกาครับถึงวันที่31ตุลาคม2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปารภ2ช่องจราจรชิดทางเท้าฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำบริเวณซอยราชปารภ16ถึงบริเวณซอยราชปารภ14เพื่อดำเนินงานติดตั้ง temporary deck สถานีราชปารภตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกาถึงวันที่31ตุลาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนราชปารภบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับข้อมูลทางหลังไมค์นะครับเพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางที่ฝากกันไว้คุณมด X ครับก่อนหน้านี้ใช้ลำลูกกาเป็นฝั่งขาเข้าครับบริเวณช่วงคลอง4สายใหม่วัชรพลที่จะมุ่งหน้าไปคลอง2ทางลัดเสมาฟ้าครามคุณมด X บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะครับคุณต้อมจอมทองอยู่บรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้าเขาบอกว่าบรมขาเข้าวันนี้ไม่เหงาครับตอนนี้รถเต็มพื้นที่เลยมีเมฆหนาแน่นรถยังแล่นได้เรื่อยๆครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะครับการจราจรไม่มีปัญหาทั้ง2ด้านครับที่ฝากไว้ทางด้านหลังใหม่คุณรุ่งมอเตอร์เวย์สาย7มีหินนะเขาบอกว่าเป็นหินขนาดประมาณ30ซมนะครับมันหล่นอยู่เลนขวานะเลยทางเข้าออกสุวรรณภูมิมาเล็กน้อยฝากระวังด้วยนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าเลยทางเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิมาเล็กน้อยมีหินก็บอกว่าขนาดประมาณ30เซนติเมตรตกหล่นอยู่ช่องทางด้านขวานะครับอันตรายก็เลยอยากจะฝากเตือนผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังแต่การจราจรคุณรุ่งบอกว่าไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้คุณสรันพบเห็นคนวิกลจริตเดินนะก็บอกว่าเป็นผู้ชายอยู่ที่พระราม2ฝั่งขาเข้าช่วงเลยแยกหัวกระบือเล็กน้อยมีผู้ชายนะครับน่าจะสติไม่ดีเดินอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายฝากระวังด้วยนะครับส่วนการจราจรคุณสรันบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ครับไปกลับยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับทั้งสองฝั่งพระราม2บริเวณช่วงแถวแยกหัวกระบือตัดกับบางขุนเทียนนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านแต่ว่าฝากระวังผู้ชายคนดังกล่าวด้วยเขาเดินอยู่ช่องทางหลักเลย หรือว่าช่องทางด่วนนี่แหละครับเขาอยู่เลนซ้ายนะครับฝากระวังด้วยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งว่ามีเหตุตรวจสอบกลุ่มควันปรากฏว่าไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นการอุ่นอาหารทิ้งไว้นะครับอยู่ภายในซอยพญาสุเรน13เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุนะฮะมีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันไปที่เกิดเหตุขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้แล้วก็ด้านของเพชรบุรีวันนี้ดูค่อนข้างแน่นนะครับรับแจ้งว่าคลองตันที่จะเข้ามาทางพร้อมพงเนี่ยแน่นเลยส่วนเพชรบุรีช่วงอุรุพงเพชรพระรามอันนี้เป็นปกติรถเยอะนะฮะเบี่ยงการจราจรแนวก่อสร้างกันจุดนั้นมุ่งหน้าราชเทวีต่อเนื่องมาประตูน้ำแล้วก็ที่รับแจ้งว่าพระราม4รถเยอะเหมือนกันกล้วยน้ำไทยที่จะมุ่งหน้ามาเกษมราษฎร์บริเวณช่วงใต้ด่วนพระราม4บ่อนไก่ต่อเนื่องไปไทยญี่ปุ่นนะเขาบอกว่ารถมากนะครับแล้วก็ทางฝั่งของวิทยุที่จะมุ่งหน้าไปเพลินจิตรับแจ้งว่ารถเยอะชะลอตัวเช่นกันคุณพระเกอินบอกว่ามีกลุ่มฝนแถวอ่างทองแล้วก็รังสิตแดดเริ่มเบาลงบ้างแล้วนะขอบคุณพี่ปะเกอินด้วยนะครับติดตามข่าวกันครับกับคุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรสอบปากคำคนขับรถนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีรับนะฮะว่าคาดไม่ถึงนะว่าทางผู้ต้องหาคุณฉลองเนี่ยจะลงมือเจาะยิงอาจจะไปเพิ่มเติมกันคุณบุษบงครับ
3: ค่ะคุณเสมาคะ
2: ครับ
3: ก็ต้องบอกว่ายังเป็นอัปเดตสถานการณ์อยู่หลังจากที่เมื่อศุกร์ที่แล้วเนาะ
2: ครับ
3: ก็เกิดเหตุยิงที่ลานจอดรถของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะทำให้พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีถูกนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.คนดังนะคะถูกยิงเสียชีวิต
2: ครับ
3: นะคะวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกพฤฒจรูนศาสตร์ผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรนะคะก็ไปพร้อมกับพนักงานสอบสวนนะคะไปสอบปากคำในยอดซึ่งเป็นคนขับรถประจำตัวของพันตำรวจเอกธงชัยที่โรงพยาบาลนะคะ
2: ครับ
3: ก็จากการสอบปากคำเนี่ยก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยลงมาจากตึกมาที่ลานจอดรถเพื่อที่จะเตรียมรถพานายกอบจไปที่งานไปอีกงานหนึ่งโดยเดินนำหน้าทั้งสองคนมาปรากฏว่าระหว่างที่นายกขึ้นมาบนรถแล้วตัวเองก็เตรียมจะออกรถเนี่ยนายฉลองก็เดินมาเคาะกระจกนายกก็ลดกระจกลงนายฉลองก็ชักอาวุธปืนขึ้นมาจ่อทันทีนายกก็นายกก็อบจก็ยกมือปัดแล้วบอกว่าอย่าทำแบบนี้แต่นายฉลองก็ยิงใส่ทันทีนะคะถ้าส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ถูกกระสุนเข้าที่ข้อมือด้วยความตกใจจึงรีบเปิดประตูรถลงมาหลบข้างรถก่อนที่นายฉลองจะวนหาแล้วก็ตะโกนถามว่าอยู่ไหนนะจึงฉวยโอกาสที่นายฉลองเดินวนหาหลบหนีไปขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่อส.ที่หน้าศาลากลางจนรอดตายมาได้นะคะนายยอดให้การด้วยว่าก่อนหน้าที่นายฉลองจะมาก่อเหตุนั้นนายฉลองมานั่งรอพบนายกอบจ. อยู่ที่หน้าห้องทำงานนะประมาณ20นาทีเพราะว่านายติดแขกอยู่นะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปพบกับนายกที่ห้องทำงานสักพักก่อนที่นายกจะเดินนำออกจากห้องมาห้องทำงานเพื่อไปอีกงานหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดมาก่อนว่านายฉลองจะมาลงมือก่อเหตุแบบนี้ทั้งที่ตัวนายกอบจ.กับนายฉลองก็รู้จักมักคุ้นกันมาหลาย10ปีไม่มีใครคิดว่านายฉลองจะพกอาวุธปืนติดตัวมาด้วยเหมือนตั้งใจเตรียมตัวมาก่อเหตุนะคะส่วนประเด็นสาเหตุที่ทำให้นายฉลองลงมือก่อเหตุนั้นนายยอดก็บอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดเพราะว่าสังคมเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งอะไรกันรู้แต่ว่านายกอบจ.เนี่ยเป็นฝ่ายช่วยเหลือมาตลอดนะคะเพราะว่านายฉลองมักจะมาพบเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นประจำส่วนประเด็นเงิน11ล้านบาทนั้นเคยได้ยินมาว่าสมัยที่นายกอบจ.กำลังทำหมู่บ้านขายแล้วเงินขาดมือก็ไปยืมมาจากนายฉลองนี่แหละ11ล้านบาทจริงแต่ก็ได้ใช้คืนกลับไปพร้อมกับดอกเบี้ยเป็นเงินเกือบ15ล้านบาทแล้วซึ่งเรื่องยืมเงินมันจบไปแล้วจนนายกถึงกับเปรยว่าเหมือนใช้หนี้บุญคุณฉลองไม่จบเลยมาบ่อยจนน่ารำคาญนะคะนอกจากนี้ยังย้ำด้วยว่านายกอบจ.เนี่ยเป็นคนช่วยเหลือพาเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรไปช่วยซื้อที่ดินบ้านพักของนายฉลองที่นายฉลองแอบภรรยานำไปจำนองขายฝากจนบ้านเกือบหลุดจำนองโดยที่ไม่เคยเอาเงินส่วนต่างอะไรเลยนะคะยกเงินทั้งหมดเนี่ยให้นายฉลองหมดเพราะเห็นว่าเพื่อนกำลังลำบาก จึงไม่เข้าใจว่าทำไมนายฉลองถึงต้องทำไมถึงขั้นต้องมาลงมือยิงนายตัวเองด้วยทั้งโดยหลังจากที่หายดีแล้วนะคะก็จะเดินทางไปร่วมงานศพของนายด้วยนะคะอันน
2: ี้
3: ก็เป็นเปิดใจแล้วก็รายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเหตุการณ์จริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะคะ
2: ครับ
3: ก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยผลประโยชน์จริงๆนะคะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมก็แล้วกันนะครบ1สัปดาห์พอดีนะคะเพิ่มเติมค่ะคุณเสมา
2: ค่ะครับขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวดิษฐ์ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับจากทางด้านของ PEA มาให้ได้ติดตามกันในช่วงเวลานี้นะครับทาง PEA กับเรื่องของการฝากย้ำเตือนนะครับการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปอย่างมั่นใจต้องอย่าลืมเช็คเรื่องของการรับประกันด้วยนะครับและเรื่องของมาตรฐานการติดตั้งการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปไม่ใช่แค่เลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ควรตรวจสอบเรื่องของการรับประกันอุปกรณ์และเลือกผู้ติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยและความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวแผงโซล่าเซลล์ต้องมีการรับประกันสินค้า product warranty ประมาณ10ถึง15ปีครับรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า performance warranty 25ถึง30ปีครับตัวอินเวอร์เตอร์รับประกันประมาณ 5-10 ปีแบตเตอรี่หากมีการติดตั้งด้วยนะครับต้องมีการรับประกันประมาณ 5-10 ปีอายุในการใช้งานประมาณ 4,000 ถึง 8,000 รอบการชาร์จขึ้นอยู่กับชนิดและผู้ผลิตครับนอกจากนี้ควรเลือกผู้ติดตั้งที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ได้มาตรฐานเพราะมีการรับประกันงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความมั่นใจในการใช้งานและบริการหลังการติดตั้งด้วยนะครับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นไฟฟ้าลัดวงจรความเสียหายต่อตัวโครงสร้างของอาคารหลังคารั่วซึมรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยครับทาง PEA ขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมอก.หรือ IEC และดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานงานไฟฟ้าเพื่อให้ระบบโซล่ารูฟท็อปมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาวครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง PEA ได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์www.pea.co.th ทาง Facebook Fanpage การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ทาง X PEA_Thailand ทาง Contact Center 1129 PEA ขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
4: สวัสดีครับพี่เสมาใช้แยกพญานุกูลม่วงหน้ารถไฟฟ้าตอนนี้รถก็เยอะนะพี่แต่ว่าการจราจรยังไม่ติดขัดนะครับผม
2: อ๋อครับผม
4: ไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมลงอุโมงค์รถโยธิน
2: ครับ
4: มุ่งหน้าศาลอาญาครับรายการให้ดีครับผม
2: รัชดาใช่ไหมพี่พันธ์ใช้รัชดามาเหรอ
4: แดดร้อนครับใช่
2: อ๋อยังไม่ติดเนาะ
4: ไม่ติดยังไม่ติดครับยังไม่ติดแดดร้อนนะครับ35องศานะพี่
2: อ๋อใช่วันนี้แดดแรงนะหลายพื้นที่เลยอะ
4: ใช่แดดแรงเพราะว่ามองไปทางสุวรรณภูมินี่ก็เมฆดำ
2: เ
4: ส
2: ีย
4: เลยคร
2: ับ
4: ผมอ้
2: าวเหรอ
4: ทางรถผมก็เมฆมาเป็นก้อนใหญ่เลยนะพี่เดี๋ยวมา
2: อืมครับครับ
4: สงสัยวันนี้ไม่รอดอ่ะเมื่อวานรอดเนี่ยวันนี้ไม่รอดแน
2: ่
4: นอน
2: น่าจะมาตอนช่วงเย็นนี้เหรอครับ
4: ใช่ใช่ครับอย่าให้เขายืมเยอะนะเพื่อนยืมเยอะนะ11ล้านนะที่เพื่อนยืมเป็น11ล้านเ
2: ลยโอ้โหไม่มีให้ยืม
4: ผมไม่มีให้ยืมยังเอาคืนไม่ได้เลย
2: อืมครับผม
4: ยืมเลยยืมเมียเลยยืมเมียไม่ยังครบตลอดเลยย
2: ัง
4: ค
2: ื
4: นเขาเน
2: ี่ยครับผมใช่ครับพี่พาน
4: ครับผม
2: ขอบคุณนะครับ
4: คนละครึ่งคนละยัง
2: เหลือ11บาทครับคนละครึ่งอ
4: ่
2: ะไทยช่วยไทยพลัส
4: ผมเหลือ150บาทไม่มีตังค์เติม
2: ครับผม
4: ครับผม
2: ได้ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับพี่พาน
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะครับก็ตอนนี้สภาพการจราจรยังไม่มีปัญหาเส้นของรัชดานะบอกว่าแถวราชวิภารัชโยธินอะไรช่วงนู้นรัชดาพิเศษก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ น่าจะเป็นช่วงเย็นๆนี่นะที่พี่พันธ์บอกว่าน่าจะมีกลุ่มฝนเข้ามาเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าในช่วงเย็นช่วงค่ำนี้จะมีฝนเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังไม่มีกลุ่มฝนนะก็จะมีไกลเลยแถวอ่างทองอะไรช่วงนู้นเลยนะที่มีกลุ่มใหญ่เหมือนกันแล้วก็พัดไปทางพระนครศรีอยุธยานะครับมาจากทางด้านของสุพรรณบุรีต่อเนื่องไปอ่างทองแล้วก็พัดไปทางพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อีกกลุ่มนึงประปรายนะอยู่แถวนครนายกนะครับคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
2: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่น้อย
5: อยู่ในซอยสาธุ20
2: ครับ
5: นะฮะเข้าไปส่งผู้โดยสารในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่ง
2: ครับ
5: ทีนี้เวลาเข้าไปเนี่ยจะต้องแซงขวาเข้าไปอย่างเดียวเลยเพราะว่ารถผู้ปกครองเนี่ยมารอรับบุตรหลานนะ
2: จอดซ้ายแล้ว
5: จอดยาวออกมาถึงกลางซอย20แล้ว
2: โอ้โหครับ
5: จอดทิศซ้ายก็เลยเหลือเลนเดียวเราเข้าไปต้องดูจังหวะให้ดีถ้าแซงขวาถ้าเกิดรถสวนมาก็จะเอะกันอีกนะตรงนั้นเป็น3แยกพอดีประสงค์ผู้โดยสารเสร็จก็กลับออกมาน ะฮะครับโอ้พอดีโชคดีรับผู้โดยสาร
2: ครับ
5: กลับออกมานี่พอดีครับผมกลับออกมาพอดีคุณเสมา
2: ครับ
5: มีรถทัวร์รถบัสอ่ะเขามาจากทางวัดไผ่เงิน
2: ครับ
5: เขาก็จะตีวงเลี้ยวซ้ายมาออกซอย20นะผมก็ตีไม่ได้ทีนี้
2: อ๋อเหรอ
5: ตีไม่ได้ก็เลยชุลมุนกันอยู่พักหนึ่ง
2: อ๋อครับ
5: ก็ต้องขยับรถผู้ปกครองขยับกันขยับไปมาก็อยู่พักหนึ่งก็เลยพอจะออกมาได้ก็หลายนาทีเหมือนกัน
2: ครับ
5: นะครับถ้าไม่จำเป็นผมว่าออกทางถนนจันทร์ทางนู้นก็ได้นะ
2: ครับ
5: ทางด้านหลังทางวัดไผ่เงินไปทางนู้นไม่ต้องย้อนมา
2: ครับ
5: เพราะว่ายังติดรถผู้ปกครองอยู
2: ่ครับ
5: โอเคผมออกมาสำเร็จแล้วออกมาซอย20เลี้ยวขวา
2: ครับผม
5: ครับก็อากาศก็ไม่เห็นแสงแดดเลยมา
2: เขาบอกว่าเย็นนี้มาแน
5: ่มาแน่มาแน่คุณเสมามาต้องมา
2: ได้ครับพี่น้อย
5: ครับครับ
2: ขอบคุณมากพี่น้อยขอบคุณครับ
5: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของการซ่อมท่อนะฮะจากคุณสุชาติสุดสนอผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีสวัสดีครับท่านผู้จัดการท่านผู้จัดการสายหลุดไปนะฮะก็บอกว่ามีความคืบหน้าเข้ามาเรื่องของการซ่อมท่อประปาขนาดใหญ่ที่แตกชำรุดใต้ดินนะฮะบริเวณถนนเลียบคลองสุเอชใกล้เคียงกับสะพาน7ตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรบุรีอันนี้เห็นบอกตั้งแต่เมื่อคืนนะตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่ามีการจ่ายน้ำประปาได้แล้วแต่ยังต้องมีการซ่อมท่อเป็นการถาวรอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีเมื่อสักครู่สายท่านผู้จัดการหลุดไปนะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเห็นบอกจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติแล้วนะครับจะเหลือช่วงที่จะต้องเข้ามาทำเป็นการถาวรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้นะตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วติดต่อท่านผู้จัดการไม่ได้แล้วนะครับมาดูข้อมูลทางหลังไมค์กันต่อครับเมื่อสักครู่พี่พานรัชดานะยังไม่ติดนะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณสลันที่บอกว่าระวังชายน่าจะสติไม่ดีเขาเดินอยู่เลยแยกหัวกระบือมาแล้วก็เดินอยู่ช่องทางหลักเลยครับช่องทางด่วนเลยแต่อยู่เลนซ้ายนะฝากระวังด้วยการจราจรเห็นบอกยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะไม่มีปัญหาช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานแล้วก็คุณพันรัชดาเมื่อสักครู่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับประชานุกูลรัชวิพันรัชโยธินเนี่ยใช้ได้ไปกลับแล้วก็พี่น้อยเมื่อสักครู่นะมาจอดรอรับบุตรหลานกันแล้วภายในซอยสาธุประดิษฐ์20นะฮะก็บอกว่ารถติดเนื่องจากมีรถผู้ปกครองมาจอดรอรับบุตรหลานกันก็เลยส่งผลให้การจราจรภายในซอยเนี่ยชะลอตัวท่านผู้จัดการสุชาติสวัสดีครับ
6: ครับครับสวัสดีครับ
2: ครับตรงนี้เห็นบอกว่าจ่ายน้ำประปาได้เป็นปกติแล้วเหรอครับ
6: ใช่ครับโซนบ้านแหลมเราจ่ายน้ำไปปกติแล้วนะครับแต่จุดที่เรารั่วจุดที่เรารั่วไหลเนี่ย
2: ครับ
6: มันเรายังซ่อมเราใช้รีแพร์เนี่ยรีแพร์ไปรัดจุดที่รั่วไหลนี่นะครับที่ท่อมันแตกเนี่ยยังแผ่ยังไม่ 100% เนื่องจากท่อเก่ากับท่อใหม่ท่อเก่ามันบวมเราใช้รีแพร์รัดก็ยังมีน้ำฉีดออกอยู่แล้วก็จึงนัดผู้รับจ้างให้หาสลับเอ็นมาเชื่อม
2: ครับ
6: ก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับไม่จันทร์ก็อังคารเนี่ยครับก็จะเป็นการซ่อมที่ 100% เพราะตอนนี้ตอนแรกเราคาดการว่าใช้รีแพร์ละจะอยู่ 100% ตอนนี้ไปเจอปัญหาท่อเก่ากับท่อใหม่ไม่เท่ากันท่อเก่ามันบว
2: ม
6: ครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารีแพร์เราก็รัดเอาไม่อยู
2: ่
6: ก็ยังมีน้ำฉีดอยู่แต่เราก็สามารถจ่ายน้ำไปที่บ้านแหลมได้ปกติครับ
2: อ๋อแล้วช่วงจันทร์อังคารที่จะเข้าทำถาวรนี่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในจุดดังกล่าวไหมครับประชาชนในพื้น
6: ก็เบื้องต้นนี่ให้ทางผู้รับจ้างก็ยังมีน้ำฉีดอยู่แต่เราก็สามารถจ่ายน้ำไปที่บ้านแหลมได้ปกติครับ
2: อ๋อแล้วช่วงจันทร์อังคารที่จะเข้าทำถาวรนี่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในจุดดังกล่าวไหมครับ

0: เวลาแหละครับน่าจะหนีไปทำกลางคืนนะคร
1: ับ ออกกลางคืนเนาะเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้สำรองน้ำไว้ใช้กันก่อนในพื้นที่เน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเราพร้อมได้คอนเฟิร์มหรือว่าผู้รับจ้างได้ของที่ชัดเจนเนี่ยเราจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
1: อ๋อครับครับ
0: นะครับ
1: ครับได้รับผลกระทบเยอะไหมครับบริเวณในพื้นที่นี
0: ้ผลกระทบเหรอครับ
1: ใช่
0: ก็ธงชัยตำบลธงชัยนะครับปลายทางนะครับธงชัยไร่ส้มแล้วก็ตำบลบ้านแหลมนะครับ
1: ประมาณ
0: กี่บ้านแหลมนะคร
1: ับ ประมาณกี่หลังคาเรือนได้ครับท่านผู้จัดการถ้าในพื้นที่ตรงนี้เยอะ
0: ถ้าในพื้นที่ก็เยอะอยู่ครับ
1: เป็นหลักเท่าไหร่หลักร้อย
0: หลักพันครับ
1: หลักพันเลยใช่ไหมโอ้เยอะอยู่นะแล้วสาเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับท่านผู้จัดการทราบไหม
0: ก็ท่อตามสภาพการใช้งานนะครับเนื่องจากท่อตัวเนี้ยมันเป็นท่อส่งไปอำเภอบ้านแหลมซึ่งมีระยะทางไกลแล้วต้นทางเนี่ยก็จะรับแรงดันสูงหน่อยนะครับก็เป็นความที่ว่าเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับ
1: อ๋อครับอย่างนี้ปกตินี่พวกอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ถ้ามันเป็นสภาพนานนี่เราต้องมีการเมนเทนแนนซ์มีการบำรุงรักษาไหมครับท่านผู้จัดการตามรอบไหม
0: ตามรอบนะครับคืออุปกรณ์ต้นเนี่ยจะฝังอยู่ใต้ดินทั้งหมดเลยครับ
1: คือเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับว่ามันชำรุดหรือว่าเป็นอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับถ้าอายุการใช้งานก็หลัก10ปีอะหลัก10ปีขึ้น
1: อันนี้ประมาณกี่ปีได้แล้วครับตัวที่มันพังเนี่ย
0: ตัวนี้ก็ประมาณ6เข้าปีที่7อะครับ
1: ครับเดี๋ยวจันทร์อังคารอีกทีนึงเนาะที่จะเข้าแก้ไขถาวรใช้2วันก็เสร็จเหรอฮะจันทร์อังคาร
0: อ๋อวันเดียวครับ
1: อ๋อวันเดียว
0: ใช่ครับแต่คาดการไว้ไม่จันก้องคานนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องให้ผู้รับจ้างคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าสามารถหาของให้เราได้ไหมครับ
1: อันนี้มันมีผลกระทบเรื่องของจราจรไหมฮะเกี่ยวไหมในพื้นที
0: ่จราจร
1: เส้นทางใช่มีผลกระทบ
0: เส้นทางสัญจรก็กระทบไปหนึ่งเลยนะครับแล้วก็กั้นแล้วก
1: ็
0: ใช้สัญลักษณ์ได้ครับก็ประสานกับทางหลวงชนบทอยู่ครับ
1: ตรงนี้เป็นถนนอะไรยังไงครับตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับ
0: ตรงนี้นะครับหลังคลองหลังประปาครับคลองสุเอตนะครับ
1: เรียกว่าเป็นถนนเลียบคลองสุเอตใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกใกล้เคียงกับตรงสะพาน7เหรอฮะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ของในเขตเทศบาลบ้านหม้อครับ
1: อ๋อครับปกติรถเยอะไหมครับจุดเนี้ย
0: ก็ช่วงเช้าจะเยอะหน่อยใช้มอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะครับช่วงเช้าก็ออกทำงานอะไรแบบนี้ก็จะเยอะหน่อย
1: ครับแล้วจังหวะที่เราต้องปิดเพื่อดำเนินการนี่เราจะปิดระยะทางยาวไหมครับท่านผู้จัดการตรงนี
0: ้อ๋อไม่ยาวครับเรากันเลนไว้ในช่วงที่ซีซ่อมท่อประปา
1: ครับ
0: ใช่ครับเราก็ทำทางเบี่ยงไว้ให้ครับ
1: 1เลนซ้ายอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ระยะทางประมาณเท่าไหร่ได้ครับที่เบี่ยง
0: ระยะทางประมาณไม่น่าเกิน200เมตร
1: อ๋อครับก็น่าจะกระทบในช่วงเร่งด่วนเช้ากับเย็นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ปกติก็ไม่น่าจะกระทบเท่าไหร่เนาะจุดนี
0: ้ครับ
1: ครับยังไงเอาใจช่วยครับขอให้แก้ไขได้โดยไวนะครับ
0: ครับขอบคุณมาก
1: ขอบคุณครับท่านผู้จัดการ
0: คร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุชาติสุดสนอครับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีเป็นถนนเลียบคลองสุเอตนะครับใกล้เคียงกับสะพาน7บ้านหม้อตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีไม่จันทร์ก็อังคารจะเข้าดำเนินการแก้ไขแบบถาวรสำหรับในพื้นที่ส่วนช่วงเวลาแล้วก็วันเวลาที่แน่นอนยังไม่ทราบจะต้องปรึกษาหารือกับทางผู้รับเหมาก่อนว่ามีอะไรตัวนี้ไหมนะที่จะมาดำเนินการเปลี่ยนแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็มีการจ่ายน้ำนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงพันกว่าหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบนะสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าติดตามกับทางจสร้อยของเราได้แต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
2: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metergrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

รับแจ้งจากทางมอเตอร์เวย์สาย7นะครับมีอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่ 97+900 นะครับเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุนะครับกำลังเคลื่อนย้ายกันอยู่ท้ายแถว6กิโลนะครับเห็นแจ้งเข้ามาบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ขาออกช่วงกม 97+900 ก็ก่อนถึงด่านเก็บเงินหนองขามนะถ้าเป็นด่านเก็บเงินหนองขามนี่ประมาณกม 98ก็ก่อนถึงประมาณ100เมตรนะนี่ 97+900 มีอุบัติเหตุนะครับฝั่งขาออกนะสาย7ท้ายแถว6กิโลแต่เจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วนะครับตอนนี้ก็บอกว่ากำลังเร่งดำเนินการในจุดเกิดเหตุอยู่นะท้ายแถว6กิโลเลยนะใครที่จะใช้มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะครับก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับหรือว่าจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะท้ายแถว6กิโลนะสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกหลักกิโลเมตรที่ 97+900 นะครับก่อนถึงด่านเก็บเงินหนองขามประมาณ100เมตรนะโดยประมาณนะคุณอลิตาฝากประชาสัมพันธ์ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ไม่ได้แจ้งรุ่นมานะแต่บอกว่าสีส้มขึ้นมาจากร้านกันเองห้วยขวางมาลงที่สุขุมวิทเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคควาย4729กทมแท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มมคควาย4729กทมเหตุเกิดตอน 5:00 นะเช้าตรู่วันนี้เลยตอน 5:00 นะฮะขึ้นมาจากร้านกันเองที่ห้วยขวางแล้วก็มาลงที่สุขุมวิทแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคควาย4729กทมถ้าหากว่าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับใน YouTube คุณอาร์ตแจ้งว่าแยกมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้านานารถติดจังเลยนะครับบอกว่าติดอยู่กับครึ่งชั่วโมงแล้วคุณธีรานนท์แจ้งบอกว่าสงประพาดอนเมืองหน้าโรงเรียนมีรถชะลอตัวกันเนื่องจากผู้ปกครองมาจอดรอรับบุตรหลานโรงเรียนเลิกขอบคุณคุณธีรานนท์ด้วยนะครับคุณจิรทีปใช้พระนกสาย4จากพระนกมุ่งหน้าปากคลองตลาดใหม่การจราจรเป็นปกติแต่มีเมฆฝนตั้งเขามาแล้วครับขอบคุณคุณจิรทีปด้วยนะครับเห็นทักเรื่องฝนมาเดี๋ยวไปดูฝนซะหน่อยกลุ่มฝนมีอยู่แถวกาญนะครับอยู่แถวกาญจนบุรีกำลังเคลื่อนไปที่สุพรรณบุรีแล้วก็บางส่วนที่จะเข้ามาทางด้านของนครปฐมบางพื้นที่แถวเพชรบุรีสมุทรสงครามมีบางพื้นที่นะครับแล้วก็แถวนครปฐมที่จะมาทางด้านของสมุทรสาครก็มีเป็นละอองบางพื้นที่เหมือนกันโปรยปรายเบาบางที่กลุ่มใหญ่จะอยู่แถวอ่างทองกลุ่มนี้จะพัดไปทางลพบุรีไปทางพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อีกกลุ่มนึงอยู่ที่นครนายกกลุ่มนี้จะพัดไปทางประจินบุรีนะครับถ้าเป็นฝั่งตะวันออกยังไม่มีในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเป็นด้านของฝั่งทนก็เตรียมตัวรอรับจากทางด้านของนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครเคลื่อนเข้ามาเดี๋ยวต้องมารอดูช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะก่อตัวขึ้นเองไหมหรือว่าจะมีพัดเข้ามาจากทางทิศทางไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลเลยคุณสมทรงเพิ่มเติมมาให้บอกว่าบางยี่เรือแดดร้อนรอฝนตกนะฮะมีทางคุณฤทัยรัตน์นะครับเขาบอกว่าคุณพ่อของทางคุณฤทัยรัตน์เนี่ยเคยขับรถแท็กซี่เมื่อหลายปีก่อนนะแล้วก็อยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านใดที่ขับรถแท็กซี่เหมือนกันนะก็อยากจะฝากเตือนเพื่อนร่วมอาชีพนะครับทางคุณฤทัยรัตน์ก็แจ้งบอกว่าคุณพ่อเนี่ยไปเจอเหตุการณ์นึงบอกว่าเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะบอกว่าอายุประมาณน่าจะ20ปีอ่ะมีพฤติกรรมเรียกรถแท็กซี่นะอยู่แถวๆประชาอุทิศฝั่งทนสำเร่เนี่ยประมาณช่วงเนี้ยนะเขาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยจะทำทีเป็นเหมือนกับว่าแวะบอกให้แวะร้านสะดวกซื้อก็เซเว่นเนี่ยแหละนะฮะบอกทำทีเป็นเหมือนกับว่าเอาแวะเซเว่นหน่อยแล้วก็จะขอยืมเงินทางคุณพ่อไปประมาณ 200-300 บาทแล้วก็ลงไปซื้อของบอกว่าเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวจะคืนให้ไอ้ที่ยืมไปเนี่ย 200-300 เนี่ยแต่พอไปถึงปลายทางนะไอ้วัยรุ่นคนเนี้ยลงรถเสร็จวิ่งเลยแล้วก็เขาเนี่ยจะเรียกรถประมาณช่วงเย็นๆค่ำๆมืดๆอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณพ่อก็เจอ
จอกับตัวเองเลยนะทางคุณพ่อคุณฤทัยรัตน์เนี่ยเจอกับตัวเองเลยนะฮะก็ปรากฏว่าก็ไปคุยกันในกลุ่มคนขับรถแท็กซี่นะเขาก็เจอกันเหมือนกันนะคุณพ่อก็อยากจะฝากเตือนนะครับกับเพื่อนร่วมอาชีพบอกว่าระวังจะโดนหลอกเหมือนตนเองนะฮะเพราะว่าในกลุ่มคนที่ขับรถแท็กซี่อ่ะก็เคยเจอเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็พฤติกรรมเดียวกันเลยก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายคนเดียวกันนะครับจะเรียกแถวประชาอุทิศฝั่งทนแถวสำเร่อะไรช่วงเนี้ยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะบอกให้แวะร้านสะดวกซื้อแล้วก็จะขอยืมเงินนะประมาณ200 300นะแล้วก็จะกลับขึ้นรถมาใหม่แต่พอไปถึงปลายทางเนี่ยเขาจะลงรถแล้วเขาจะวิ่งหนีเลยนะครับพอเอาไปเล่าให้ฟังกับเพื่อนๆที่ขับรถแท็กซี่ประกอบอาชีพเหมือนกันก็ปรากฏว่าแต่ละคนก็เคยเจอเหมือนกันฮะมีประสบการณ์เดียวกันเลยนะคุณฤทัยรัตน์ลูกสาวก็เลยอยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แจ้งเตือนนะครับเพราะว่าพ่อตนเองเนี่ยโดนมาแล้วโดนหลอกมาแล้วนะฮะก็เลยอยากจะแจ้งเตือนเพื่อนร่วมอาชีพหลายๆท่านด้วยว่าระวังพฤติกรรมดังกล่าวชายคนนี้ให้ดีนะฮะเป็นวัยรุ่นนะเขาบอกอายุประมาณ20ปีนะฮะฝากระวังไว้ด้วยนะครับคุณไก่โต้งสวัสดีคุณไก่โต้งด้วยนะครับบอกว่าวันนี้อยู่แถวพุทธมณฑลสาย2นะคุณไก่โต้งสาย2แดดดีนะฮะยังไม่มีฝนนะพุทธมณฑลสาย2ขอบคุณคุณไก่โต้งด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเรามีรับแจ้งเรื่องจราจรนะครับทางด้านของมอเตอร์เวย์เมื่อสักครู่ที่บอกไปท้ายแถว6กิโลนะฮะเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับกม 97+900 เจ้าหน้าที่ทราบแล้วครับเขาบอกว่ากำลังเร่งดำเนินการนะไปใช้สุขุมวิทจะดีกว่านะครับไปใช้สุขุมวิทจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นก็ไม่แน่เพราะว่าสุขุมวิทวันนี้วันศุกร์ด้วยก็น่าจะเดินทางไปกันหรือเปล่านะฮะในช่วงเย็นขาออกนะแต่ว่ามอเตอร์เวย์ตอนนี้มันไม่ใช่6กิโลแล้วนะเนี่ยนะฮะคือตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่า6กิโลแต่ว่าลองดูในแผนที่เนี่ยมันเกินแล้วนะครับจุดที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับมันแทบจะ10กิโลได้แล้วนะครับเนี่ยมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกเนี่ยนะฮะจุดเกิดเหตุจะอยู่ก่อนถึงด่านเก็บเงินหนองขามประมาณ100เมตรกม 97+900 ก่อนหน้านี้ท้ายแถว6กิโลตอนเนี้ยถ้าดูจากระยะทางในแผนที่เนี่ยมัน10กิโลแล้วนะครับที่มันติดกันอยู่เนี่ยนะฮะก็เลี่ยงไปใช้สุขุมวิทก่อนนะทางหลวงหมายเลข3ก่อนดีกว่านะสำหรับจุดดังกล่าวส่วนแถวบางปะกงขาออกยังได้ตลอดท้ายแถวไม่ยาวลาดกระบังเคลื่อนตัวได้นะครับหน้าสุวรรณภูมิใช้กันได้บุรพาวิถีต่อเนื่องไปเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดก็จะชะลอตัวแนวก่อสร้างลงมาจากทางพิเศษที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหนองไม้แดงจุดนี้ก็ชะลอตัวแต่ว่าท้ายไม่ค่อยยาวนะยังได้เรื่อยๆโอ้โหอันนี้คือภาพจากกล้องที่บอกว่าท้ายแถวยาวนะก่อนถึงด้านเก็บเงินหนองขามเนี่ยฮะอู้ยาวจริงฮะแล้วส่วนใหญ่เป็นรถใหญ่ด้วยนะรถเทรลเลอร์รถบรรทุกเต็มไปหมดเลยอ้าวอันนี้เป็นภาพจากกล้องนะฮะที่ท้ายแถวนะกม 97+900 อุบัติเหตุท้ายนี่มาอยู่กมอันนี้คือกม 91+800 นะอันนี้คือตรงกม 91+800 เนี่ยเจอท้ายแถวอะแต่ว่าลองวัดระยะจากในแผนที่แล้วมัน10กิโลนะไม่ใช่6แล้วนะตอนเนี้ยนะฮะเผื่อเวลาเดินทางนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย7ก่อนท้ายแถวยาวนะครับไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรบ้างนะครับเพราะว่าแต่เจ้าหน้าที่เขาอยู่ที่เกิดเหตุแล้วนะเขาแจ้งมาแค่ว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็กำลังเคลื่อนย้ายกันอยู่ท้ายแถวเป็น10กิโลแล้วนะฮะเนี่ยท้ายยาวมากครับแล้วก็รถใหญ่เยอะด้วยมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะเน้นย้ำเลยเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับหรือว่าชะลอการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางเหตุเกิดที่กม 97+900 นะครับท้ายแถวสรุปว่า10กิโลจริงๆนะฮะเนี่ยเป็น10กิโลเลยนะใส่7ขาออกเนี่ยนะครับฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันยังใช้ได้นะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยติดยาวเลยสวัสดีพี่ติ๊กชมาพรด้วยนะครับพี่ติ๊กอยู่พระราม3คุณชมาพรนะบอกว่าครึ้มฝนเหมือนกันนะแถวถนนพระราม3แต่ว่ายังมีแดดอ่อนๆอยู่นะครับขอบคุณพี่ติ๊กชมาพรด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะทางด้านของสุขุมวิท71คลองตันเริ่มชะลอตัว
รามคำแหงที่จะมุ่งหน้าข้ามทางรถไฟเริ่มช้านะฝั่ง71ที่จะไปคลองตันชะลอตัวแล้วนะส่วนด้านของสุขุมวิทพระโขนงชะลอตัวเข้าต่อเนื่องอโศกมันติดแล้วไปกลับเลยโดยเฉพาะฝั่งที่จะไปอโศกเพชรจะแน่นเลยพญาไทติดท้ายเข้าวงเวียนเลยฮะท้ายอยู่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเนี่ยพญาไทที่จะมาลางน้ำที่จะมาแยกราชเทวีเนี่ยติดแล้วนะส่วนฝั่งราชวิถี2ด้านจากตึกชัยไปเข้าวงเวียนก็แน่นจากสามเหลี่ยมเข้ามาวงเวียนชะลอตัวพิษณุโลกโยมราชเพชรบุรีนะครับเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำได้ชาแล้วนะศรีอยุธยา2ฝั่งแยกสัมวนีแยกศรีอยุธยาก็ชะลอตัวเหมือนกันกรุงเกษมสะพานขาวก็เริ่มมีท้ายนะครับพระราม6อุรุพงศ์นะก็เริ่มชะลอตัวสะพานปิ่นเกล้าขาเข้าสะพานแต่สะพานพระราม8ขาเข้าท้ายยาวกว่าครับถ้าช่วงนี้นะสะพานปิ่นเกล้านี่ประมาณเชิงทางลงแต่สะพานพระราม8นี่ประมาณโค้งวัดอมรคีรีนะฮะเนี่ยฝั่งขาเข้านะที่จะมาวิสุทธิกษัตริย์มาจปรเนี่ยสะพานพระราม8เข้านี่รถเยอะฮะขาออกไม่ติดทั้งปิ่นเกล้าทั้งพระราม8ก็ยังใช้ได้สะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนบนสะพานน่ะไม่ติดแต่ทั้งฝั่งถนนลาดวิถีชะลอตัวครับที่จะมาแยกสังฮีอ่ะฝั่งกลับกันก็ชะลอตั้งแต่ถนนสิรินธรข้ามแยกบางพลัดต่อเนื่องเชิงทางขึ้นสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีถนนขาวสุโขทัยยังใช้ได้นะครับ3เลนเคลื่อนตัวได้นะที่แน่นจะเป็นฝั่งทหารไปปฏิพัทธ์เตชะก็แน่นมาเกียรติกายก็แน่นนะฮะวชิรราชสาย1บางโพวชิรราชสาย2บางซื่อเตาปูนใช้ได้นะครับในช่วงนี้นะโค้งวัดสร้อยทองใช้ได้นะพิบูลสงครามยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับสะพานพระราม7ยังไม่ติดแต่ทางฝั่งรัชดากับกรุงเทพนนท์เริ่มมีชะลอตัวแล้วนะครับไปวงสว่างไปประชานุกูลรถเพิ่มมากขึ้นแล้วช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะชัยชนกเดินหน้าทดสอบไทย AI Passport เริ่มลงทะเบียน19สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นายชัยชนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ยืนยันว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยเตรียมเปิดทดสอบการลงทะเบียน19สิงหาคมนี้และจะจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ28สิงหาคม2569และเริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ31สิงหาคม2569ส่วนเงื่อนไขการรับสิทธินั้นประชาชนจะต้องลงทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำและรักษาสิทธิ์ให้กับประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงโดยจะมีการแถลงข่าวแจ้งช่องทางการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่1ถึงขออภัยค่ะอีกครั้งภายใน1ถึง2วันนี้เบื้องต้นมีการเสนอกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับปี2570ไว้ที่ 2,000 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเตรียมตรวจเยียบก่อนบิน1ขออภัยค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1โคราชย้ำกองทัพไทยมีความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านขอประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพพร้อมสนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยียกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงคุณนิพิพงษ์ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยมยุทธวิธีทหารอากาศที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความพร้อมของกองทัพอากาศในการรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ากองบิน1ถือเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญในการป้องกันประเทศโดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลเห็นถึงขีดความสามารถและความพร้อมของกองทัพหลังรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านต่างๆตลอดช่วง10เดือนที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลต้องสนับสนุนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประเทศและประชาชนนอกจากนี้การป้องกันประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกองทัพโดยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรับมือการคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนส่วนการจัดสรรงบประมาณนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพแต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและผ่านการพิจารณาของรัฐสภาพร้อมชี้ว่าเทคโนโลยีทางการทหารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการรบในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัวแต่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงดังนั้นหากไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหนือกว่าประเทศรอบข้างก็จะถือเป็นความได้เปรียบในการป้องกันประเทศโดยย้ำว่ายังขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยทุกเหล่าทัพซึ่งพร้อมปกป้องอธิปไตยรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่นิพิพงษ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: จังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนวัดเนินมะคึกร่วมกับตำรวจภูธรจัดฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาตามยุทธวิธีหนีซ่อนสู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยนายวชิรพงษ์เอื้อพรจิรชัยนายกเทศมนตรีตำบลสมอแขเป็นประธานในการเปิดการอบรมและซักซ้อมโดยจำลองเหตุการณ์คนร้ายบุกกราดยิงในโรงเรียนมีนักเรียนบาดเจ็บ6รายเน้นสอนให้นักเรียนรู้จักเอาตัวรอดซ่อนตัวในห้องเรียนก่อนที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วย EOD จะเข้าควบคุมสถานการณ์และเคลียร์พื้นที่อย่างรวดเร็วหวังสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อลดความสูญเสียหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
8: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569ครับโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครับในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นครับงานนี้สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยของเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นครับซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันเรื่องความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ FacebookJS100 Radio หน้าแชทของ LINE @JS100 หน้าแชทของช่อง YouTube JS100 Radio หรือโทรสอบถามได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808ครับสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้ให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงครับ AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วครับบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยครับอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนในโครงการครั้งนี้ทุกท่านด้วยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมทางหลังไมค์ครับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่รับแจ้งนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าปทุมธานีนะมีกลุ่มควันนะเราก็เลยตรวจสอบไปกับทางเจ้าหน้าที่นะครับปรากฏว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนแต่ว่ากลุ่มควันเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาตาตามคลิปนะฮะใน YouTube เลยใครที่รับชมอยู่ใน YouTube ภาพเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่ากลุ่มควันเนี่ยมันดำมากนะแล้วมันก็ลอยแบบเยอะอ่ะเยอะมากเลยที่ออกมาจากชั้น2ใครที่เปิด YouTube อยู่ในตอนนี้จอสร้อยของเราทาง YouTube ก็จะได้เห็นเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะฮะก็เข้าใจเลยว่าทำไมถึงสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะที่ปทุมธานีนะครับเราก็เลยตรวจสอบไปในพื้นที่นะครับขอบคุณทางสมาคมอาสาร่วมกตัญญูที่ปทุมจุดสพสามโคกด้วยก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอยู่ที่ถนนปทุมสายในใกล้กับวัดน้ำวนนะฮะก็บอกว่ากลุ่มควันเนี่ยมันลอยขึ้นค่อนข้างสูงแล้วก็กลุ่มควันเนี่ยมันเป็นสีดำสนิทเลยนะอย่างที่หลายๆท่านเห็นกันนี่แหละนะครับหลายท่านก็เลยแจ้งเข้ามากับทางจส100ว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุอะไรทำไมกลุ่มควันมันลอยสูงจังแล้วมันสีดำเลยนะฮะก็ค่อนข้างน่ากลัวลอยมาจากทางด้านของชั้น2นะควันนี่โพยพุ่งออกมาเยอะมากนะแล้วลมนี่ก็มีลมนะไม่ได้ลมนิ่งด้วยมันก็พัดไปนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่จะเห็นรถเจ้าหน้าที่นะไปจอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าตอนนี้กลุ่มควันเป็นยังไงเบาบางลงบ้างหรือยังนะครับแล้วก็มีใครนะครับสภาพการจราจรเป็นยังไงมีใครบาดเจ็บไหมมีใครติดภายในไหมนะฮะถ้าใครอยู่ใกล้เคียงจุดดังกล่าวก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับเห็นทางเจ้าหน้าที่ สามโคก10เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยเพิ่มเติมบอกว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยเพลิงสงบแล้วนะอันนี้เป็นภาพตอนที่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับเห็นบอกว่าเพลิงสงบแล้วนะก็ต้องขอบคุณทางสามโคก10เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับบอกว่าเพลิงสงบแล้วนะมีรถน้ำดำเนินการที่เกิดเหตุ1คันเขาบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่บริเวณชั้น2ของบ้านตามภาพเลยนะเราจะเห็นว่ากลุ่มควันเนี่ยมันลอยออกมานอกหน้าต่างค่อนข้างเยอะนะหนาตาเลยนะครับแล้วก็พัดไปเป็นบ้านแบบครึ่งปูนครึ่งไม้นะปลูกติดกันในพื้นที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย3หลังนะ3หลังปลูกในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับก็เสียหายไป1หลังคาเรือนนะ1หลังคาเรือนที่เสียหายไปนะครับเป็นท้องที่ของสพเมืองปทุมธานีนะก็ที่สอบถามเข้ามานะครับในหลังไมค์ของเราก็มีนะในโซเชียลมีเดียก็มีสอบถามเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าดูคลิปที่เกิดเหตุแล้วช่วงที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะเพราะว่ากลุ่มควันมันเยอะนะกลุ่มควันมันเยอะมันก็ดำเป็นสีดำแล้วมันก็โผล่พุ่งออกมาเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เพิ่งสงบแล้วนะเพิ่งสงบแล้วนะครับคุณฤทธิ์สวัสดีครับคุณฤทธิ์
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณฤทธิ์อยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่ถนนเอกมัยขับจากถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าถนนสุขุมวิทครับ
3: ครับ
4: มีอุบัติเหตุอยู่หน้าคอนโดซีเอกมัย
3: ซีเอกมัย
4: หน้าคอนโดซีเอกมัยเนี่ยเขาจะมีให้วิ่งได้3เลน
3: ครับ
4: เลนซ้ายสุดเลนซ้ายสุดเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลสีดำทรงเหมือน Mazda 3อ่ะครับเขาเปิดฝากระโปรงท้ายอยู่แต่ผมไม่แน่ใจยี่ห้ออะไรนะ
3: อ๋อครับผม
4: อยู่เลนซ้ายสุดแล้วก็เลนกลางเป็นรถโม้ปูนน่าจะเฉี่ยวชนกันนะครับเพราะจอดคาเปิดไฟ
3: แล้วเราดูแล้วรถเสียหายเยอะไหมต้องเอารถยกรถลากมา
4: ไหมไม่
3: เยอะเนาะ
4: ไม่เยอะครับไม่เยอะครับแต่รถติดมากครับเพราะมันต้องเบี่ยงออกขวาสุดอะครับ
3: อ๋อครับครับ
4: ครับผม
3: แล้วฝั่งกลับกันอ่ะได้รับผลกระทบด้วยไหม
4: ฟังกลับกันไม่ครับไม่ครับ
3: ไม่กระทบเนาะ
4: ครับผมไม่คร
3: ับ ได้ๆเดี๋ยวรีบแจ้งให้ไม่มีคนเจ็บนะคุณฤทธิ
4: ์ไม่มีครับไม่มีครับ
3: ได้ครับเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานให้เลย
4: ครับผม
3: ขอบคุณครับคุณฤทธิ
4: ์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณฤทธิ์นะครับเป็นอุบัติเหตุหน้าคอนโดซีเอกมัยนะฮะเอกมัยขาเข้าอ่ะเป็นเก๋งกับโม้ปูนนะครับอยู่2เลนซ้ายนะเลนซ้ายกับเลนกลางรถติดมากเลยตามที่คุณฤทธิ์บอกเลยนะท้ายแถวมาเลยเร็วด้วยท้ายแถวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละยาวแล้วนะเป็นรถใหญ่ด้วยแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะมีคนเจ็บนะไม่น่าจะมีคนเจ็บแต่ว่าหนึ่งในคู่กรณีเขาเป็นรถใหญ่นะเขาเป็นรถโม้ปูนนะก็เลยส่งผลกระทบการจราจรนะกับรถเก๋งนะครับก็ติดนะอยู่2เลนซ้ายเลนซ้ายกับเลนกลางอ่ะเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะฮะสำหรับจุดนี้ฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณวีบอกว่าทางด่วนขั้นที่1เขาบอกว่าแถวทางลงเพลินจิตรถติดมากนะบอกรถติดมากเลยแล้วรถที่มาช่องทางกลางเนี่ยมาปาดซ้ายเพื่อจะไปทางดานาอีกคือปาดแย่งช่องทางกันเนี่ยรถติดมากนะครับคือรถมันก็เยอะอยู่แล้วนะแล้วก็คนที่มาเลนกลางจะมาปาดซ้ายเขาบอกว่ายิ่งติดกันไปใหญ่เลยตอนนี้นะฮะขอบคุณคุณวีด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงลองประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะฮะนานามีคนแจ้งเข้ามานานาเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะฮะเขาบอกติดนานมากอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดสัญญาณไฟเขียวทางฝั่งนานาหน่อยเดี๋ยวยังไงลองแจ้งให้นะฮะการจราจรเริ่มหนาแน่นในหลายพื้นที่แล้วนะครับเนี่ยในเมืองนี่โอ้โหสุขุมวิทอโศกมาแล้วอโศกมนตรีนะรถติดแล้วนะฮะแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย7เมื่อช่วงที่แล้วมีกรณีอุบัติเหตุนะฮะที่บอกว่าท้ายแถว10กิโลนี่ล่าสุดนี่ท้ายแถวสั้นลงนะไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายได้แล้วหรือยังแต่ว่าท้ายแถวนี่เห็นว่าสั้นลงละไม่ถึง10กิโลละแต่ยังก็เป็นหลักกิโลอยู่แต่ไม่ถึง10ละช่วงที่แล้วนี่10กิโลนะมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุอยู่หลักกิโลเมตรที่97+900นะหรือประมาณช่วงก่อนถึงด่านเก็บเงินหนองขามอะเพราะว่าด่านเก็บเงินหนองขามนี่ก็ม98ก็ก่อนถึงด่านเก็บเงินหนองขามประมาณ100เมตรนะโดยประมาณไม่แน่ใจรายละเอียดว่าเป็นรถอะไรชนกันแต่เจ้าหน้าที่อ่ะเขาเร่งดำเนินการในที่เกิดเหตุนะก็เร่งเคลื่อนย้ายกันตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วละตอนติดล่าสุดนี่บอกว่าท้ายแถวจาก6ไป10นะแล้วตอนนี้มันสั้นลงละ เหลือไม่ถึง10กิโลละนะประมาณ5โล6โลแล้วตอนนี้ก็ยังแน่นๆอยู่นะครับการจราจรยังสะสมกันอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายค่อนข้างยาวนะกม 97+900 ชนกันนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกก็เผื่อเวลาการเดินทางฝั่งกลับกันใช้ได้นะครับฝั่งกลับกันไม่ได้กระทบแจ้งเหตุชลบุรีนะครับแจ้งมาทางหลังไมค์บอกว่าช่วงหลังตาช่างหนองขามมีมวลเหล็กหล่นเอาก่อนถึงหนองขามเมื่อสักครู่ก็มีอุบัติเหตุนะที่บอกว่าท้ายแถวยาวแล้วนี่เลยตรงหนองขามไปมีม้วนเหล็กหล่นอีกเขาบอกเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเก็บกันอยู่นะฮะกำลังเก็บกู้กันอยู่สำหรับกรณีม้วนเหล็กนะที่มันหล่นเลยด่านช่างหนองขามมานะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะขอบคุณทางแจ้งเหตุชลบุรีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้หลังใหม่นะเขาบอกว่ายังติดกันอยู่นะอยู่ผ่านพ้นอุบัติเหตุไปเนี่ยนะก็จะมีจุดเหล็กหล่นอีกเป็นเหล็กม้วนนะที่เขาบอกมันหล่นลงมามอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะครับอยู่เลยด่านเก็บเงินหนองขามไปยังติดกันอยู่สำหรับจุดนี้ส่วนฝั่งกลับกันเจ้าหน้าที่บอกมีรถมากแล้วแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณทางแจ้งเหตุชลบุรีที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้ทางหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกในแถวหนองขามนี่ติดยาวมากนะฮะคุณพัชรัยแจ้งบอกว่าเดี๋ยวไปดูเหล็กหล่นก่อนอ่ะเหล็กหล่นนี่เป็นเหล็กม้วนแบบนี้หล่นอยู่นะฮะรถบรรทุกพ่วงมาใหญ่ๆแล้วก็มันอยู่ทางเบี่ยงพอดีด้วยระหว่างช่องทางหลักจะไปเบี่ยงออกคู่ขนานนี่จุดนี้เลยอย่างนี้เท่ากับว่ารถที่จะเบี่ยงออกนี่เบี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าดูจากในคลิปแล้วเนี่ยใครที่ดูใน YouTube อยู่น่าจะเข้าใจเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะฮะเนี่ยลักษณะเป็นแบบเหล็กม้วนกลมๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันหล่นอยู่จังหวะที่เขาจะเบี่ยงพอดีเลยอ่ะเขาจะเบี่ยงจากช่องทางหลักออกมาคู่ขนานเนี่ยโอ้โหแล้วไปหล่นอย่างนี้แล้วรถเขาก็จอดขวางเลยนะรถผ่านไม่ได้เลยนะใครที่ดูใน YouTube อยู่น่าจะเข้าใจเหตุการณ์แล้วล่ะนะฮะรถติดเลยตอนนี้ติดยาวแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะเก็บกู้กันอยู่นะครับเนี่ยสำหรับจุดเนี้ยเอาไปดูกล้องสดๆกันดีกว่าว่าขณะนี้นะเวลานี้เลยสดๆกันเลย 15:27 นโดยประมาณมอเตอร์เวย์สาย7อันนี้เป็นช่วงกม 93+500 นะที่เห็นทางขวามือคือฝั่งขาออกที่เห็นทางซ้ายมือคือฝั่งขาเข้าขาเข้าไม่ติดเห็นไหมขาเข้าโล่งเลยอันนี้เป็นกล้องสดๆเลยนะเวลานี้เลยนะฮะมอเตอร์เวย์สาย7ทางเข้าและออกนะขอบคุณทางกล้อง CCTV จากทางมอเตอร์เวย์ด้วยนะก็ติดครับท้ายยังยาวรถใหญ่เยอะนะรถใหญ่เยอะวันนี้รถใหญ่ค่อนข้างเยอะฝั่งขาออกนะครับก็ไปได้ช้าครับดูจากการเคลื่อนตัวแล้วคือเต็มพื้นที่อ่ะแล้วท้ายยาวมากลองดูสินะท้ายยาวมากนะฮะนี้เป็นช่วงกม 93+500 นะมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกช่วงเวลานี้เลยเป็นช่วงเวลานี้เลยนะครับณจุดเกิดเหตุที่จะไปทางด้านของหนองขามแต่ว่าจุดเกิดเหตุเขาอยู่กม 97นะ97 98ประมาณนั้นก็ท้ายก็ยังสะสมอยู่ 4-5 กิโลยังมีเกินด้วยเพราะว่าท้ายมันยาวไปนู่นแล้วนะครับใครที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่ก็จะได้เห็นภาพจากกล้อง CCTV สดๆเลยจากทางมอเตอร์เวย์สาย7ด้วยนะครับยังติดอยู่ขาเข้าไม่ติดเลยนะขาเข้านี่อู่รถยังใช้การได้ดีเลยอ่ะแต่ขาออกนี่คือมาตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมพอชุดนี้หมดไปชุดหลังมาเติมตลอดเลยฮะคือรถเยอะครับรถเยอะขาออกตอนนี้นะใครที่จะเดินทางใช้มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกก็เผื่อเวลาละกันในการเดินทางนะเพราะว่ารถเยอะจริงๆครับเต็มพื้นที่เลยแล้วอย่างที่บอกว่ารถบรรทุกเยอะนะดูสิเห็นไหมมีมาตลอดเลยรถบรรทุกนี่ไม่ขาดสายเลยเนี่ยนะเนี่ยตั้งแต่นั่งดูกล้องกันมานาทีกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยรถบรรทุกมาตลอดเลยอันนี้คือสดๆเลยนะ 15:29 เนี่ยเวลาตามกล้องเลยนะเป็นช่วง M7 เห็นไหมด้านมุมบนซ้ายมือเนี่ยเขาจะเขียนอยู่ M7 เนี่ยกม 93+500 เนี่ยนะฮะติดกันอยู่นะครับขอบคุณทาง CCTV จากมอเตอร์เวย์สาย7ด้วยนะครับคุณนิรุตบอกว่าท้องฟ้ามืดมาแล้วนะคาดว่าจะตกช่วงผมกลับบ้านพอดีโอ้โหขอบคุณพี่นิรุตด้วยนะฮะพี่พระเกอินบอกว่าวันนี้มีเดินตลาดหรือเปล่าวันนี้มีไม่ใช่เหรอตอน10โมงมีไหม10โมงครึ่งนะฮะมีช่วงสายไหมช่วงกะเช้าอะ10โมงครึ่งนะวันนี้วันศุกร์มีเดินตลาดแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายนี่จะเป็นวันจันทร์นะประมาณ3โมงครึ่งนะฮะ ต้องเป็นวันจันทร์นะพี่ภักดีอินนะฮะคุณวิชาญพี่ตัวสาธุสวัสดีนะครับขอบคุณด้วยบอกว่าจตุรทิศมุ่งหน้าราชปารภเลยโรงพยาบาลปิยเวสมามี10ล้อวิ่งกันอยู่3คันเกิดอุบัติเหตุไปเฉี่ยวชนกับรถตู้รอเคลียร์ประกันกันอยู่นะครับก่อนถึงลุมพินีปาร์คตอนนี้10ล้อ2คันมุ่งหน้าไปทางศรีอยุธยาปาดซ้ายปาดขวาขึ้นสะพานข้ามแยกราชปารภแล้วขอบคุณพี่วิชาหรือว่าพี่ตัวสาธุด้วยนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทาง YouTube นะกับทางจสร้อยของเรานะครับก็มีหลังไมค์นะฮะที่แจ้งข้อมูลอุบัติเหตุมาเมื่อสักครู่ออนแอร์หน้าไมค์ไปกรณีคุณฤทธิ์เนี่ยนะเขาบอกว่าหน้าคอนโด4เอกมัยเก๋งกับโม่ปูนอยู่2เลนซ้ายยังติดอยู่นะครับหลายท่านบอกว่ารถเยอะเลยแล้วก็แถวเพลินจิตพระลำ1สุขุมวิทนานาอโศกเห็นบอกว่าหนาแน่นแล้วนะติดหลายท่านบอกนิ่งเลยนานาทางด่วนลงมาเพลินจิตเนี่ยบอกโอ้โหแน่นพระลำ1พระลำ4รัชดาไปอโศกสุขุมก็บอกติดเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่กรณีของคุณพัชรัยนะครับบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือฝากประชาสัมพันธ์เป็นซัมซุงสีชมพูเหตุเกิดวันนี้ตอนบ่ายสองครึ่งนี่เองนะเพิ่งผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งขึ้นมาจากสมเด็จเจ้าพระยาซอย5ครับแล้วก็มาลงที่เพชรเกษมซอย53ตอน 2:30 นมีรายละเอียดรถแท็กซี่ทั้งหมดเลยเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง3267แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง3267กทม.คนขับชื่อนายประทีปฟองแก้วเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง3267แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง3

0: คนขับชื่อนายประทีปฟองแก้วนะถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักรบกวนช่วยให้เขาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของท่านนะฮะช่วยติดต่อกลับหน่อยนะดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างเก็บกู้นะมอเตอร์เวย์สาย7เมื่อสักครู่ที่บอกว่ากรณีเหล็กหล่นนะเป็นเหล็กม้วนเนี่ยตอนนี้เก็บกู้กันอยู่นะเป็นช่องทางเบี่ยงช่องทางหลักจะออกคู่ขนานช่วงหลังด่านช่างหนองขามรถติดยาวเลยนะเมื่อสักครู่ที่มีการเปิดกล้อง CCTV นะครับณจุดเกิดเหตุก็พบว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับคุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์มืดครึ้มมาแล้วแต่ยังมีแสงแดดอยู่คุณวิชาญศรีอยุธยารถน้อยคล่องตัวติดตามรอบสัญญาณไฟมีเมฆ ก้อนดำๆด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ด้วยนะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเรารถเยอะครับในช่วงเย็นนี้พญาไทนะรับแจ้งว่าแน่นเหมือนกันเพชรบุรีนี่ปกติก็รถเยอะอยู่แล้วนะมาจากเพชรพระรามเนี่ยและเทวีประตูน้ำแล้วก็กลับกันด้วยนะพญาไทวันนี้ท้ายยาวนะท้ายนี่เข้าไปลัดวิถีซ้ายมาพญาไทนี่เต็มพื้นที่มาตลอดเลยจนถึงราชเทวีนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปปทุมวันก็จะไปเจอ3ย่านอีกทีนึงออกพระราม4ไปได้ช้าด้วยพระราม4ก็แน่นนะพระราม4นี่ตั้งแต่มหานครเลยนะเนี่ยสะพานเหลืองอ่ะมา3ย่านมาไทยเบลเยียมใต้ด่วนรถติดเลยนะฮะอโศกนี่ก็แน่นนะรับแจ้งว่าอโศกเพชรติดไปกลับเลยแล้วก็ด้านของดินแดงที่จะไปประชาสงเคราะห์บทแม่พระก็แน่นเหมือนกันคุณพัชรัยสวัสดีครับคุณพัชรัยครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับก่อนหน้านี้โทรศัพท์หายหรอ
1: คุณพ่อทําโทรศัพท์หายบนรถค่ะ
0: อ๋อเป็นของคุณพ่อหรอ
1: ใช่
0: เห็นบอกว่าจํารายละเอียดได้หมดเลย
1: ใช่พอดีขอกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้าน
0: โอ้ตอนนั้นกี่โมงที่คุณพ่อขึ้น
1: น่าจะประมาณบ่าย 2:15 ประมาณเนี้ยค่ะ
0: 2:15 แล้วมาลงที่ไหนอ่ะ
1: มาลงที่หมู่บ้านซอยเพชรเกษม53ค่ะพี
0: ่อ๋อแล้วคุณพ่อทำตกไว้ตรงไหนเบาะข้างเบาะหลังยังไง
1: นั่งแกนั่งมาเบาะหน้าแกบอกว่าแกไม่แน่ใจว่าแกแบบลุกแล้วมันหล่นหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยพยายามโทรหาแจ้งจสร้อยแล้วก็โทรเข้าเครื่องตัวเอง
0: แล้วเขารับไหม
1: คุณพ่อน่าจะปิดเสียงเข้าใจว่าแบบนั้นก็เลยไม่มีใครรับสาย
0: แล้วยังไงเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วเราได้ผลไหม
1: ก็พี่คนขับแท็กซี่หนูเอาเลขเบอร์โทรเขาข้างรถอะค่ะโทรกลับไปอีกทีนึงแกก็ช่วยหาให้ตอนแรกแกก็บอกไม่เจอไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้แกก็ดูใต้เบาะดูคือแกช่วยอะค่ะเขาช่วยหา
0: หมายถึงคนขับเหรอ
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ่
0: ะแล้วเราได้เบอร์คนขับมาได้ไงอะ
1: คือหนูกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านก็ให้เขาช่วยแคปให้หน่อยแล้วก็แบบซูมโทรผิดโทรถูกจนโทรติด
0: หมายถึงเลขข้างรถเขาใช่ไหมเบอร์โทรข้างรถสหกรณ์เขาใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อโอ้แล้วสุดท้ายเป็นยังไงได้คืนไหม
1: ได้คืนค่ะพี่เขาก็ใจดีวนรถขับมาคืนให
0: ้ว้าวเดี๋ยวไปคุยกับเขาหน่อยพอดีเขาอยู่ในสายคุณประทีปฟองแก้วสวัสดีครับพี่ประทีปครับพี่ประทีปเขาอยู่ในสายนะเขาน่าจะฟังอยู่แหละนะฮะพี่ประทีปครับ
2: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างไปคืนแล้วเหรอ
2: คืนแล้วขอให้เขาโทรกับจสร้อยด้วยเขาโทรยัง
0: โทรแล้วนี่ไงอยู่ในสายเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ย
2: โอเคครับผม
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ว่าครับผมไม่เป็นไรครับไม่โทรกับเขาปิดเสียงด้วยไง
0: เขาบอกว่าพี่น่ารักช่วยหาให้ด้วยเหรอ
2: ไม่ผมเลื่อนเบาะไง
0: อ๋อเอาอยู่ใต้เบาะด้วย
2: ใต้เบาะซอกข้าง
0: โอ้
2: ไม่ใช่แล้วตัวอย่างนึงเขาปิดโทรศัพท์เสียงไว้โทรแล้วมันไม่ดังไง
0: อ๋อแล้วพี่ประทีปฟังจสร้อยอยู่เหรอครับ
2: เราเรียกมันก็ฟังอยู
0: ่เอายังไงขอบคุณมากพี่ประทีปดีใจด้วยได้ครับขอบคุณมากคุณพัชรัย
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับโอ้สวัสดีครับดีใจกับทางคุณพัชรัยแล้วก็คุณพ่อด้วยอ๋อเป็นโทรศัพท์ของคุณพ่อโชคดีมากที่คุณประทีปเขาฟังจสร้อยอยู่พอดีด้วยนะเขาก็เลยวนกลับไปคืนแล้วก็ทางคุณพัชรัยก็ได้เบอร์มาพอดีเลยทางสหกรณ์คุณประทีปก็เลยติดต่อไปแล้วคุณประทีปก็ฟังจสร้อยพอดีตอนที่เราประชาสัมพันธ์ออกอากาศไปนะฮะของหายหรือว่าต้องการนะครับให้ประชาสัมพันธ์ตามหาสิ่งของเก็บของได้อย่าลืมนึกถึงจสร้อยนะเพราะว่าหลายท่านก็ฟัง

0: จะสอร้อยเหมือนกันเวลาเราประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยยิ่งถ้ามีชื่อคนขับมีสีมีทะเบียนเนี่ยรีบแจ้งมาเลยนะเดี๋ยวผมช่วยประชาสัมพันธ์ให้เร็วที่สุดเลยนะเผื่อเขาฟังอยู่อย่างเงี้ยเขาจะได้วนกลับไปคืนให้เลยนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณตีบางมดพี่ตีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสบา
0: ฮะพี่ตีอยู่ไหน
1: ผมที่เจอเกิดเหตุตรงเป็นสุวรรณภูมินะครับผม
0: หน้าสุวรรณภูมิเลยเหรอพี่
1: เป็นมอเตอร์เวย์นะครับเป็นถนนมอเตอร์เวย์ครับเป็นขาเข้านะครับตรงต่างระดับร่มเกล้าครับผม
0: ครับ
1: อยู่ช่องเลนขวาสุดนะครับผม
0: เลนขวาเป็นรถอะไรบ้างครับ
1: เป็นรถเก๋ง2รถกระบะ1ครับผม
0: มีคนเจ็บไหมครับ
1: หน้าไม่แน่ใจว่ามีคนเจ็บไหมแต่ว่ามีรถพยาบาลมา1คันครับผมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมตำรวจทางหลวงมาปิดท้ายนะครับผม
0: อ๋อมีเจ้าหน้าที่แล้วเนาะ
1: ปิดท้ายที่เกิดเหตุด้วยครับ2คันมีหน้าทั้งหลังเลยครับผมตอนนี
0: ้อ๋อแล้วตอนนี้เราวิ่งได้เลนไหนบ้างครับเนี่ย
1: ตอนนี้วิ่งได้3มีมอเตอร์เวย์วิ่งได้3เลนใช่มั้ย3เลนถึง4เลนก็วิ่งได้3เลนซ้ายครับผม
0: อ๋อยังไปได้อยู่เนาะท้ายแถวยังไม่ยาวใช่มั้ย
1: ท้ายแถวอยู่ประมาณสัก500เมตรนะครับผม
0: 500เมตรแล้วถ้าผ่านจุดนี้ไปข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับ
1: ยังคล่องตัวครับขาเข้าครับยังคล่องตัวครับคุณเสมา
0: ขาออกเป็นไงบ้างครับ
1: ออกก็ยังคล่องตัวครับผมยังลดเยอะแต่ก็หลายกันได้ดีครับผม
0: แถวนั้นมีฝนหรือยังครับ
1: มีกลุ่มเมฆมาตก uh-huh. ตกที่แถวตกแถวรามินทานะครับผม
0: ครับ
1: รามินทาแล้วลำลูกกามาฮะตอนนี้มาฝนมาถึงร่มเกล้านะครับผม
0: ครับผม
1: มืดตื้อเลย
0: มืดตื้อเลย น่าจะไม่รอดไหมเย็นนี้เลิกงานพอดี
1: แต่ว่ามันเบี่ยงไปทางลาดกระบังแล้วครับผมเป็นทางหลวงแพ่งแล้วครับผม
0: อ๋อเหรอมันเบี่ยงออกไปทางตะวันออกไปทางนู้นเหรอฮะ
1: ใช่คร
0: ับทางแพ่งแสดงว่ากลุ่มนี้ไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพใช่ไหม
1: มันเป็นกลุ่มย่อยไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมแต่ว่าจะไหลไปทางล่มไปทางไม่ใช่ล่มเกล้าเขาไปทางหลวงแพ่งไปทางนู้นแล้วครับผม
0: ไปทางฉะเชิงเทราทางนู้นเนาะตะวันออกนู้นเนาะ
1: ครับผม
0: ได้ขอบคุณมากเลยพี่ติบางมด
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณตีบางมดนะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วนะเมื่อสักครู่เป็นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าบริเวณเชิงทางลงต่างระดับที่จะเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเก๋ง2คันกระบะ1คันนะครับมีรถพยาบาลรถกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่มอเตอร์เวย์อยู่จุดเกิดเหตุแล้วนะการจราจรท้ายแถวประมาณ500เมตรนะครับอยู่เลนขวานะท้ายแถวประมาณ500เมตรผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณธวัชสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรอเล
0: ยสวัสดีครับอยู่ไหนครับเชิญเลย
2: ย้อนหลังไปนิดนึงอยู่กาญจนาวงแหวนกาญจนาฝั่งตะวันตกซอยที่ไปประจำอ่ะซอยกาญจนา
0: ครับ
2: แล้วก็พอดีตอนนี้ออกมาจากกาญจนาแล้วก็วิ่งเข้ามาแครายก็ยังใช้การได้ดีนะน้องใ
0: คร
2: มา
0: ครับ
2: นะตอนนี้นะ
0: ครับ
2: แล้วก็ตอนนี้ขึ้นสะพานพนังก้าวไปก็ยังใช้ความเร็วได้เป็นร้อยนะ
0: ไม่ติดนะ
2: ไม่ติดแต่ข้างหน้าเนี่ยมีฝนดำดำ
0: ตกยังลงหรือยัง
2: ยัง
0: ครับผม
2: แต่ทำไมเมื่อกี้เสียงพอคุยกับสาวๆนี่เสียงสองเลยนะเราอะเสียงนี้ออกเลยนะ
0: คุยกับสาวตอนไหนพี่มีแต่ผู้ชายตีคุณตีบางมดคุณประทีปแล้วก็พี่เน
2: ี่
0: ยผู้ชายหมดเลยเนี่ย
2: ไม่ใช
0: ่คุณลิศเหรอคุณลิศก็ผู้ชาย
2: น้องก็ที่เขาเอาโทรศัพท์พ่อเขาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแหม
0: อ๋อคุณพัชรัยเหรอ
2: แหมเสียงสองออกเลยนะเราอะแบบดูกระดีกระดาเลยอะ
0: ไม่นะผมก็ปกติผมเป็นคนอย่างนี้ผมเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วผมปกติพี่คิดไปเองพี่คิดไปเอง
2: เรียบร้อยแล้ว
0: พี่คิดไปเอง
2: อย่ามันไม่ใช่น้ำเสียงเธอเสมา
0: ก็เสียงผมก็ปกติผมก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเสียงผมปกติ
2: ถ้าคุยกับพี่ต้อมนี้จะไปอย่างเลยนี่คุยกับสาวนี่จะ
0: ไม
2: ่รู้เลย
0: บางทีเราไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่นเขาคิดแทนเราไงเราไม่ได้คิดอะไรเราก็ทำตามหน้าที่เสียงผมก็ปกติผมก็เสียงอย่างนี้อยู่แล้ว
2: ฟังแล้วหมั่นไส้เลยต้องโทรเข้ามาเลยเนี่ยต้องรีบรายงานเข้ามาเลยว่าม
0: ันก็เป็นปกติแล้วพี่เวลาคนดังเขามีชื่อเสียงคนอื่นเขาก็หมั่นไส้เป็นธรรมดาแหละผมถึงไม่ค่อยอยากจะดังไงพี่พอผมมีชื่อเสียงคนอื่นเขาจะหมั่นไส้เขาจะมองอย่างเงี้ยเขาจะคิดไปเองอะไรเงี้ย
2: พี่เมื่อวานได้ฟังข่าวที่พี่อะไรนะที่แกเสียชีวิตนานแล้ว
0: ปลายเดือนเมษาครับ
2: โอ้โหถือว่าไม่ช่วงหลังๆไม่ได้ออดิโอแกอะไรเลยครับไม่ได้ยินนะ
0: ถือว่า
2: ที่ชื่อปีชาใช่ไหมลุงที่แกเรียกนาเสมานาเสมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: โอ้ได้ละ
0: ค
2: ุณจะรู้แล้วเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นพี่น้องกันเป็นคนที่จากไปแสงสงบแล้วเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ขาจะทราบไหมว่าเขาเป็นอะไร
0: เป็นโรคประจำตัวครับ
2: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนะเขาด้วยเนาะ
0: ครับ
2: อายุเขาเยอะยังไง
0: เยอะพอสมควรครับ
2: อย่าไปซื้อหวยเท่าไหร่บอกได้ไหมเนี่ย
0: อย่าดีกว่าครับให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาดีกว่าครับ ขอบคุณมาก พี่ธวัช
2: ครับการรายงานเนี่ยมาตรงลิสมอนแล้วติดแล้วเริ่มติดแล้ว
0: ครับ
2: สำหรับหยุดนิ่งเลยนะ
0: ครับ
2: หน้าโรงแรมลิสมอน
0: ครับ
2: วันนี้รีบกลับนะไม่กลับฝนตกนะ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับ
2: ถ้าฝนตกวันนี้พรุ่งนี้ให้หยุด2วันเลย
0: ครับ
2: นะหยุดพักผ่อนเลยนะไม่ต้องมาทำงานนะ
0: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับคุณน้อยมิตรภาพครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับพี่น้อยอยู่มิตรภาพหรอหรืออยู่ที่ไหน
3: ที่ย้อนหลังนิดนึงที่กาญจนาจากบางขุนเทียนมาถึงสนามบินใช้เวลา45 นาทีรถน้อยคล่องตัวทั้งขาเข้าและขาออกแต่มาเห็นตรงคุณเคยมาบอกว่าทางลงเชิงสะพานล่มเก้าตอนบอกว่า500 เมตรตอนนี้ท้ายแถวน่าจะลักกับเทคโนโลยีกระบังแล้วครับ
0: โอ้เหรอครับ
3: ใช่ครับแป๊บเดียวเอง
0: ใช่
3: ไปถึงนู่นแล้ว
0: เห็นเขาบอกน่าจะมีคนเจ็บเพราะว่ามีรถกู้ภัยมีรถพยาบาลที่เกิดเหตุ
3: เยอะครับประมาณหลายคันเลยชิดเลนขวาตอนนี้เขาลังเคลียร์เป็นชิดเลนขวาไว้
0: ครับผม
3: ส่วนท้ายแถวก็น่าจะเทคโนโลยีกระบังกระจกดาวและกระบัง
0: ครับ
3: เพราะพี่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่สนามบินพอดีมีจ็อบที่สนามบิน
0: อ๋อครับผม
3: ตอนขาออกไม่แน่ใจว่าจะโดนด้วยไหม
0: น่าจะมีนะพี่น้อยใช้เวลานานไหมล่ะในสนามบินหรือว่ารับปุ๊บแล้วออกเลย
3: อ๋อรับปุ๊บแล้วออกเลยคร
0: ับ อ๋อคร
3: ับ แป๊บนึงก็น่าจะพ้นอยู่เพราะว่าออกจากสนามบินไม่ได้ขึ้นทางตรงร่มเก้าจะเบี่ยงออกไปอีกที่หนึ่ง
0: ครับผม
3: ออกไปข้างล่าง
0: ครับ
3: แล้วก็เข้ากรุงเทพต่อ
0: แต่ฝนยังไม่ลงใช่ไหมครับ
3: ฝนนี่จะไปทางนครนายกฉะเชิงเทราครับก้อนใหญ่เลย
0: อืมครับผม
3: ก้อนใหญ่แบบมืดสนิทเลยนะครับ
0: ครับ
3: แต่มองจากกระจกด้านหลังนี่ส่วนในเศษของสนามบินก็ยังโล่งแดดสว่างอากาศโล่งเมฆน้อยครับผม
0: ครับผม
3: ฝากรายงานผู้ใช้ทางนะครับมอเตอร์เวย์ขาเข้ารถติดยาวเลนขวาทางลงเชิงสะพานล่มเก้าครับผม
0: ถ้า
3: เป็นไปได้ก็เป็นเลนซ้าย1-2ครับผม
0: ครับ
3: ขอฝากเป็นข้อมูลครับคุณจะมาครับ
0: ขอบคุณครับพี่น้องมิตรภาพสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ฝนมาแล้วนะครับกำลังเลิกงานกำลังเลิกเรียนกำลังจะเลิกงานนะหลายๆท่านฝนมารอรับแล้วนะครับ15:45 นตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศกรุงเทพมหานครพบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่เขตคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังบางซื่อบางเขนตลิ่งชันทวีวัฒนาบางแคเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุดเขตสะพานสูงครับ8 มิลลิเมตรนะฮะหลายท่านแจ้งเข้ามาหลังไมค์แล้วก็ใน YouTube ว่าฝนเริ่มลงมาแล้วในหลายพื้นที่เลยขอบคุณนะครับแต่ละท่านที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาคุณวิชาญพี่ตัวสาธุคุณพระเคอินคุณระพีคุณอาร์ตคุณกระปุกแดงคุณสำลิดนะครับคุณชมาพรคุณนิรุตนะฮะแจ้งเข้ามาบอกว่าฝนลงในหลายพื้นที่เลยนะครับคุณสมควรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมคุณเชมาครับ
0: ครับพี่สมควรอยู่ที่ไหน
1: ผมอยู่ข้างๆโรงเรียนวัดหนองแขมครับ
0: เป็นถนนอะไรพี่ตรงนั้นน่ะ
1: เขาเรียกถนนที่จะออกมาจากโรงพักหนองแขมเลี้ยวซ้ายจะมาโรงเรียนวัดหนองแขมใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เลี้ยวซ้ายจะไปทางโรงพยาบาลเลยหลวงพ
0: ่ออ๋อหลวงพ่อทวีศักดิ
1: ์ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เลยโรงเรียนมานิดเดียวเองครูโรงเรียนมานิดเดียวรถจอดอยู่ข้างซ้ายครับ
0: ตรงนั้นโรงเรียนอะไรนะพี
1: ่โรงเรียนวัดหนองแขมครับ
0: โรงเรียนวัดหนองแขมรถพี่เป็นอะไรครับ
1: ยางรั่วครับ
0: อ๋อยางรั่วแล้วมีล้ออะไรมีพวกอะไรอย่างงี้ไหม
1: มีล้ออะไรจะผมเครื่องไม้เครื่องมือผมมันขึ้นไม่ได้ครับไม่แรงอ่ะมันหมุนขึ้นไม่ได้ครับ
0: หมายถึงแม่แรงเราตัวเล็กไป
1: ใช่ครับ
0: ไอ้
1: ตัวมันจะขาไอ้ตัวที่หมุนมันจะสั้นไปครับ
0: อ๋อแล้วล้ออะไรมีใช่ไหมยางอะไรมีใช่ไหม
1: ยางอะไรมีครับ
0: มีลมไหมอ่ะ
1: มันยางอะไรมันจะเป็นลมมีอยู่ครับผม
0: มีอยู่นะ
1: เป็น
0: รถอะไรพี่สมควร
1: เป็นรถมาสด้า2ครับรถเก่งครับ
0: มาสด้า2
1: สีเทาครับ
0: สีเทาทะเบียน
1: ครับ5กอไก่ฮอนฮูก
0: อ่าฮะ
1: 5488
0: 5กอไก่ฮอนฮู5488นะกทมนะ
1: ใช่ครับผม
0: มาสด้า2สีเทานะ
1: ครับผม
0: โอ้เห็นบอกกำลังจะไปรับลูกด้วยหรอ
1: ใช่พอดีรับลูกออกไปจากโรงเรียนมาพอดีครับ
0: อ๋อคือรับลูกมาแล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะพี่สมควร
1: ก็12-13นะครับ
0: อ๋ออ้าวๆเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะ
1: ครับผมขอบคุณมากๆเลยฟังจากสรวันนี้แหละจะได้ให้ช่วยครับ
0: เออเดี๋ยวยังไงลองประสานงานเดี๋ยวลองถามเจ้าหน้าที่ให้นะว่ามีใครอะไรยังไงไปช่วยไหมนะตรงนั้นเป็นสน.หนองแขมไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมมันอยู่หลังสน.ใช่ไหมเส้นเนี้ย
1: มันจะอยู่หลังสนอที่ทางออกไปโรงพยาบาลทวีศักด
0: ิ์อ่ะ
1: ครับ
0: ได้เดี๋ยวเราประสานงานไปสนอให้เพราะมันไม่ไกลกันนี
1: ่ไม่คือมันอยู่ข้างหลังคร
0: ับ มันอยู่ข้างหลังมันไม่ไกลเดี๋ยวแจ้งไปทางสนอหนองแขมให้นะเผื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปช่วยเหลือ
1: ขอบคุณมากมากเลย
0: ยินดีแล้วฝนตกหรือยัง
1: ยังฝนกำลังจะลงเม็ดอยู่ครับ
0: โอ้ยเอาเดี๋ยวเร่งให้ขอบคุณมากพี่สมควร
1: ขอบคุณมากครับฟังเรื่อยๆทุกวันนี้ได้ใช้บริการครับ
0: ยินดีนะครับ
1: โอ้ฟังมาไม่รู้กี่ปีทุกวันนี้เราจะได้ใช้จริงๆอ่ะ
0: เออครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวแจ้งให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับครับผมครับ
0: สวัสดีครับคุณสมควรนะแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาบอกว่าฟังมาตั้งนานแล้วติดตามมานานแล้วจสร้อยแต่วันนี้เพิ่งได้ใช้เกิดกับตัวเองรถยางแตกคือเขามีอุปกรณ์นะแล้วเขาก็มียางอะไหล่อะไรเรียบร้อยเลยเพียงแต่ว่าแม่แรงของเขาอะนะมันรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับก็เลยต้องหาอุปกรณ์ใหม่นะฮะเป็นเส้นด้านหลังสอนอหนองแขมอะเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ที่จะไปทางหนองแขมวัดศรีนวลอะเส้นเนี้ยนะครับมาสด้า2สีเทา5กอไก่ฮอนคู5488กทมนะอยู่ข้างๆโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเลย อ่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานไปแล้วนะหลังไมค์เราแจ้งไปทางสน.หนองแขมแล้วขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.หนองแขมล่วงหน้าเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไกลจากสน.เท่าไหร่นะฮะขอบคุณทางสน.หนองแขมด้วยนะครับท่านใดที่ผ่านไปแล้วก็จะแวะให้ความช่วยเหลือนะครับเป็นเก๋ง Mazda 2สีเทา5กไก่ฮอนคู่5488กทมนะต้องการแม่แรงนะเพราะว่าที่เขามีอยู่เนี่ยมันรับน้ำหนักรถเขาไม่ไหวนะมันยกไม่ขึ้นนะฮะอ่ะยังไงช่วยกันนะเป็นน้ำใจเพื่อนร่วมทางนะฮะคุณสมควรนะเพิ่งไปรับนักเรียนมาด้วยนะกำลังจะกลับบ้านแล้วฝนมาแล้วด้วยแถวนั้นนะคุณชมาพรบอกว่าเพชรเกษม81นะฮะคุณพระเกอินฝนมาแล้วคุณวิชาญพระราม6ตกแล้วคุณนิรุธปิ่น9ลงแล้วพี่อุทัยศรีนครินทร์จากศรีราชาไปศรีเทพายังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณลพีบางขุนนนท์ตกแล้วนะฮะพุทธมณฑลสาย1บางแวกสาย2ตกแล้วหลายพื้นที่พี่สำลิดราชพฤกษ์ฝนลงแล้วนะฮะหลายพื้นที่เลยนะรับแจ้งว่าฝนลงกันมาแล้วนะครับอ่ะยังไงเพิ่มเติมความระมัดระวังในการขับขี่สัญจรใช้เส้นทางเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเร่งสางปัญหาการครอบครองอาวุธปืนอุดช่องโหว่ลดผลกระทบทุกภาคส่วนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายกรัฐมนตรีเผยสั่ง3ฝ่ายสางปัญหานโยบายเข้มอาวุธปืนกระทบนักกีฬายิงปืนฝึกซ้อมไม่ได้มอบฝ่ายปกครองเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าได้ขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลไปแล้วส่วนกรณีที่สมาคมยิงปืนกังวลมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดจะส่งผลต่อการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองจะมีการหารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาซึ่งจะเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยไม่ให้มีช่องโหว่ไปใช้อาวุธปืนทำร้ายคนอื่นอีกประเด็นกรณีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนออกมาบ่นว่าทำงานยากขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องไปจัดทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติซึ่งต้องถามว่าคนที่บ่นนั้นเป็นใครหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการขอให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารก็จะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการเพื่อหาทางออกยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: กองพันทหารสารวัตรที่41ร่วมบูรณาการกับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชและเครือข่ายอาสาสมัครเร่งดับไฟป่าคุควนเคลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังลุกลามเสียหายกว่า100ไร่ล่าสุดควบคุมเพลิงได้แล้ว3จุดคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
9: กองพันทหารสารวัตรที่41ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยและเครือข่ายอาสาสมัครบ้านควนชิงเข้าควบคุมและดับไฟป่าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าโดยรอบและพื้นที่ชุมชนจากการบูรณาการความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าไว้ได้3จุดหลักในพื้นที่ตำบลเครงอำเภอชะอวดได้แก่บ้านควนตีนบ้านควนชิงและบ้านหัวปลวกช้างโดยมีความเสียหายรวมกันมากกว่า100ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมพร้อมเข้าดับไฟในทันทีหากพบจุดที่มีควันหรือว่าความร้อนสะสมและเกิดการปะทุขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์กลับมารุนแรงอีกครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศร้อนและฝนทิ้งช่วงแบบนี้นวลนภาสมัครสมานรายงาน
7: พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบทันนิกผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันบุกเข้าบุกรุกพื้นที่วัดป่าอดุลยารามว่าจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดและหลักฐานที่ได้รับพบรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์4คันประกอบด้วยรถตู้2คันรถผสมปูน1คันและรถกระบะขนวัสดุอีก1คันโดยตำรวจได้เรียกเจ้าของรถมาสอบปากคำในฐานะพยานส่วนคนขับรถผสมปูนให้การว่าได้รับคำสั่งจากผู้จัดการร้านให้เข้ามาเทปูนบริเวณดังกล่าวโดยเข้าใจว่าเป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่ผู้เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อปูนตำรวจได้เชิญมาให้ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมโยงแล้วล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกป้าดาและเจ้าของรถที่เกี่ยวข้องซึ่งจากภาพวงจรปิดและคำให้การของพยาน สามารถยืนยันได้ว่าป้าดาปรากฏตัวในเหตุการณ์วันเกิดเหตุจริงจึงขอเชิญตัวมาสอบปากคำเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาความเกี่ยวข้องกับคดีต่อไป
10: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
7: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับกรณีของคุณสมควรนะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วเราก็ประสานงานไปที่สน.หนองแขมให้นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดเพิ่มเติมเข้ามาคุณสมควรพี่สมควรครับ
2: สวัสดีครับคุณสีมาครับ
1: สวัสดีอีกรอบนึงเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ต้องขอบคุณทางสน.หนองแขมเนาะเขามาเร็วเนาะ
2: ครับผมก็แป๊บเดียวคุยกับคุณเสมาเสร็จแป๊บเดียวเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับ
1: มากันกี่ท่านฮะเนี่ย
2: ท่านเดียวครับ
1: อ๋อเหรอเราเจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์อะไรมาไหม
2: ไม่มาแต่ตัวเฉยๆพอดีผมมันมีอุปกรณ์อยู่แต่ว่าตัวที่หมุนมันจะสั้นนิดนึงอ่ะผมเอาหมุนขึ้นไม่ได้ครับ
1: อ๋อแต่เจ้าหน้าที่เขาทำได้ใช่ไหม
2: อ
1: ๋
2: อแต่เจ้าหน้าที่สมาเขาก็หมุนขึ้นให้ได้ครับเปลี่ยนให้แล้วครับ
1: อ๋อให้แล้วครับอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วเนาะ
2: เสร็จแล้วครับพอดีผมขับออกมาจะไปหาที่ร้านป่ายางนะครับ
1: โอเคแล้วเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรยังไงได้สอบถามไหม
2: ผมไม่ได้สอบถามเพราะเห็นเบอร์รถมอเตอร์ไซค์ครับ
1: อ่ะเลขอะไรครับ
2: ไอ้6607ครับ
1: 6607
2: ครับ
1: อันนี้คือเลขตรงไหนเลขข้างหมวกเหรอหรือเลขตรงไหน
2: ไอ้เลขที่เหมือนไอ้ที่ไอ้เขาเรียกอะไรข้างหน้าอะรถมอเตอร์ไซค์อะ
1: อ๋อเป็นรหัสที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์เขาใช่ไหม
2: เป็นรหัสครับ
1: อ่าได้ดีใจด้วยครับเดินทางต่อได้แล้วแล้วฝนมาหรือยังเนี่ย
2: ผมขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยครับผม
1: ทันฝนพอดีเลยใช่ไหม
2: ครับผม
1: ขอบคุณพี่สมควร
2: ครับผมฟังตั้งนานแล้วฟังหลายปีแล้วเพิ่งวันนี้เราได้ใช้จริงๆอ่ะ
1: เออนั่นน่ะสิ
2: มากเลยครับ
1: ครับอยากจะทดลองระบบก็ไม่บอกอยากจะทดสอบระบบเราก็ไม่บอก
2: แต่ยังว่าอยู่ว่าจะทดสอบระบบเนาะถ้าทดสอบอย่างนี้ไม่ไหวนะ
1: ไม่ไหวนะ เอาเดินทางต่อได้ขอบคุณครับ
2: ผมถ้าอยู่กลางป่ากลางดอยเนี่ยโอ้โหทดสอบไม่ไหวนะอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: เหนื่อยเลยเนาะตกใจเลยไหมล่ะ
2: ครับผมนี่ยังนี้มันอยู่ในเมืองโอเคอยู่
1: ใช่
2: ครับผมขอบคุณมากเลยคร
1: ับ ขอบคุณครับยินดีครับ
2: คร
1: ับ
2: ครับครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ดีใจด้วยนะครับคุณสมควรเห็นบอกว่าไปรับนักเรียนนะไปรับลูกแล้วปรากฏว่าตอนออกมาเนี่ยยางแตกนะฮะก็เราก็ประสานงานไปที่สน.หนองแขมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.หนองแขมดำเนินการได้ไวมากนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าฝนกำลังจะมาแล้วด้วยแถวนั้นนะฮะก็เปลี่ยนยางให้เสร็จเรียบร้อยละตอนนี้ก็ออกมาละเดี๋ยวไปหาร้านปะยางต่อตอนนี้ใช้ยางอะไหล่ไปก่อนนะฮะเห็นบอกว่ารหัสหน้ารถจักรยานยนต์เนี่ย6607นะจากสน.หนองแขมแต่ว่าไม่ได้ถามชื่อนะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยอ่ะช่วงนี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับก็จะมาเน้นรายงานเรื่องของสภาพการจราจรกันว่ามีที่ไหนนะครับรถติดบ้างเพราะว่าฝนเนี่ยลงมาแล้วในหลายพื้นที่เลยมาดูข้อมูลทางหลังไมค์กันก่อนนะครับคุณตีบางมดเมื่อสักครู่บอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าเชิงทางลงต่างระดับที่จะวนไปสนามบินสุวรรณภูมิมีชนกัน3คันเก๋ง2กระบะ1อยู่เลนขวามีคนเจ็บมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วการจราจรท้ายแถวสะสมฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณน้อยมิตรภาพสาย7ขาออกแต่เป็นช่วงร่ม9ที่จะมุ่งหน้าไปสุวรรณภูมิยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งกลับกันชะลอตัวเนื่องจากนี่แหละมีรถจอดเสียที่คุณตีบางมดแจ้งเข้ามานี่แหละคุณปิ่นแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามแยกคลองประปาแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามแยกคลองประปามีเก๋งชนกับจักรยานยนต์กีดขวางช่องทางกลางส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าแต่ฝั่งกลับกันพี่ปิ่นก็บอกว่าแจ้งวัฒนาขาออกก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันคุณพันอยู่ถนนสิรินธรเป็นฝั่งขาออกบางพลัดมุ่งหน้าต่างระดับสิรินธรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณชัยรัตน์อยู่กระปพฤกษ์จากราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้ากำแพงแม้นฝนตกแล้วนะครับใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2เลยแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านคุณบุญเกื้อสวัสดีครับ
3: ครับผมพอดีผมใช้จากสุขสวัสดิ์นะ
1: ครับ
3: สุขสวัสดิ์ออกมาเบี่ยงออกมาพระราม2ใช่มั้ยสุขสวัสดิ์มีฝนตกแล้วครับ
1: หนักไหมพี่บุญเกลือ
3: ระดับ2ได
1: ้โอ้
3: แต่น้ำพระราม2ไม่มีเลยนะ
1: อ้าวเหรออ๋อครับครับ
3: แล้วมาตรงช่วงลงจากทางด่วนมาประมาณ500เมตรนะ
1: ครับ
3: จะมีรถToyota รถเก๋งนะรถนั่งจอดเสียอยู่เลนขวาสุดเปิดกระโปรงไว้แต่เจ้าของไม่อยู่เลยนะ ครับรอตัวยาวอยู
1: ่อืมครับ
3: คร
1: ับ ได้ครับขอบคุณมากพี่บุญเกื้อที่เพิ่มเติมให้นะครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝนลงมาแล้วในหลายพื้นที่นะครับยังไงเพิ่มเติมความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะครับช่วงนี้มาดูข้อมูลเรื่องของประกาศดับไฟกันจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA กันนะครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 17:00 นถนนเลี่ยงเมืองปักเกร็ดซอยเลี่ยงเมืองปักเกร็ด45ถนนลาซานซอยลาซาน3หมู่บ้านพรไพลินถนนแบริ่งซอยแบริ่ง30ถนนนิมิตใหม่ซอยนิมิตใหม่64บริเวณต้นซอยโรงเรียนสตรีวิทยา2ถนนนิมิตใหม่ซอยนิมิตใหม่20บริเวณหมู่บ้านคาซาลีน่า2 41ถนนเสรีไทยหมู่บ้านสหกรณ์ซอย34/3 34/4และ34/5และซอย22ถนนรัตนาธิเบศรซอยนันทการการ์เด้น1ถนนสายไหมซอยสายไหม21หมู่บ้านมนชยา1ถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว29 35/1และ37ถนนปรีดีพนมยงค์41ซอยขุนวิจิตรวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นครับถนนคูคลอง10ซอยวัดสีชมพูโรงเรียนวัดสีชมพูและบริเวณข้างเคียงถนนอ่อนนุชซอยอ่อนนุช86แยก2ถนนโชคชัย4ซอย42และซอย52/1ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย14 14/1 16 18 20 22 20/1และ20/2ครับถนนราชพฤกษ์ซอยบางรักน้อย16/4ทั้งหมดถนนนวมินทร์ซอยนวมินทร์14แยก2และริมสนามกีฬาคลองจันทน์ถนนสุขุมวิท49ซอยสุขุมวิท49แยก12ถนนพระยาสุเรนซอยพระยาสุเรน40หมู่บ้านบุษรินทร์ซอย27ถึงซอย42ครับถนนรามินทาบริเวณปากซอยรามินทา58และบริเวณข้างเคียงถนน345ซอยโครงการอรุณสุนทรีหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง MEA ครับเฉพาะกิจพงพาง03สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคนเสียมา
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่ตัว
2: ผมขึ้นด่วนหนีออกจากเสียดียามาแล้ว
1: ครับเป็นไงบ้าง
2: ขึ้นทางอุรุภพครับ
1: ครับ
2: พุ่งมาไปพระราม3ขึ้นมาได้ประมาณนักหน่อยนึงรถติดอะไรผมว่าอยู่เลนขวาสุด
1: รอ
2: รถลงพระราม4เล็กน้อยเนาะ
1: ครับ
2: นั่งบนคนกับพี่ครับชนท้ายกันอยู
1: ่โอ้มีเจ็บไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีแบบ
1: ไม่มีเนาะ
2: ท้ายเขาปุบเล็กน้อยอะครับ
1: อ๋อครับ
2: จอดนิ่งเลยอะ
1: หรอฝนยังตกอยู่ไหมอะฝนตรงนั้นยังตกอยู่ไหมครับ
2: ถนนข้างล่างมันเปียกลื่นแต่บนทางด่วนแห้งเลยครับ
1: อ๋อหร
2: อแห้งข้างบนไม่มีฝนเลยเนี่ย
1: เอ้า
2: แล้ว
1: มันตกยังไงอะตกข้างล่างเปียกแต่ข้างบนแห้งเนี่ยนะ
2: งงไหม
1: งงตกยังไงเออ
2: เออแปลกรถติดตรงที่รถชนกันนะครับ
1: ครับเดี๋ยวประสาน
2: รถติดจังเลยมาจ้าเอ๋อะไรต้องออกซ้าย
1: อ๋อเดี๋ยวแจ้ง
2: ให้ขวาสุดไง
1: ได้ได้เดี๋ยวแจ้งให้ครับเดี๋ยวแจ้งศูนย์ทางด่วน
2: ประสานหน่อยจอดนิ่งอะไม่รู้ว่าเขาจะน่าจะคุยโทรศัพท์หาประกันมั้ง
1: เอาแล้วกลับกันติดไหมอ่ะ
2: กลับกันมันมีท้ายแถวตรงจะลงอุรุภูมิครับ
1: อ๋อครับ
2: แต่ว่าเลยมาก็ไม่มีนะ
1: ครับผม
2: โล่งเลย
1: ใคร
2: จะไปชะลอตัวตรงนู้นนะครับ
1: อ๋อได้ครับ
2: ตรงพระราม3นะรถไม่มีเลยเนี่ย
1: รอพระราม3มันไม่ติดใช่ไหม
2: ไม่มีครับ
1: ได้
2: ทางขึ้นสะพานแขวนก็รถชะลอตัวเล็กน้อยเลยนะ
1: ครับ
2: ทางขึ้นน่ะพอดีครับ
1: เชิงทางขึ้นนะเหมือนเดิม
2: ใช่แล้วแดดเปรี้ยงในตอนนี้
1: เป็นไปได้ยังไง
2: ร้อนไหม
1: ขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: สวัสด
2: ีคนเก็บครับ
1: ได้ครับได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณเฉพาะกิจพงพางศูนย์3นะหรือว่าพี่ตัวสาธุนะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานศูนย์ทางด่วนให้มาแล้วนะครับได้ทางเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือคุณสมควรก่อนหน้านี้แล้วนะครับรหัสจร6607คือจ่า10ตำรวจธนาทิพย์นะฮะพัทราธนพัฒน์สิริผบ.หมู่งานจราจรสน.หนองแขมหรือว่าจ่านิวสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ขออนุญาตเรียกจ่านิวแล้วกันนะครับ
2: ได้ครับได้ครับ
1: จ่านิวเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากได้รับแจ้งไปช่วยเหลือแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็รีบไปทันทีเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
1: ไปถึงแล้วไปเจออะไรบ้างครับช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
2: ก็รถของพี่เขายางแตกครับแตกอยู่เส้นหนึ่งด้านหลังทางขวา
1: ครับ
2: แล้วก็เครื่องมือแกไม่ครบเท่าไหร่ก็เลยไปช่วยแกเปลี่ยนยาง
1: ใช่เห็นเขาบอกว่าไอ้ตัวแม่แรงเขาหมุนไม่ได้แล้วจ่านิวหมุนได้ยังไงครับ
2: ก็มุดเข้าไปข้างในครับ
1: โอ้โห
2: อันนี้คือแรงในแล้วก็หมุนให้แก
1: ต้องใช้ความสามารถพิเศษ
2: ประมาณ
1: แล้วยากง่ายยังไงบ้างครับสำหรับเคสนี้ที่เราไปช่วยเหลือครับ
2: ก็ยากนิดนึงครับพอดีเครื่องมือที่จะหมุนแม่แรง
1: มันไม่พร้อม
2: มีไม่ครบ
1: เออมันไม่พร้อมนะโอ้โหแต่เราก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเลยนะครับจ่านิว
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ใช้เวลานานไหมครับ
2: ไม่นานครับ
1: หรอ
2: ประมาณ5-10นาทีประมาณนี
1: ้แล้วยางอะไหล่เขามีลมไหมยังพอไปได้
2: ยางอะไหล่แกใช้ได้อยู่ครับก็เลยให้แกไปช้าๆก่อนยางแกไม่ค่อยดีด้วยทั้งยางอะไหล่ทั้งยางตัวหลักแกไม่ค่อยดีก็เลยให้แกไปช้าๆก่
1: อ
2: นแล้วก็พอดีทางกลับบ้านแกมันมีร้านยางอยู่แล้วให้แกแนะนำให้แกแวะก่อน
1: อ๋อครับครับแล้วฝนมาหรือยังครับเนี่ยในพื้นที่มีไหม
2: ยังครับยังครับ
1: ยังเนาะโอ
2: ้ยังครับผม
1: การจราจรในช่วงเย็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่
2: ยังคล่องตัวดีครับ
1: อ๋อ
2: ในพื้นที่สอนอหนองแขมยังเคลื่อนตัวได้ดี
1: ไอ้สะพานที่ก่อนหน้านี้ก่อสร้างอันนั้นเสร็จหรือยังครับ
2: สะพานช่วงสะพานเสร็จแล้วครับก็เหลือแค่งานเก็บระบบอีกนิดนึง
1: ตรงนั้นติดไหมตรงนั้นเขาเรียกสะพานอะไรอ่ะจันนิวในพื้นที
2: ่สะพานข้ามคลองภาษีเจริญครับ
1: อ๋อติดไหม
2: แยกหนองแขม
1: ไม่ติดแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ติดแล้วครับม
1: ี
2: แค่นิดๆหน่อยๆที่เขาทำระบบก็ชะลอหน่อยนึง
1: มีรถจอดเสียมีอุบัติในพื้นที่ไหมครับ
2: ตอนนี้ยังไม่มีครับ
1: ยังไม่มีเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับจานิว
2: ครับผมยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณจานิวนะครับหรือว่าจ่าสิบตำรวจธนาทิพย์พัทราธนพัฒน์สิรินะฮะผบ.หมู่งานจราจรสน.หนองแขมที่ไปช่วยเหลือเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาอีกท่านหนึ่งอันนี้ก็ขอความช่วยเหลือเหมือนกันคุณภัสกรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่
1: พี่ภัสกรเป็นอะไรรถเป็นอะไร
3: รถมันแก๊สหมดอะครับเกมันเสียคร
1: ับ แก๊สหมดเกเสียเราเลยไม่รู้ว่ามันหมดไม่หมดใช่ไหมแต่ตอนนี้มันหมดแล้วใช่ไหม
3: ครับผม
1: เป็นรถอะไรอะ
3: เป็นแท็กซี่ครับ
1: แท็กซี่สีทะเบียน
3: สีชมพูคาดเขียวนะครับทะเบียนทหารหีบ8486ครับ
1: ททหารหอหีบ8486กทม.เนาะ
3: ครับผม
1: เป็นยี่ห้อรุ่นอะไรเนี่ย
3: เป็นโตโยต้าเอาติสครับ
1: เอาติสเนาะโอเคตอนนี้จอดอยู่ที่ไหน
3: จอดอยู่ตรงก่อนถึงทางเข้าบิ๊กซีบ้านแขกอะครับ
1: ทางเข้า
3: ตรงข้าม
1: ตรงข้ามบิ๊กซีบ้านแขกใช่ไหม
3: ครับผม
1: อ๋อโอเคจอดอยู่เลนซ้ายหรอ
3: จอดอยู่เลนซ้ายครับ
1: เราต้องการยังไงให้ลากไปหรือว่าเอาแก๊สเอาน้ำมันหรือยังไงดีมาเติมหรือยังไง
3: ผมมีน้ำมันครับแต่มันสตาร์ทใช้น้ำมันไม่ได้เลยครับ
1: อันนี้เราใช้แก๊สอะไรอ่ะ
3: เป็น LPG ครับ
1: L ใช่ไหมโอเคอ๋อเราอยาก
3: การลากไปปั๊มแก๊สนะครับ
1: อ๋ออยากจะให้ลากไปใช่ไหมมีสายลากไหม
3: ผมไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีสายลากนะโอเคเราปั๊มที่ใกล้ที่สุดนี่มันห่างไปเยอะไหมอ่ะรู้ไหม
3: ไปประมาณสัก3 กิโลครับมันเหมือนกับต้องทะลุซอยวัดสังกระจายไปออกตรง
1: โอ้รถติดนะ
3: ฮะมันจะมีซอยลัดไป
1: ออ
3: กอีกเส้นนึงอะครับ
1: ไปออกตรงเพชรเกษมป่ะใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ใช่อ๋อ
1: เข้าใจละโอเคมันต้องทะลุไอซอยนี้ไปเนาะ
3: ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวยังไงลองประสานงานลองแจ้งให้ก่อนนะฮะหรือว่าจะเป็นพลเมืองดีเน
3: า
1: ะใครที่มีแบบสายลากอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีเชือกลากอะไรก็แวะให้ความช่วยเหลือได้เนาะ
3: ครับพี
1: ่เราจอดอยู่เลนซ้ายนะตรงข้ามกับบิ๊กซีใช่ไหม
3: ครับก่อนถึงทางเข้าบิ๊กซีนิดเดียวเองครับ
1: ประมาณซอยเท่าไหร่ตรงนั้นประมาณซอยอะไร
3: อยู่ระหว่าง
1: อ
3: ิสรภาพซอย11กับซอย13
1: น
3: ะครับ
1: 11กับ13นะระหว่างนี้นะโอเค
3: ครับผม
1: ได้ได้เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ถ้ามีใครไปช่วยเหลือแล้วก็รบกวนแจ้งกลับนิดนึงเนาะ
3: ครับได้ครับพี
1: ่ได้ครับขอบคุณมากแล้วมีฝนหรือยังเนี่ยคุณภาสกรแถวนั้นเนี่ย
3: ยังไม่มีฝนครับ
1: ยังไม่มีนะได้ได้ได้เดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะครับใครที่มีเชือกลากมีสายลากนะฮะที่พอจะช่วยเหลือคุณภาสกรเขาได้นะเขาอยู่ช่วงระหว่างซอยอิสรภาพ11ไปทางอิสรภาพ13หรือว่าตรงข้ามกับบิ๊กซีอิสรภาพเยื้องๆกันนะฮะก็แวะให้ความช่วยเหลือหน่อยเขาบอกว่าระยะทางอยากคืออยากจะได้ลากไปที่ปั๊มแก๊สตรง LPG ไปทางฝั่งของเพชรเกษมอ่ะเขาบอกว่ามันประมาณ3กิโลนะฮะแต่ว่าเขาไม่มีสายลากนะฮะเป็น Toyota Altis นะครับแท็กซี่สีชมพูคาดเขียวททหารหอหีบ8486กทมแท็กซี่ Toyota Altis สีชมพูคาดเขียวททหารหอหีบ8486กทมอยู่ระหว่างซอยอิสรภาพ11กับซอยอิสรภาพ13ฝั่งตรงข้ามทางเข้าบิ๊กซีบ้านแขกนะฮะใครที่อยู่ใกล้เคียงก็แวะให้ความช่วยเหลือได้นะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับในช่วงของกรมทางหลวงครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงนะครับเริ่มวันศุกร์ศุกร์หน้านะไม่ใช่วันนี้ศุกร์หน้า21สิงหาคม2569เป็นต้นไปกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีเริ่มวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเวลาเปิดให้บริการวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวัน12นาฬิกาถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืน24นาฬิกาช่วงปากช่องนครราชสีมาตรงนี้ยังคงเปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงตามปกติส่วนเรื่องของรายละเอียดเส้นทางและก็ด่านที่เปิดใช้งานนะครับฝั่งขาออกมุ่งหน้าโคราชนครราชสีมาเข้าที่ด่านบางปะอินออกที่ด่านปากช่องหรือจะวิ่งยาวไปจนถึงเลี่ยงเมืองนครราชสีมาเลยก็ได้ส่วนฝั่งขาเข้าก็คือมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครเนื่องจากมีการก่อสร้างช่วงปากช่องมวกเหล็กผู้ใช้ทางจากปากช่องให้ใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าด่านมวกเหล็กเข้าสู่ M6 มุ่งหน้ากรุงเทพมหานครด่านที่เปิดให้บริการด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กด่านปากช่องส่วนด่านสีคิ้วและขามทะเลสอเปิดปกติด่านที่ยังไม่เปิดด่านที่ยังไม่เปิดด่านวังน้อยและด่านสระบุรีส่วนเงื่อนไขและข้อควรรู้ก่อนเดินทางนะครับอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยไม่มีปั๊มน้ำมันจุดชาร์จ EV ร้านค้าหรือร้านอาหารจุดพักรถชั่วคราวมีบริการที่หลักกิโลเมตรที่65หรือว่าช่วงทับกวางทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกมีห้องน้ำมีที่จอดพักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณสมศักดิ์สวัสดีครับพี่สมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์ครับ
5: โทรศัพท์พ่อไม่ดีเดี๋ยวเขาไม่เรียกแล้ว
1: เรียกแล้วครับเนี่ยเรียกแล้วเรียกแล้วผมเรียกแล้วพี่สมศักดิ์ผมเรียกแล้วพี่สมศักดิ์ครับเรียกแล้วฮะพี่สมศักดิ์ครับเนี่ยผมเรียกแล้วผมเรียกพี่อยู่พี่สมศักดิ์ครับอ้าวเรียบร้อยไม่คุยฮะเอาทุกคนเป็นพยานนะเมื่อกี้ผมเรียกแล้วนะลักษณะพี่สมศักดิ์น่าจะไม่ได้ยินเราเอาไม่เป็นไรนะฮะแจ้งอุบัติเหตุที่บางบอน5มานะครับ ปากซอยสุวรรณนครบางบอน5นะแยกบางบอน5ที่จะมุ่งหน้าไปคลองภาษีเจริญมีรถจักรยานยนต์ชนกับซาเล้งเขาบอกว่าเป็น3ล้อซาเล้งมีคนเจ็บด้วยอยู่เลนขวานะครับเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บก่อนนะปากซอยสุวรรณนครบางบอน5นะจักรยานยนต์ชนกับ3ล้อซาเล้งนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่เลนขวานะครับอยู่เลนขวานะการจราจรคุณสมศักดิ์ฝากไว้หลังไมค์ก่อนที่สายจะหลุดบอกว่าเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ด้านเลยกรณีของเฉพาะกิจพงพัง03เมื่อสักครู่พี่ตัวสาธุเนี่ยบนทางด่วนขั้นที่2ก่อนลงพระราม4 1กิโลเก๋งกับกระบะอยู่เลนขวาเหมือนกันประสานงานศูนย์ทางด่วนให้พี่สมศักดิ์สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับพี่สมศักดิ์อุบัติเหตุมีคนเจ็บด้วยหรอ
6: มีครับมีครับเพราะว่ามอไซค์ชนกับซาเล้งนะครับ
1: อุ้ยแล้วคนไหนเจ็บอ่ะ
6: คนขับมอเตอร์ไซค์ครับ
1: บาดเจ็บเยอะไหมพี
6: ่เห็นนอนอยู่กลางถนนแล้วพอดีก็ผมก็รีบมากลัวรถมันติดไงครับ
1: เขามีเลือดมีอะไรไหมหมดสติไหม
6: มีครับมีครับมีเลือดแต่ไม่หมดสติครับมีกำลังมีคนมุมดูอยู่ครับ
1: ใส่หมวกกันน็อกไหม
6: น่าจะไม่ได้ใส่อะครับ
1: มากันกี่คนมีคนซ้อนไหมฮะ
6: ไม่เห็นครับเพราะว่ารถมันติดครับมีคนเขาโบกให้รถรีบไปครับ
1: ตรงนั้นเขาเรียกอะไรพี่สมศักดิ
6: ์เพราะบางบอน5ซอย5ครับ
1: บาง
6: ไม่บางบอน5ครับบางบอน5เข้าจากเอกชัยมาก็ที่จะมาออกสอนอหนองแขมอยู่กลางๆซอยครับ
1: มันใกล้เคียงกับอะไรมันมีอะไรเป็นจุดสังเกตนะตรงนั้นน่ะ
6: อ๋อตรงนั้นมีปั๊มปตท.ปั๊มใหญ่อยู่ครับ
1: อ๋อก่อนถึงหรือว่าเลยไปแล้วหรือว่าอยู่หน้าเลย
6: ก็เลยไปแล้วครับเข้าทางเอกชัยเลยมาแล้วครับ
1: เลยไปแล้วใช่ไหม
6: คร
1: ับ เลยปตท.ไปปั๊มใหญ่นี่ไปไกลไหม
6: ครับครับเลยมาประมาณสัก1กิโลได้
1: 1กิโลเนาะแล้วตอนรถผ่านได้ไหม
6: พอรถก็ผ่านได้เลนนึงครับเพราะว่าเขามีคนโบกมารถวิ่งแค่สวนทางกันไป2กับ2ครับ
1: ครับครับเห็นมีพลเมืองดีมาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มาใช่ไหม
6: เพราะมีหน่วยกู้ภัยวิ่งสวนทางผมไปแล้วเมื่อกี้น
1: ี้อ๋ออ่าๆได้ฝนมีฝนไหมฮะเนี่ย
6: ตอนนี้อากาศปลอดโปร่งครับไม่มีขาวเลยครับ
1: ครับแล้วล่าสุดพี่สมศักดิ์ถึงไหนแล้ววะ
6: ตอนนี้ผมอยู่หนองแขมแล้วครับมันจะมารับหลาน
1: อ๋อครับผม
6: เมื่อกี้ผมก็ฟังที่พี่เสมาบอกว่ามีรถเสียอยู่คันนึงอะยางแบน
1: ใช่ใช่ใช่
6: จะช่วยมาไม่ทัน
1: โอ้จะกำลังจะไปช่วยเหรออู้เห็นแล้วว่ะ
6: ก็ตอนนี้ผมอยู่หนองแขมแล้วครับมันจะมารับหลาน
1: อ๋อครับผม
6: เมื่อกี้ผมก็ฟังที่พี่เสมาบอกว่ามีรถเสียอยู่คันนึงอะยางแบน

0: ัน
1: ใช่ใช่
0: มาช่วยเขาพอดีไม่ทันคร
1: ับ อ๋ออันนี้หลานอยู่ชั้นอะไรฮะ
0: เขาอยู่ป.4 ทับ3ครับ
1: โอ้ครับผมดีจังเลยขอบคุณมากพี่สมศักดิ
0: ์ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณสมศักดิ์นะฮะกรณีอุบัติเหตุที่บางบอน5เห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มูลนิธินะฮะไปที่เกิดเหตุแล้วแล้วเราก็ประสานงานไปทางกู้ชีพกู้ภัยให้เรานะสำหรับจุดนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกรับแจ้งแล้วกำลังไปที่เกิดเหตุตอนนี้น่าจะถึงแล้วนะฮะอยู่ช่วงปากซอยสุวรรณนครบางบอน5ฝั่งที่เข้ามาจากเอกชัยบางบอนนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นรถจักรยานยนต์กับรถสำล้อซาเล้งคนขับจักรยานยนต์เนี่ยบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายเห็นบอกว่านอนอยู่ไม่แน่ใจหมดสติหรือเปล่าแต่เห็นว่ามีเลือดด้วยนะฮะอยู่เลนขวานะอยู่เลนขวานะครับขอบคุณมากเลยพี่สมศักดิ์นะกำลังจะไปช่วยพอดีเนี่ยนะฮะดวงสมพงษ์กันเห็นไหมนะครับคนฟังจอ200นี่น่ารักจริงๆนะปรากฏว่าลูกของคุณสมควรกับหลานของคุณสมศักดิ์อยู่โรงเรียนเดียวกันอีกเออบังเอิญจังเลยนะฮะขอบคุณมากคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสนา
1: ครับ
2: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านนี้ออกมาจากบางบอนหนึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้ว
1: อ้าววันนี้คุยแต่กับคนที่อยู่บางบอนทั้งนั้นเลยอ้าว
2: ใช่วันนี้ผมก็มาฝั่งทนนี่แหละก็ฝนตกนะช่วงบางบอนหนึ่ง
1: ครับ
2: ตกแล้วพอวิ่งมากระลำปะครึกที่จะมาออกต่างระดับส่วนเรียบเนี่ยอันนี้ไม่มีฝน
1: ครับ
2: เคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็รถมันจะเยอะเส้นนี้ที่มาจากทางสาทรนะครับ
1: ครับครับ
2: รถจะเยอะแล้วก็มาแย่งกันพอลงมาทางราชพฤกษ์ที่จะขาออกนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดี
1: ครับผม
2: มีปัญหาขณะรายงานผมจอดรอคุณเสมาอยู่ตรงเนี้ยหมู่บ้านรัตดาวันรัตดาลมเพื่อรายงานจราจรเมื่อผู้โดยสารลงไปแล้วก่อนถึงแยกบางแวกนิดนึง
1: ครับผม
2: เพราะว่าขับขี่ปลอดภัยคนจอดรายงานเพราะว่าคนฟังจอดสองร้อยน่ารักทุกคน
1: ใช่ถูกต้องเมื่อสักครู่คุณสมศักดิ์ก็กำลังจะไปช่วยนะน่ารักมาก
2: ดีครับขณะรายงานก็โชคดีก็เนี่ยไปหมู่บ้านเรียกแท็กซี่พอดีเราก็
1: อ้าวโชคดีด้วย
2: รับงานเลยนี่บอกแล้วว่าโชคดีด้วยน่ารักด้วยก็ขอจบรายงานราชพฤกษ์ขาออกช่วงหมู่บ้านรัตนันทวันกับหมู่บ้านรัตนาวันขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะเห็นไหมดวงดีนะคนที่แค่คิดจะทำดีนี่สิ่งดีๆมันก็วิ่งเข้าชนแล้วนะมันก็วิ่งเข้าหาเลยเห็นไหมแค่จอดรายงานกับจอสร้อยได้ผู้โดยสารเฉยเลยนะฮะพี่พันธ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เสมาฝากแจ้งเส้นสมาชิกสะพานกรุงทนหรือสะพานสังเงียครับ
1: ครับ
3: โปรดหลีกเลี่ยงขาเข้า
1: ทำไมมีอะไรพี่พาน
3: โอ้รถไปยาวเหยียดเลยครับมันได้เลนเดียวพี่ขาเข้าร
1: ออ๋อเขาเปิดช่องทางพิเศษใช่ไหม
3: ครับแล้วก็ตรงนี้นักเรียนเลิกครับเซ็นกระบงเซ็นกระเบียนเซ็นอะไรตรงนั้นนะครับติดนวลกันหมดครับผมผมเลี้ยงเข้าถนนขาวนะพี่มีจักรยานยนต์ชนท้ายรถพลิกอัพอ
1: ยู่ฝั่งถนนขาวหรือสุโขทัยพี่พาน
3: ใช่ๆครับถนนขาวถนนขาว
1: ถนนขาวใช่ไหมอยู่เลนไหนอยู่ช่วงไหน
3: อยู่เลนกลางแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่เอาเรื่องอ่ะพี่ครับอ่ะครับเพราะโดนชนคันชนนี่เฉยมอเตอร์ไซค์โดนคันชน
1: อ๋อเหมือนนิดเดียวอะไรอย่างงี้เน
3: า
1: ะ
3: ครับแล้วแกเป็นทหารด้วยคนขับเป็นทหารบอมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นทหารแล้วก็มีลูกเด็กๆนั่งอยู่บนรถด้วยครับแกเจ็บมืออยู่สะบัดมือ
1: แล้วยังไงแล้วเขาอยู่เลนไหนเลนซ้ายเลนยังไง
3: อยู่เลนกลาง
1: เลนกลางด้วย
3: ครับพอวิ่งเข้าสุโขทัยมาพี่ก็มาเจออยู่ปากซอย8อีก
1: เอามีอีก
3: เป็นที่2จากซ้ายเก๋ง2คัน
1: อ๋ออันนั้นชนเยอะไหมสุโขทัยเนี่ย
3: คันชนหลังหลุดเลยอ่ะคันหน้า
1: Toyota
3: Vios คันชนไอ้สเก็ตหลุดครับเพราะเร่งสเก็ต
1: ตัวเค้าแล้วรถไม่ติดอ่ะปกติรถมันเยอะอยู่แล้วไม่ใช่หรอตรงนั้นน่ะ
3: ขามุ่งหน้ามาไม่ติดนะครับ
1: ครับ
3: โอเคเนี่ย
1: ครับ
3: จะขาออกมุ่งหน้าไปราชวิถีอ่ะติด
1: ผม
3: ก็อย่าไปเลยนะครับผม
1: อ่ะแล้วพี่พันไปทำไมอ่ะ
3: ไม่พอดีผมมาส่งลูกค้
1: าอ๋อนึกว่าจะเตือนคนอื่นว่าอย่าไปแต่ตัวเองไปแอบไปรับผู้โดยสารคนเดียวเปล่าอะไรเงี้ย
3: เปล่า
1: อ๋อเปล่านะมีแดดไหมมีฝนไหม
3: แดดแรงครับ
1: แดดแรง
3: ฝนก็ฝนหยุดแล้ว
1: ครับผม
3: คุณตาผมทำไมเขาไปอยู่นู่นวันนี้บางบอนทำไมเขาปกติเขาไปอยู่กองหลวงอ่ะ
1: คุณชัยรัตน์ใช่ไหมเขาไปอยู่ราชพฤกษ์ล่าสุดได้ผู้โดยสารด้วยที่ราชพฤกษ
3: ์เขาไปอยู่แล้วนู่นกองหลวงวัดธรรมกายนั่นนะคร
1: ับ เออนั่นแหละพี่พันธ์นั่นแหละ
3: ทำไมวันนี้มาบางบอนไม่รู้เน
1: ี่
3: ย
1: ก็เขาอยากไปหาพี่พันธ์บ้างไม่ได้แล้วไงฮะ
3: แค่ว่าหนูนะลูกค้ายาก
1: ขอบคุณมากพี่พันธ
3: ์ยังเขาไปแล้วต้องจ่าขาดมาทุกทีอะคนยากคร
1: ับ
3: ผม
1: นั่นน่ะสิแต่เขาใช่คนนะเขาได้ผู้โดยสารนะเออ
3: ใช่แกวิ่งแอป
1: ขอบคุณมากพี่พันธ์
3: สวัสดีครับ
1: คุณหนุ่มล้มเก้าพี่หนุ่มสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกสวัสดีคุณปานคุณชลัดด้วย
1: ครับผมพี่หนุ่มอยู่ไหน
4: กำแพงที่สองครับผม

0: มันต้องจ้องมองหาผู้โดยสารที่กลับมาจากต่างจังหวัด
1: เออเจอไหม
0: ไม่เจอไปรู้มาอย่างไร
1: หรอวันนี้รถเยอะไหมกำแพงเพชรสองคนเยอะไหม
0: เยอะเลยครับถนนว่างนะครับ
1: เหรอครับ
0: คล่องตัวมากเลยแต่คุณพันมาทางนี้ก็ได้ถ้าไม่มีผู้โดยสารนะมานี่มานี่
1: โอ้พี่กว่าเขาจะไปถึง
0: อยู่ตรงนี้ถนนวิ่งว่างๆอยู่เนี่ยมาก
1: กว่าเขาจะไปถึงนะพี่หนุ่มเขาติดอยู่ตรงเนี้ยสุโขทัยติดอยู
0: ่สุโขทัยก็คุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับเมื่อกี้ฝนโปรยปลายมาเม็ดตอนที่ผมอยู่ตรงถนนประชาราษฎ
1: ร์ครับ
0: สายหนึ่ง
1: ครับผม
0: ตอนนี้หยุดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เข้ามาที่กำลังไปสองนี่ไม่มีปัญหานะครับวิ่งเข้าวิ่งออกได้สบายๆตอนนี
1: ้ครับผม
0: ครับผู้โดยสารก็ไม่ค่อยมีโอ้ยขาคุณชัยรัตน์จัง
1: เอาใจช่วยครับพี่หนุ่ม
0: ขอบคุณมากมาก
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ตั้งใจจะไปช่วยคุณอะไรนั่นแหละ
1: คนไหนเอ่ยท่านไหนคุณสมควรหรือว่าคุณภาสกรอิสรภาพ
0: คุณสมควรนะ
1: อ๋อคุณสมควรอยู่หนองแขม
0: นั่นแหละครับที่ว่าผมไม่ขึ้น
1: อ่
0: ะ
1: ใช่
0: ผมก็เคยเจอลักษณะอย่างนั้นแล้วที่ตำรวจเข้ามาช่วยผมเลยโอ้ยบุญวาสนา
1: โอ้ยแต่วันนั้นพี่หนุ่มขาเจ็บไม่ใช่หรอที่แจ้งมาใช่ไหมวันนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: วันหลังแจ้ง
0: ยังไม่ดีขึ้นเลยขาผม
1: หรอวันหลังแจ้งมาก็ได้ไม่ต้องลงไปไขเองหรอกแจ้งมากับทางเราเนี่ยแหละ
0: ไม่ต้องลงไปทำหน้าให้ได้ผมสารเผื่อใครจะบริจาคเงินบ้างโอเคขอบคุณมาก
1: ขอบคุณครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
0: สวัสด
1: ีครับคุณสิริพงศ์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อยู่ที่ไหนครับ
2: เรียบทางรถไฟตลิ่งชันครับ
1: ติดไหมครับรถเยอะไหม
2: ติดไม่ติดแต่ว่ามีรถจอดเสียอยู่หนึ่งคันครับ
1: ช่วงไหนครับ
2: ช่วงมันจะมีสะพานนะสะพานที่ลงมาแล้วจะเลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกษ์ครับ
1: สะพานที่ลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกษ์อ๋อตรงคู่ขนานกระทงทางด่วนแล้วครับ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: มันเลี้ยวไปหรือยังครับหรือยังไม่เลี้ยว
2: ยังไม่เลี้ยวครับอยู่ทางลงสะพานเลยครับรถเก๋งจอดยางหน้าล้อขวาแตกอยู่ครับ
1: อ๋อ
2: ตลอดช่วงนั้นเพราะว่า
1: uh-huh.
2: มันจะเป็นทางบรรจบสะพานยูเทิร์นมาพอดีครับ
1: ก็คือข้ามมาจากบรมที่กำลังจะเบี่ยงซ้ายไปราชพฤกษ์ตรงนู้นใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: okay,
2: แล้วรถมากันเร็วรถยังไม่ติดนะฮะ
1: เดี๋ยวแจ้งให้ครับเดี๋ยวแจ้งให้มีฝนมีอะไรไหมครับตรงนั้น
2: ฝนตกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้ว40นาทีที่แล้วครับตกตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยครับ
1: แล้วพื้นยังเปียกอยู่ไหมหรือว่าแห้งแล้ว
2: นะ
1: แห้งแล้วเน
2: าะผมมาจากพระราม3ช่วงนั้นฝนตก
1: อันนี้สอนอตลิ่งชันใช่ไหมครับตรงนั้น
2: ตลิ่งชันครับตลิ่ง
1: ได้ได้เดี๋ยวแจ้งให้ขอบคุณมากพี่สิริพงศ์
2: ครับครับสวัสดีครับคุณสิริ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ฟชีวิตหยุดขับเร็วช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค
6: ่
4: ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เดินทางกันต่อเลยครับในช่วงเวลานี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอยากทำงานครับเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หยุดจะไม่ได้ทำงานเดี๋ยวคิดถึงฮะวันนี้วันศุกร์ต้องเต็มที่กับชีวิตนะฮะสวัสดีทักทายทุกท่านด้วยนะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube คุณกระปุกแดงคุณพัคเคอินนะครับพี่สำลิดพี่ติ๊กชมาพรคุณอุทัยคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณนิรุธพี่วิชาญคุณธีรนนท์พี่พันคุณกู๊ดมิกนะครับคุณทิพย์บอกว่าแยกฟอร์จูนก่อนหน้านี้ฝนตกระดับปานกลางแล้วนะฮะพี่ทองใบลาดพร้าว101ฝนตกแล้วครับพี่เมียวสวัสดีครับบอกว่าพระราม2ก็ตกแล้วเหมือนกันนะฮะพี่ต้นรักนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลส่วนใหญ่ฝนตกไปแล้วนะที่รับแจ้งมาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกไปแล้วแล้วก็เริ่มมีแสงแดดในบางพื้นที่แต่ว่าที่ยังตรวจพบกลุ่มฝนอยู่นะครับเป็นข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยก็มีหนองจอกมินบุรีลาดกระบังคณะยาวสะพานสูงดอนเมืองสายไหมวังทองหลางลาดพร้าวห้วยขวางดินแดงวัฒนาราชเทวีเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุดอยู่ที่หนองจอก14มิลลิเมตรนะฮะขอบคุณทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะครับหลายเส้นทางรับแจ้งมาว่ารถเพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นลาดพร้าวจากพี่น้อยมิเตอร์ลาดพร้าวขาเข้า101มุ่งหน้ามหาดไทยรถมากแล้วแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็แนะนำเรื่องของรถแท็กซี่เมื่อสักครู่มาด้วยนะขอบคุณพี่น้อยมากเลยเดี๋ยวยังไงเราแจ้งเขาให้เดี๋ยวเราบอกคุณภาสกรเขาให้นะครับพี่น้อยมิเตอร์แนะนำมานะครับเดี๋ยวบอกให้ขอบคุณนะครับแล้วก็คุณชัยรัตน์ราชพฤกษ์บางแวกจรัญ13เพชรเกษมยังเคลื่อนตัวได้พี่หนุ่มน้มก้าวกำแพงเพชร2วันนี้ใช้ได้นะรัชวิภานะหมอชิดนะก็ยังเคลื่อนตัวได้คุณสิริพงษ์เมื่อสักครู่กรณีรถจอดเสียเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้อยู่เลนซ้ายนะครับมาจากทางฝั่งบรมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชพฤกษ์นะฮะเขาจอดเสียอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝากระวังด้วยเป็นรถเก๋งการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะรถไม่ค่อยติดนะเส้นเลียบทางรถไฟตลิ่งชันส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็กรณีคุณสมศักดิ์มีเจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุแล้วนะที่บางบอน5นะครับก่อนหน้านี้บริเวณช่วงปากซอยสุวรรณนครที่บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นซาเล้ง3ล้อชนกับจักรยานยนต์คนขับจักรยานยนต์เนี่ยบาดเจ็บอยู่เลนขวาแต่ว่าเจ้าหน้าที่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วพี่น้อยมิตรภาพเมื่อสักครู่บนสะพานข้ามแยกรามคำแหงรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีกีดขวางช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกชะลอตัวเช่นเดียวกันครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ของพี่พันธ์เมื่อสักครู่เพิ่มเติมด้านในมีอุบัติเหตุ2จุดเลยนะครับเป็นถนนขาวฝั่งที่มาจากสะพานสังฮีนะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะตกลงกันได้นะก็บอกว่าเหมือนเป็นจักรยานยนต์กับรถคู่กรณีอีกคันนึงแต่ว่าดูแล้วมันเหมือนมันเฉี่ยวกันแค่นิดเดียวอ่ะนะครับโดนแค่ตรงกันชนเฉยๆก็น่าจะคลี่คลายได้ไวส่วนอีกจุดนึงปากซอยสุโขทัย8อันนี้เป็นกันชนหลุดเลยเป็นเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนกลางด้วยนะแล้วคู่กรณีตอนที่พี่พันธ์เพิ่มเติมให้บอกว่าเห็นว่ากำลังลงมาตกลงกันอยู่นะแต่ว่ารถเยอะนะพอสมควรสำหรับสุโขทัยนะครับก็บอกไม่มีคนเจ็บแต่ว่าคู่กรณีกำลังตกลงกันอยู่ก็การจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนบริเวณรอบๆไม่ว่าจะเป็นแยกตึกชัยไม่ว่าจะเป็นแยกการเรือแล้วก็ด้านของแยกสังฮีค่อนข้างที่จะหนาแน่นรวมไปถึงทางฝั่งสามเสนที่จะไปบางกระบือก็มีชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันสุโขทัยเองก็มีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นนะครับราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางราชดำเนินในเริ่มชะลอตัวแล้วหลานหลวงติดแล้วนะครับพิษณุโลกยมราชเริ่มช้าแล้วแล้วก็พระราม6อุรุพงษ์เริ่มแน่นแล้วบรรทัดทองเพชรพระรามด้านของเพชรบุรีติดแล้วนะครับไปกลับเลยมาจากประตูน้ำก็แน่นเจริญผลบรรทัดทองได้ช้าแล้วรวมไปถึงบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกกรุงเกษมที่จะมุ่งหน้ากษัตริย์ศึกแล้วก็ด้านของพระราม1นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเจริญผลช่วงเฉลิมเผ่าช่วงราชประสงค์ก็แน่นแล้วเช่นเดียวกันคุณมาร์คพี่มาร์คสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณใส่มาครับ
1: ครับสวัสดีครับถึงไหนแล้วครับวันนี้
2: ตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณพุทธมณฑลสาย3นะครับ
1: ครับ
2: แต่เมื่อกี้เพิ่งผ่านมาเพิ่งเกิดอุบัติเหตุสดๆร้อนๆเลยครับเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถSUV กระบะนะครับ
1: ครับ
2: เขาชนท้ายกันนะฮะอยู่ช่องทางด่วนเลนขวาสุดนะครับตรงบริเวณทางขึ้นทางยกระดับพอดีครับ
1: อ๋อครับครับ
2: ตอนที่มาเนี่ยรถเริ่มเบี่ยงมาช่อง2ช่องเลนขวาสุดแต่ว่าอีกสักพักน่าจะติดครับ
1: แต่ตอนนี้ตอนที่พี่มาร์คมาท้ายยังไม่มาหรอยังไม่มีท้าย
2: ยังครับยังไม่เริ่มติดครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าผมก็เกือบชนท้ายเพราะว่ามันเบรกกระทันหันกันนะฮะพอมาเลนขวาสุดนะครับ
1: อ๋อครับผม
2: ใช่ก็เลยเปิดไฟฉุกเฉินให้คันหลังเขาทราบฮะแล้วพอเราผ่านมาสัก100-200เมตรเราเห็นละเราเห็นรถที่เกิดเหตุ3คันก็คือจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ครับเพิ่งเกิดเลยครับเสร็จมาเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: ต้องมาใช้แบบรถยกรถลากเลยไหมเขาชน
2: ไม่ต
1: ้
2: อง
1: ใช่ไหม
2: ครับผมว่าชนกันไม
1: ่
2: ได้
1: ไม่ได้มีหม้อน้ำแตกไม่ได้มีน้ำมันเครื่องไหลอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: คันกลางผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคันที่หนึ่งกับคันสุดท้ายไม่น่าจะครับ
1: ครับครับ
2: เพราะว่าพอดีผมอยู่ผมเบี่ยงเข้าซ้ายสุดนะเลยเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ครับแต่มองกระจกหลังไปก็คือเห็นว่ามีอยู่3คันครับที่เพิ่งเกิดเหตุเลยครับคุณใส่มา
1: ได้ได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยพี่มาร์คแล้วมีฝนไหมเนี่ย
2: ฝนน่าจะเริ่มติดฮะ
1: ฝนมายังครับมีฝนหรือยัง
2: โอ้แดดเปรี้ยงเลยครับตอนนี้ผ่านตลาดสดธนบุรีครับ
1: คู่ขนานรถไม่เยอะเหรอตรงตลาดอ่ะคุณมาร์ค
2: ยังครับยังไม่เยอะครับยังไม่เยอะครับคุณใส่มา
1: ครับผม
2: น่าจะยังไม่เลิกงานครับ
1: แล้วฝั่ง
2: สักพักน่าจะแน่นอยู่คร
1: ับ นั่นน่ะสิแล้วฝั่งขาออกล่ะพี่มาร์คติดไหม
2: ฝั่งขาออกยังครับเพิ่งเสร็จมา
1: โอ้วันนี้ดีย
2: ังเคลื่อนตัวได้ดีครับยังเคลื่อนตัวได้ดีผิดปกติมั้งไงครับปกติวันศุกร์จะเริ่มแน่นละ
1: นั่นน่ะสิวันนี้ไปไหนราชพฤกษ์ว่าเข้ามาตรง
2: วันนี้ไม่ครับวันนี้ผมไปปิ่นเกล้าครับเพิ่งเสร็จมา
1: อ๋อนี่ไปปิ่นเกล้า
2: ใช่ไม่ได้ไปทางเจริญนครเหมือนทุกวันคร
1: ับ ครับผมครับ
2: เดินทางครับ
1: ไม่ค่อยสบายพี่มาร์
2: คทำงานเยอะเหรอคร
1: ับใช่ทำงานหนักมากเลยพี่มาร์คเนี่ยเริ่มมีน้ำมูกแล้วพี่มาร์ค
2: ได้หยุด2วันแล้วได้หยุด2วันแล้วดีใจด้วยครับ
1: น่าจะถามอีกหน่อยนึงเหนื่อยมากเลยไม่ค่อยสบายวันจันทร์ลาได้ไหมลาได้ไหมพี่มาร์ควันจันทร์
2: ลาได้ไหมฮะลาได้ไหมลาแบบไม่รับเงินเดือนได้ไหมฮะ
1: เดี๋ยวเอาอะไรทานละครับพี่ขอบคุณครับ
2: ไปฝากไว้เอาขนมไปฝาก
1: โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่มาร์คขอบคุณมาก
2: เดินทาง
1: ปลอดภัยครับ
2: สวัสดีสุขภาพครับ
1: เช่นกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณมาร์คด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าใกล้เคียงกับทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าตรงช่วงสาย3เข้ามานะแต่ว่ายังอยู่ส่วนถนนบรมอยู่นะครับชนกัน3คันเลยนะเก๋ง2 SUV 1อยู่ช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนเลนขวาฝากระวังด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีท้ายแล้วตอนที่คุณมาร์คเขาผ่านมายังไม่มีท้ายสะสมตอนนี้เริ่มชะลอตัวกันละจุดดังกล่าวนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีพี่ปัญญาด้วยนะครับพี่ปัญญาวันนี้อยู่ทางด่วนยังใช้การได้ดีอยู่นะคะขึ้นมาจากท่าเรือมาลงแครายยังลงได้เรื่อยๆค่ะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับพี่เพลินสวัสดีครับพี่เพลินบอกว่าอยู่แถวบ้านจสร้อยรถติดมาก21นาทีเหรอฮะยังเลี้ยวขวาไม่ได้เลยด้านไหนอ่ะพี่เพลินด้านพระราม4หรอหรือว่าสุนทรโกษาตรงไหนเอ่ยนะพี่พันธ์บอกว่าตอนนี้อยู่ศรีอยุธยาแล้วมุ่งหน้าพญาไทรถติดมากครับผมติดอยู่ทางรถไฟถนนศรีอยุธยาครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณพักเกอินเพิ่มเติมเรื่องฝนมาให้บอกว่าตอนนี้กลุ่มฝนหนักเห็นว่าพัดไปทางฉะเชิงเทราแล้วแล้วก็คุณรพีนะครับบอกว่าสภาพอากาศช่วงใกล้ห้าโมงเย็นเริ่มครึ้มๆมาอีกแล้วที่บางขุนนนท์อ่ะขอบคุณทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความเลยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
5: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: นายกขับเครื่องบินส่วนตัวมี F-16 บินอารักขาตรวจเยี่ยมกองบิน1โคราชพร้อมมอบนโยบาย5ด้านเพิ่มขีดความสามารถกองทัพอากาศติดตามสถานการณ์ชายแดนย้ำความพร้อมภารกิจด้านความมั่นคงชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยปัดสหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยโตใช้ปมทหารเจรจาภาษียันไม่เลิกคอปเปอร์โกกดดันภาษีสหรัฐนายกยืนยันทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีเส้นสายปปง.และปปช.ตำรวจผนึกกำลังสอบสวนพร้อมเบรกการแจกปืนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินหน้าออกกฎหมายใหม่ไม่เว้นสมาคมยิงปืนยันต้องอุดช่องโหว่เพื่อความปลอดภัยอบต.นนทบุรีเคาะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่อาทิตย์ที่20กันยายนนี้หลังพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐถูกยิงเสียชีวิตประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุในช่วง 13-19 กันยายนและ 21-27 กันยายนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมืองโรงเรียนดังจังหวัดเลยประจวบคีรีขันธ์สั่งหยุดเรียนด่วนวันนี้หลังพบแชทขู่เรียนแบบเหตุการณ์ในจังหวัดนนทบุรีสั่งปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ขณะที่ตำรวจเร่งหาตัวคนที่ส่งข้อความข่มขู่ในไลน์กลุ่มเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปมความรุนแรงบูรี่ผลึกกำลังโซเซฟเข้าทัฟฟี่ทองดูพร้อมด่าน1โรงเรียน1ครูแนะแนวตำรวจออกหมายเรียกป้าดาและพวกข้อหาบุกรุกหลังนำกลุ่มคนเทปูนปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นขณะคนขับรถผสมปูนสารภาพได้รับคำสั่งจากผู้จัดการร้านให้เข้ามาเทปูนบริเวณดังกล่าวเข้าใจว่าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนำโฉนดที่ดินจริงเซ็นหนังสือขอรับโอนเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแต่ยังโอนไม่ได้เนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรา84ให้ครบถ้วนฝากถึงป้าดาให้รักษาอารมณ์รักษาคำพูดไม่พูดโดยใช้อารมณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณด้านหลังโกโบนเฮาตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานได้รับความเสียหายประชาชนไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ตามปกติส่วนที่จังหวัดบึงกาฬระดับน้ำโขงลดลงแล้วแต่เจอมวลน้ำไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำห้วยส่งผลให้มวลน้ำท่วมพื้นที่เกษตรเกือบ 1,000 ไร่กรมเจ้าท่าประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพยาและคลองบางกอกน้อยเพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีวันที่17 20และ27สิงหาคม2569รองโฆษกรัฐบาลแจ้งไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบพายุถล่มจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นหนักสุดในประวัติศาสตร์หลายพื้นที่น้ำท่วมมิดหลังคารถ มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ10คนบ้านเรือนประชาชนกว่า 23,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เส้นทางเข้าออกสนามบินนาริตะถูกตัดขาดเที่ยวบินถูกยกเลิกผู้โดยสารตกค้างเกือบ 7,000 คนทางการท้องถิ่นเร่งประเมินสถานการณ์ขณะที่รถไฟรถบัสโดยสารงดให้บริการชั่วคราว
6: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมงขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
3: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช้อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจอสไลด์กันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทุกท่านเลยนะที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาหลังใหม่แล้วก็รวมไปถึงทางคอมเมนต์ผ่านช่องทาง YouTube ของเราด้วยกรณีอุบัติเหตุของคุณมาร์คประสานงานไปทางด้านของสน.ธรรมศาลารับทราบนะครับที่บอกว่าชนกัน3คันก่อนถึงทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าบริเวณช่วงพุทธมณฑลสาย3บรมฝั่งขาเข้านะครับเก๋ง2 SUV 1 อยู่ช่องทางหลักด้านขวาแจ้งเจ้าหน้าที่พื้นที่ให้แล้วนะครับการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้คุณสิริพงษ์เมื่อสักครู่นะครับบอกว่าเลียบทางรถไฟตลิ่งชันที่จะมุ่งหน้าไปตัดราชพฤกษ์มาจากบรมบริเวณช่วงต่างระดับทางลงนะมีรถเก๋งไปจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายก็ฝากระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับประสานงานพื้นที่รับทราบฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้รับแจ้งพระราม4รถเยอะแล้วนะสาทรเหนือติดสีลมรถมากแล้วไปกลับเลยสาทรใต้ดูท้ายจะสั้นกว่านราธิวาสราชนครินทร์2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกนรินทร์อย่างได้ช้าแต่ว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยไม่มีปัญหาทั้ง2ฝั่งนะครับสะพานพระราม3ขาออกรถเยอะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พระราม4หนาแน่นแล้วสะพานเหลืองสามย่านสารแดงนะครับก็ส่งผลให้พญาไทวิทยุราชดำริอังรีดูนังตัดพระราม4ติดไปด้วยนะฮะส่วนทางฝั่งเพลินจิตชิดลมพระราม1รถมากเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปตรวจสอบในพื้นที่ของสน.ปทุมวันกันท่านพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารครับท่านสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: พื้นที่ตอนนี้หนาแน่นเลยครับทั้งพระราม4ทั้งพระราม1นะครับพญาไททุกด้านเลยครับตอนนี
1: ้ครับผม
2: นะครับก็พระราม1ก็ตอนนี้ขาเข้าเนี่ยมาจากเฉลิมเป่าเนี่ยมันจะคู่พญาไทเนี่ยได้ดีตอนนี้หยุดวิ่งมีท้ายตลอดนะ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็มีปัญหาไปราชทีวีพญาไทนะครับตอนนี้ท้ายก็คือมาจากเฉลิมเป่าเนี่ยถ้าไม่ต้องขวาก็จะเลี้ยวขวาไม่ได้นะผมว่าให้ใช้ซ้ายไปเจริญสวนพงพระรามดีกว่าจะสะดวกกว่านะ
1: ครับ
2: เพราะยังมุ่งหน้าเจริญสวนพงพระรามยังได้อยู
1: ่อ๋อครับผม
2: ยกเว้นที่จะเลี้ยวขวาไปราชทีวีแล้วก็แยกพญาไทนะ
1: ครับ
2: ส่วนพญาไทขาออกตอนนี้สะสมไปใกล้ๆหน้าจุฬาสามย่าน
1: อืมครับ
2: เราถือว่าหนาอยู่ยังแน่นอยู่นะครับยังแน่นอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าและอีกด้านนะครับถ้าเกิดว่าท่านมาจากสามย่านที่จะเลี้ยวขวาไปรับประสงค์ชิดลมเปิดจิตเนี่ยผมว่าเลี่ยงเส้นทางดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ปัญหาที่ปัจจุบันก็คือเลี้ยวขวาไปใช้พระรามหนึ่งขาออกเป็นจำนวนมากนะทำให้สะสมนะครับตอนนี
1: ้
2: หนึ่งออกนี่สะสมไปถึงเจริญผลโปงพระรามนะครับยังแน่นอยู่ยังนิ่งเลยนะไปรับประสงค์ได้น้อยได้น้อยมากนะตั้งแต่ช่วงสามโมงสี่โมงนะยังมีท้ายโปงพระรามเจริญผลอยู่นะครับได้ตามรอบรับประสงค์แต่ว่าได้จุดนิ่งนานอยู่นะครับยังระบายได้ช้านะครับส่วนด้านหลังสยามพารากอนเนี่ยก็จะกู้ประสานประตูน้ำตอนนี้ออกได้ยาวเลยไม่มีสะสมถึงหลังห้างนะครับไหลได้สะดวกเลยนะครับกรณีหลังห้างตอนนี้ออกได้ประตูน้ำดูในจอแล้วไหลได้ตลอดเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับ ในด่านด้านเดียวก็คือหนึ่งออกแล้วก็พญาไทกับออกนะครับที่มีปัญหาอยู่ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้ยังถือว่าทุกคนออกมาทีเดียวก็ถือว่ารถแน่นมากแล้วสลับรถจะกู้เนี่ยฝนลงปล่อยๆได้ถนนลื่นหน่อยๆนะครับทำให้บางช่วงก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับโดยรอบของแยกตุมวันเนี่ยก็ปัญหาประมาณนี้นะส่วนพระราม4รถกู้รับแจ้งจากสามย่านตอนนี้ท้ายอยู่มหานครนะครับก็เลยขี่ออกทั้งบนสะพานและพื้นราบนะครับส่วนขาเข้านี่ไม่เป็นปัญหาการจรนะครับขาเข้ามามุ่งหน้าสะพานเหลืองมามหานครขึ้นหัวลำโพงยังไหลเคลื่อนตัวกันได้ตลอดนะยังไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับก็รอสักครู่นะเดี๋ยวรอการระบายเดี๋ยวสักครู่น่าจะได้เข้าสู่ปกติไม่เกินสักหนึ่งทุ่ม
1: ช่
2: วงหนึ่งทุ่มประมาณนี้นะครับน่าจะกระตัวได้ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับผม
1: ครับครับได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับ
2: ครับครับยินดีครับอยู่แยกจุฬาตอนนี้ประสานงานตลอดเลยครับ
1: ได้ครับเอาใจช่วยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตรวจสอบด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันบ้าง นะครับกับคุณวิชยาภักดีโชติเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชยาสวัสดีครับ
2: ครับผมสุริยคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังเจ้าสร้อยทุกท่านนะครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับครับตรวจสภาพการจราจรทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากทางของดินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปทางบางนานะครับเริ่มมีรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณมักกะสันนะครับจนไปถึงช่วงบริเวณตรงพระราม4ด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงที่ออกพระราม4ไปแล้วเนี่ยทางขึ้นพระราม4ที่จะออกทางด้านของท่าเรือออกไปทางอานรงค์ยังมีรถมากนะครับก็จะเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงท่าเรือด้วยนะครับผ่านพ้นช่วงอานรงค์ไปแล้วเนี่ยไปกันได้ดีนะครับจนถึงต่อบางนาเลยนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับรถเริ่มมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่านจุด62เข้ามาเลยนะครับทางขึ้นอานรงค์ท่าเรือมานี่ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับผ่านท่าเรือไปแล้วนะครับมุ่งหน้าไปที่ดินแดงนะครับก็เริ่มไปกันได้ดีนะครับจะไปชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณบ่อนไก่เข้าไปนะครับตอนนั้นบ่ายจนถึงช่วงของบริเวณทางลงเพชรบุรีแล้วก็ช่วงของทางลงดินแดงด้วยนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับส่วนท่าเรือออกไปที่สะพานพระราม9นะครับเชิญขึ้นสะพานพระราม9ในช่วงนี้มีรถมากนะครับผ่านพ้นช่วงกลางสะพานออกไปทางด้านของสุสวนนี่ยังไปกันได้เรื่อยๆนะครับต่อเนื่องไปถึงต่อไปทางด้านของดาวคอนองไปพระราม2ไปกันได้ดีนะครับส่วนขาเข้ามานะครับจากด้านของดาวคอนองเข้ามาที่ท่าเรือนะครับมีชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณขึ้นด่วนสาธุประดิษฐ์หรือว่าตรงบริเวณเซ็นทรัลพระราม3นะครับต่อเนื่องมาที่ท่าเรือนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษสีรัตน์นะครับจากบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเพียไทยนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือถนนพระรามสี่วัดลำพูงไปเลยนะครับตัวนั้นขบันทางด้านของเปียไทยนะครับรถไปอย่างเดียวนะครับเปียไทยไปทางด้านของตราบังโครนะครับในช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นด่วนการไปนะครับตราบังโครขึ้นสะพานพระรามเก้าจะมีรถมานะครับอย่างไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับส่วนเปียไทยออกไปที่แจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ช่วงของบริเวณเหนือเข้ามาปากำแพงเพชรหนึ่งกำแพงเพชรสองยังมีรถมานะครับแต่การเคลื่อนตัวนั้นก็ยังไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับลงแค่รายวันนี้ลงมาได้ดีนะครับส่วนประชาชนด้านขาเข้ามาที่เพียไทยนะครับตั้งแต่ช่วงเหนือทางขึ้นดาดบางซื่อเข้ามานะครับทางขึ้นย่านผลเข้ามาในช่วงนี้ยังมีรถมานะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนเข้าตลาดเพียไทยด้วยนะครับเพียไทยไปศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณมักกะสันต่อเนื่องไปที่ถนนพระรามเก้าตรงสมทแล้วก็ด่านเกี่ยวข้ามทางอโศก3ช่วงนี้มีรถมานะครับผ่านด่านแล้วก็ยังมีรถมานะครับตั้งแต่หลังด่านอโศก3ไปเลยนะครับตัวนั้นไปถึงช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนพระราม9นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับศรีนครินทร์มาที่ถนนพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยเวชในช่วงนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับแต่ในใช้เส้นทางนี้ก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับท้ายยังอยู่ในช่วงของบริเวณเหนือคลองแสบเข้ามาเลยนะครับตัวนั้นเข้ามาที่หลังด่านอโศกเสร็จแล้วยังมีรถมากนะครับตัวนั้นไปถึงช่วงของบริเวณมักกะสันเข้าเวไทยเลยนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นพระราม92ไปนะครับเริ่มมีรถมากนะครับตัวนั้นไปถึงช่วงของบริเวณทางลงประชาธิปไตยนะครับขึ้นราชพักไปแล้วยังมีเบียดแทรกกันอยู่นะครับลงไปทางด้านของทางลงเกษตรในช่วงนี้ยังมีรถมากนะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงทางนั่นเองนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ทางลงจตุรชดก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่ด่านเกี่ยวข้าวมาทางบางขุนเทียนนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานกาญจนานะครับขึ้นด่วนบางครุเริ่มมีรถมากนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณทางร่วมตรงปู่เจ้านะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยพอจะเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะครับทางขึ้นปากน้ำไปนะครับบางเมืองออกไปนี่ยังมีรถมากนะครับผ่านพ้นช่วงของบริเวณทางลงเทพรักษ์ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจะเป็นช่วงของบริเวณด่านเกี่ยวข้าวมาทางบางแก้วหรือออกไปทางด้านของถนนบางนาตราดนะครับส่วนบางแก้วนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานกาญจนาออกไปที่ด่านเกี่ยวข้าวมาทางบางขุนเทียนหลังด่านบางแก้วนี่ก็ยังมีรถมากอยู่นะครับก่อนนั้นช่วงก่อนลงเทพรักษ์ก็จะมีอุบัติเหตุชนท้ายกัน2คันเพิ่งจะพ้นกัดอีกความไปนะครับก็ชนท้ายกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับคุณเจมาปัจจุบันนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่สะพานกาญจนาไปเนี่ยก็จะมีรถมากในช่วงเจอในขึ้นสะพานเท่านั้นเองนะครับผ่านพ้นช่วงทะลงบางครุไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ด่านเกี่ยวข้าวมาทางบางขุนเทียนซ้ายที่จะขึ้นไปที่บางขุนเทียนที่จะเข้า M82 ในช่วงนี้สะสมก่อนถึงด่านในประมาณสัก5เมตรได้นะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปที่ชลบุรีเนี่ยไปกันได้ดีนะครับแต่ว่าช่วงของบริเวณทางลงหลังด่านชลบุรีก็จะมีรถมากนะครับต่อเนื่องไปที่สุราษฎร์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าท่านใช้สถานีก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับส่วนทางพิเศษ อุดรรัตยาแล้วก็ประจิมรัตยาเนี่ยภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับครับผมก็ผู้ที่จะเสียรูปเหตุสิ่งของตกหล่นหรือว่าจะเลี้ยงดูบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยนะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแอคแซกพอทอนะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับช่วงนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วนะคร
1: ับ
2: เสียมาก็เป็นทางปลอดภัยนะครับครับผม
1: เช่นกันครับพี่วิชยาขอบคุณครับ
2: ครับผมยินดีครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณวิชาภักดีโชติด้วยนะครับมาสักครู่ที่เพิ่มเติมสายทางพิเศษต่างๆให้นะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะครับคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเจมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ทั้งโลกที่ใช้มารถเยอะนิดนึงนะครับวันนี้วันศุกร์ก็รถค่อนข้างมากนะครับเคลื่อนตัวได้ตามจังหวัดไปกันหรือรถจะมีที่ตรงกลางไปนะครับด้านขาออกก็รถเยอะเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่แน่นมากมายนักนะก็ถือว่าแน่นแหละแต่ว่าก็ยังใช้การได้หน้าพระรถปานกลางนะครับและหนาแน่นหน่อยก็ยังไม่เป็นปัญหาบุ๋มไปฝาพระได้ไม่เป็นปัญหานะครับเทสาใช้ได้นะครับมุ่งลูกมาออกเพชรเกษมออกไปเป็นไม่เป็นปัญหานะครับใช้การได้ดีมุ่งหน้าออกไปทางแยกลงกายังเราก็ยังไปทำพระประทนใช้ได้นะครับฝนไม่มีเลยนะครับตอนนี้แดดออกด้านนี้โล่งๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณโฮโต99ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมสภาพการจราจรให้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีรับแจ้งด้านของงามวงวานแจ้งวัฒนะรัชดาวงสว่างพิบูลสงครามที่บอกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกษตรนวมินทร์นะเขาบอกว่ามุ่งหน้าไปทางด้านของลาดตะเขาฝั่งที่ขึ้นมาจากอุโมงค์เกษตรค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็สะสมเต็มพื้นที่เลยรามอินทราก็ติดนะครับเป็นช่วงสวนสยามหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ไปทางด้านของสุวินทวงศ์นะครับบางชันเศรษฐบุตรบำเพ็ญรถเยอะนะครับไปกลับเลยรัชดารามินทาด้านที่จะมุ่งหน้าคู่ขนานสาย9ชะลอตัวฝั่งกลับกันมานวลจันทร์เคลื่อนตัวได้ดีกว่าแล้วก็แถววัชรพลเลียบด่วนนะครับแถวมัยยาลาบขาเข้าขาออกแถวหน้าห้างที่ชะลอตัวกันอยู่หลัก4ไปกลับรถเยอะส่วนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการก็เต็มพื้นที่เหมือนกันขาออกต้องผ่านพ้นข้ามแยกเมืองทองไปก่อนครับมุ่งหน้าไปเลี่ยงเมือง5แยกขึ้นสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ถึงจะใช้การได้ดีขึ้นนะครับติวานนท์ฝั่งที่มาจากเรวดีชะลอตัวยาวกว่านะสำหรับท้ายแถวที่จะไปสนามบินน้ำก็ชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือแยกสนามบินน้ำแต่ทางฝั่งสามัคคีไปให้แยกปากเกร็ดยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันท้ายแถวสั้นนะครับมีชะลอตัวสะสมบริเวณช่วงจังหวะสัญญาณไฟแยกแครายผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนรัตนาธิเบศเข้าออกแครายตอนนี้ไม่ติดที่แน่นอยู่จะเป็นงามวงวานใต้ด่วนพงเพชรไปบางเขนไปเกษตรค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่เลยไปกลับเลยพหลช่วงเสนาไปกับ2ฝั่งและชิโยทินเกษตรเต็มพื้นที่เหมือนกันนะครับ2ด้านเลยสะพานพระราม7หนาแน่นฝั่งที่จะไปวงสว่างรถเยอะเลยนะครับมุ่งหน้าไปประชานุกูลรัชดาก็ยังติดอยู่ส่วนฝั่งที่มาจากและชิโยทินก็ท้ายแถวอยู่ประมาณแถวหน้าศาลอาญาบริเวณทางโค้งพอดีเลยนะไปทางด้านของแยกราชโยธินต่างระดับราชวิภาต่อเนื่องไปทางด้านของประชานุกูลแล้วก็วงสว่างก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับสำหรับจุดนั้นลาดพร้าวโชคชัย4มุ่งหน้าไปเลียบทางด่วนชะลอตัวนะรถเยอะเลย101ชะลอตัวนะฝั่งที่มาจากเลียบด่วนส่วนฝั่งกลับกันจากบางกะปิแฮปปี้แลนด์มาเคลื่อนตัวได้นะครับเสรีไทยแยกนิด้าขาเข้าวันนี้ท้ายแถวยาวกว่าในช่วงนี้นะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ลำกำแพงขาออกไปลำสันลีบ้านมาชะลอตัวช่วงราชพัฒนามิสตีนเข้ามาก็ลดมากเหมือนกันก่อนถึงตัดสาย9นะครับส่วนทางฝั่งศรีนครินทร์ถ้าออกไปทางศรีกีทายังพอใช้การได้อยู่นะที่รถเยอะจะไปชะลอตัวข้ามทางรถไฟทั้ง2ด้านเลยฝั่งที่มาจากชะลอตัวช่วงราชพัฒนามิสตีนเข้ามาก็ลดมากเหมือนกันก่อนถึงตัดสาย9นะครับส่วนทางฝั่งศรีนครินทร์ออกไปทางศรีกีทายังพอใช้การได้อยู่นะที่รถเยอะจะไปชะลอ

0: ของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดขึ้นบริเวณช่วงสะพานที่จะวนมาสุขุมวิทขาเข้าก็ยังตามกันไม่ได้ตลอดนะครับแถวปุณณวิถีแถวบางจากแถวอ่อนนุชข้ามคลองพระโขนงได้ตามรอบไฟนะครับที่แน่นเลยเนี่ยจะเป็นพร้อมพงเข้ามาอโศกนานาใต้ด่วนเพลินจิตอันนี้แน่นเลยแล้วก็ทางฝั่งกลับกันก็แน่นเหมือนกันอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของทองหล่อมาทางด้านของแยกพระโขนงยังชะลอตัวพระราม4รถเยอะนะหลายท่านแจ้งเข้ามาบอกพระราม4รถแน่นเลยสามย่านนะครับสารแดงวิทยุใต้ด่วนแล้วก็ฝั่งที่มาจากเกษมราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าไปตัดรัชดาต่อเนื่องมาใต้ด่วนนี่ก็เต็มพื้นที่เหมือนกันสาทรใต้วันนี้ใช้กันได้ดีนะสาทรเหนือเนี่ยคือดีนี่คือดีกว่าสาทรเหนือนะแต่ว่าเขาก็จะมีจุดที่แน่นก็คือช่วงแถวเซนหลุยแถวสาทรสุรศักดิ์ส่วนสาทรเหนือเนี่ยดูท้ายเขาจะยาวกว่านะครับท่านพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราท่านสารวัตรจราจรสนพญาไทท่านสารวัตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่พญาไทเป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตร
1: การจราจรในพื้นที่พญาไทช่วงนี้นะครับถนนราชปารภนะครับมุ่งหน้าแยกมักกะสันปริมาณรถหนาแน่นนะครับท้ายอยู่ที่แยกประตูน้ำนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถนนพญาไทขาออกนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นเวลาที่เลิกงานต่างคนต่างเลิกงานนะครับ
0: ครับ
1: เร่งเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็เร่งกลับบ้านด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ปริมาณรถหนาแน่นทุกฝั่งครับทั้งอนุสาวรีย์ก็แต่พญาไทเส้นพญาไทกับเส้นอนุสาวรีย์ราชวิถีเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ตามรับสัญญาณไฟครับแต่ว่าราชพันลบนี่ค่อนข้างจะหนาแน่นแบบหยุดนิ่งครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากจากประตูน้ำไป4ช่องทางไปที่แยกมักกะสันจะเหลือแค่1ช่องทางครับทำให้การปริมาณรถกับช่องทางเดินรถไม่สัมพันธ์กันนะครับก็ทำให้ปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นแบบหยุดนิ่งครับช่วงรับประตูน้ำ
0: ครับมีฝนลงมาอยู่ไหมครับหรือว่าไม่มีแล้วครับฝน
1: ตอนนี้ท้องฟ้าเมื่อคืนครับแต่ยังไม่มีฝนตกครับของในพื้นที่พญาไทครับ
0: อ๋อมีรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุในช่วงเย็นไหมครับท่านสารวัตร
1: มีครับเมื่อเวลา17 นาฬิกาครับมีรถชนกันบริเวณทางลงสะพานข้ามแยกราชปารภนะครับมุ่งหน้าถนนที่อาขาเข้ามุ่งหน้าแยกพญาไทนะครับจราจรพญาไทตอนนี้นำพ้นกีดขวางนะครับใช้เวลาเคลื่อนย้ายประมาณ5 นาทีนะครับอาจจะมีท้ายสะสมในกลางบึงแยกจตุรทิศอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ที่คลายครับตอนนี้ไหลดีครับสีอาขาเข้านะครับสะพานข้ามแยกนี้ตอนนี้วิ่งใช้ความเร็วได้ครับ
0: ไม่มีคนเจ็บใช่ไหมฮะอุบัติที่เกิดขึ้น
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: อ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้
1: คร
0: ับ สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

0: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพก
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไปดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม2566ถึง31 กรกฎาคม2567

รับแจ้งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับก็บอกว่าเชิงทางลงหนาแน่นต่อเนื่องไปด้านของฝั่งถนนบรมราชชนนีราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตั้งแต่แถวฟูดฟิลล่าที่จะมุ่งหน้ามาข้ามคลองมหาสวัสดิ์ชะลอตัวนะครับการจราจรตะวันตกเองก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ช่วงต่างระดับฉิมพลีตัดบรมที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางใหญ่ตัดถนนรัตนาธิเบศรก็ยังมีปริมาณรถมากส่วนฝั่งกลับกันใช้การได้ดีกว่านะครับทั้งในช่องทางหลักและก็ในช่องทางคู่ขนานทางลงสะพานพระนั่งเกล้าที่จะมุ่งหน้าไปบางรักน้อยนะครับรัตนาธิเบศรขาออกติดนะครับฝั่งกลับกันไม่ติดครับใช้ได้จนถึงบริเวณช่วงแยกแครายงามวงวานยังแน่นอยู่ครับเป็นช่วงใต้ด่วนพงเพชรบางเขตแล้วก็ลงไปถึงเกษตรไปกลับเลยเกษตรนวมินทร์ท้ายแถวสั้นลงเล็กน้อยมุ่งหน้าไปลาดประเขามุ่งหน้าไปเลียบถึงด่วนอย่างชะลอตัวกันอยู่แล้วก็รัชดาภิเษกท้ายยังอยู่ประมาณช่วงโค้งสันอาญานะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างพิบูลสงครามฝั่งที่จะไปโค้งวัดเขมมาจะไปสะพานพระราม5ด้านนี้เต็มพื้นที่เลยส่วนฝั่งกลับกันเข้าแยกพิบูลสงครามด้านนี้ยังเคลื่อนตัวได้ครับสะพานพระราม7ทางลงมาวงสว่างติดนะครับต่อเนื่องไปรัชดาภิเษกทางฝั่งของประชาราษฎร์1บางโพชะลอตัวแล้วมุ่งหน้าไปโค้งวัดสร้อยทองส่วนประชาราษฎร์2ไปเตาปูนก็ชะลอตัวนิดหน่อยนะครับฝั่งกลับกันก็มีท้ายตรงแยกบางโพนี่แหละส่วนทางด้านของพหลโยธินสะพานควายชะลอตัวนะครับอาลีรถเยอะเลยครับสนามเป้าก็ชะลอตัวเช่นกันรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลายท่านบอกว่ารถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของดินแดงใต้ด่วนบทแม่พระประชาสงเคราะห์แยกพระราม9ยังติดขัดทั้ง2ฝั่งเลยครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีของคุณภาสกรนะครับเห็นบอกว่ามีคนมาช่วยเหลือแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดข้อมูลของคนที่มาช่วยเหลือนะครับก็ดีใจกับทางคุณภาสกรด้วยนะครับที่มีพลเมืองดีนะเขาแวะมาให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เขาแจ้งมากับทางจสร้อยนะครับบอกว่ารถเนี่ยแก๊สหมดเป็น2ระบบนะฮะแต่ว่าสลับเป็นน้ำมันไม่ได้นะฮะต้องการคนมาช่วยลากหน่อยแล้วก็ไม่มีสายลากด้วยตอนนั้นที่แจ้งเข้ามานะครับอยู่ช่วงอิสรภาพ11กับ13นะฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีนะครับก็ล่าสุดมีพลเมืองดีนะเขาไปแวะให้ความช่วยเหลือแล้วแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดนะครับก็ดีใจด้วยนะตอนนี้เดินทางต่อได้แล้วสำหรับกรณีของคุณภาสกรนะครับขอบคุณพลเมืองดีท่านนั้นด้วยนะครับที่เดินทางไปแวะให้ความช่วยเหลือนะในพื้นที่ของสน.ปทุมวันนะครับด้านของพระราม1นะครับก็บอกว่ารถยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็สะสมกันมาตั้งแต่4โมงเย็นเลยนะครับคาดว่าหลังทุ่มหนึ่งน่าจะดีขึ้นนะขอบคุณทางสน.ปทุมวันด้วยแล้วก็สน.พญาไทนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ท่านสารวัตรจราจรเพิ่มเติมให้แล้วนะก็บอกว่ารถยังมากแล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีอุบัติเหตุด้วยแต่ว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะก็รถยังสะสมอยู่เล็กน้อยบริเวณช่วงจตุรทิศตรงข้ามราชปาลบนะครับมีชนกันอยู่2คันย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วแต่ว่าท้ายแถวมันยาวตลอดเลยทางด้านของราชปาลบทางฝั่งของพญาไทนะครับก็ลดมากนะในพื้นที่เป็นเย็นวันศุกร์ด้วยนะในช่วงค่ำๆฝนไม่มีแล้วนะขอบคุณทางสน.พญาไทด้วยพี่ธันวรินทร์นะครับอยู่ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะครับเป็นช่วงพระนกกาญจนาที่จะมุ่งหน้าไปบรมนะก็บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะส่วนฝั่งกลับกันพี่ธันวรินทร์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ก็ขอบคุณพี่ธันวรินทร์ด้วยนะครับราชพฤกษ์ก็จะไปมีชะลอตัวแถวช่วงบรมไปทางด้านของข้ามคลองหาดสวัสดิ์แล้วก็บริเวณช่วงอุโมงค์วงเวียนบางขุนกองอีกจุดหนึ่งหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีขึ้นละส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยจะไปชะลอตัวช่วงบางว่าที่ตัดไปเกษมแล้วก็เบี่ยงรัชดาท่าพระแต่ว่าเบี่ยงรัชดาท่าพระเนี่ยดูท้ายยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องถ้ามาทางด้านของกรุงธนบุรีจะมาขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้ามาเนี่ยไม่ติดนะบนสะพานใช้ได้ทั้งไปกลับเลยแต่ถ้าเป็นฝั่งกรุงธนบุรีแยกตากสินไปพลนิมิตต่อเนื่องไปตลาดภูโค้งวุฒากาศสวนเรียบอันนี้ติดนะรถเยอะรถเยอะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเจริญนครสมเด็จเจ้าพระยาวันนี้ใช้ได้นะแยกคลองสานก็ถือว่าทายไม่ยาวก็จะมีหน้าห้างนิดหน่อยนะแต่ทางฝั่งอิสรภาพใหม่นี่รถเยอะถ้าดินแดงก็รถมากเหมือนกันนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแล้วก็ลัดย่าเข้าวงวินใหญ่ชะลอตัวมากกว่ามุ่งหน้ามาทางด้านของคลองสานดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าประชาธิปกนะครับวงเวียนใหญ่ไปบ้านแขก็แน่นนะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนฝั่งที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธก็ชะลอตัวแต่ว่าวันนี้เนี่ยแปลกตรงที่ว่าจุดเนี้ยที่เคยท้ายแถวยาวเนี่ยวันนี้ท้ายแถวไม่ค่อยยาวหรือว่ายังติดกันอยู่ในเมืองนะยังไปไม่ถึงก็ไม่แน่ใจเพราะว่าในเมืองตอนนี้ติดมากเลยนะหลายท่านบอกพระราม4พระราม1สุขุมวิทนานายเต้ดุลเพลินจิตวิทยุสีลมสะท้อนเหนืออังรีดูนางเขาบอกติดมากพญาไทบรรทัดทองเนี่ยช่วงเนี้ยบอกในเมืองนี่รถเต็มพื้นที่เพชรบุรีราชปารบราชดำรินะฮะก็บอกรถแน่นจริงๆนะครับทางด้านของศรีอยุธยาจตุรทิศนะลาดวิถีนะครับบอกว่ายังติดกันอยู่ดินแดงแยกพระราม9อโศกมนตรีสุขุมวิทนะครับพระราม4เนี่ยที่บอกว่ารับแจ้งมาว่าติดมากติดมากหลายท่านนะแจ้งเข้ามานะครับคุณเพิ่นพี่เพิ่นบอกว่าจากทองหล่อจะไปดุสิตปาร์ค1ชั่วโมงแล้วหรอยังอยู่หน้าการไฟฟ้าตรงพระราม4เนี่ยนะพี่เพิ่นโอ้ขอบคุณมากพี่วิชาญสอบถามว่าจะไปเอกมัยซอย12ไปยังไงถึงจะไม่ติดไม่มีฮะพี่วิชาญนะไม่มีหรอครับนะจะไปเอกมัยช่วงนี้ไม่มีครับเส้นทางที่ไม่ติดเนี่ยไม่มีครับพี่นะรถเยอะนะครับรถมากจริงๆทางด้านของหัวท้ายเลยของเอกมัยไม่ว่าจะเป็นด้านฝั่งสุขุมวิทด้านของเพชรบุรีนะรถมากจริงๆแล้วก็รวมไปถึงในซอยสุขุมวิท63หรือว่าเอกมัยเองก็รถค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะครับท่านพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนครับท่านสารวัตรจราจรสน.บุพพารามท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณเสมาครับผม
1: ครับท่านสารวัตรตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่การจราจรเชิญเลยครับ
2: ตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่ในช่วงเย็นนะครับในช่วงเย็นก็จะเป็นทางลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับปริมาณรถแต่ตอนนี้เริ่มลดน้อยลงนะครับปกติในช่วงเวลานี้ก็จะเลยไปฝั่งพระนคร
1: โอ้วันนี้แปลกใจท่านสารวัตรทำไมบนสะพานวันนี้ถือว่าทายสั้นกว่าทุกวันนะทั้งที่เป็นวันศุกร์ด้วย
2: นะครับอาจจะมีบางส่วนน่าจะตัดก่อน น่าจะเคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จแล้วกลับมาก่อนทำให้หรือบางทีบางท่านอาจจะรอให้ช่วงเร่งด่วนผ่านไปก่อน
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็เป็นเฉพาะวันนี้นะครับเพราะว่าวันอื่นช่วงเวลานี้ท้ายจะยาวมาก
1: ใช่
2: แต่วันนี้ท้ายจากการที่ผมไปตรวจที่วงเวียนเล็ก
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีปัญหาถนนรถที่จะมาตัดนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของรถที่มาจากถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่จะเข้าแยกมารยาทดีเข้าถนนยาไม้นะครับอาจจะมีส่วนตรงนั้นด้วยถ้ารถน้อยก็รถที่ลงจากสะพานก็จะโล่งก็จะเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
1: คร
2: ับ นะครับแต่ก็ในส่วนของถนนสมเด็จเจ้าพระยาประมาณรถน้อยนะครับก็ได้ทางสนับสมเด็จเจ้าพระยาช่วยในเรื่องของการกดสัญญาณไฟคือพอรถใกล้จะเต็มกล่องนะครับยกตัวอย่างใกล้จะเต็มกล่องก็ได้สัญญาณไฟเขียวก็ทำให้รถท้ายไม่สะสมท้ายรถลงมาเรื่อย
1: ๆโอ้ครับ
2: นะครับตอนนี้เวียนไปดูที่ถนนลาดย่านะครับปริมาณรถก็ค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องเนื่องจากทางด้านซ้ายก็จะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับทำให้รถถนนลาดย่ามีปริมาณมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนของขาเข้านะครับขาเข้าก็รถน้อยนะครับมีชะลอตัวตรงแยกบ้านแขกจากแนวเรือการก่อสร้างนะครับซึ่งจากวงจากแยกบ้านแขกมาวงเวียนใหญ่ยังปิดการจราจรอยู่
1: คร
2: ับ นะครับแต่ก็ได้นำเสนอในเรื่องของการเปิดช่องทางขอเปิดช่องทางเพื่อช่วยระบายรถในช่วงเย็นนะครับรอทางฝ่ายจัดการของบริษัทก่อสร้างและก็ของรฟม.ในเรื่องของอนุมัติในหลักการตรงนี้ซึ่งได้ผลยังไงจะได้นำเรียนทางสายสื่อให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: ในเรื่องการเปิดการจราจรหากมีการสรุปนะครับซึ่งยังต้องมีการติดตามสถานการณ์อยู่นะครับยังไม่มีการยุบศูนย์แต่อย่างใดนะครับรวมทั้งข่าวลือ3วันที่ผ่านมาก็เป็นข่าวเป็นนิวครับที่ว่ามีการอพยพผู้คนออกจากพื้นที
1: ่ครับ
2: ไม่มีตามที่เป็นข่าวนะครับ
1: คร
2: ับ ในส่วนของถนนสายอื่นก็รถน้อยคล่องตัวครับอิสรภาพก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับประชาธิปกจากแยกบ้านแขกไปโรงเรียนสานารีขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็รถน้อยคล่องตัวนะครับตอนนี้ก็ท้ายสะพานพระปกเกล้าก็รถน้อยลงนะครับรวมทั้งลาดย่าก็รถน้อยลงนะครับสภาพการจราจรในภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผม
1: ครับมีฝนไหมครับท่านสารวัตรในพื้นที่ของเราบุพาราม
2: ไม่มีครับอากาศร้อนอบอ้าวครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วง
1: ค่ำ
2: ช่วงหกค่ำจะมีตกหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
2: ก็เพิ่มอีกนิดหนึ่งครับคุณสมาก็ที่มันแขกไปสามเหลี่ยมนัดย่านะครับก็อาจจะมีชะลอตัวนิดนึงนะจากในเรื่องของสัญญาณไฟผ้าดินแดงกับแก้ไขสัญญาณไฟตรงนัดย่านะครับซึ่งเป็นสัญญาณไฟที่จะอยู่ติดกันนะครับการทำให้การจราจรอาจจะไม่ต้องตัวเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับก็มีท่านผู้ใช้รถใช้ถนนตรงนั้นนะครับที่จากสมเด็จเจ้าพระยาอีกเส้นหนึ่งก็คือจากแยกบ้านแขกนะครับเดี๋ยวซ้ายแยกบ้านแขกเข้าอิสรภาพมาลาดย่านะครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: มี
2: รวมก็จะประมาณนี้ครับ
1: ครับมีเรื่องของรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุเพิ่มเติมในช่วงเร่งด่วนเย็นไหมครับท่านสารวัตรในพื้นที่เรา
2: ไม่มีครับ
1: มี
2: เมื่อตอนบ่าย3โมงซึ่งยังไม่ใช่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนก็แต่ก็เคลื่อนย้ายแล้วก
1: ็
2: ประกันก็รอประกันนะครับตรงแยกบ้านแขกก็เคลื่อนย้ายคนกีดขวางตั้งแต่ตอน3โมงนะครับ
1: ครับครับได้เลยครับขอบคุณมากๆท่านสารวัตรครับที่ช่วยรายงานให้นะครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.บุพารามนะคุณธันวรินทร์พี่ธันวรินทร์สวัสดีครับพี่ธันวรินทร
2: ์ครับ
1: ครับ
2: เลยเพิ่งจะเลยเซ็นท่านเวสต์วิวมาได้
1: เป็นไงบ้างรถเยอะไหม
2: โอ้รถเยอะมากวันนี
1: ้หรอวันศุกร์วันศุกร
2: ์ตั้งแต่วันนี้จอดรถไอคอนไงแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าข้ามไปสาทร
1: วิตา
2: แต่ตะกี้ไปรับรถที่ไอคอน
1: เ
2: นี่ย
1: ออกไม่ได
2: ้โอ้โหติดเลย ใช่กว่าจะหลุดมาได
1: ้เออเอา
2: แล้วก็ยาวๆไปเลยอ่ะรถวันนี้เยอะมาก
1: ใช่ใช่น่าจะเป็นเย็นวันศุกร
2: ์เป็นท่านมาได้
1: นี่ยังดีนะที่ตอนเย็นยังไม่มีฝนลงมาเติมอีกเนี่ย
2: ใช่นะตอนแรกออกมาจากไอคอนได้แล้วก็มาเส้นเพชรเกษมเพราะว่าวันนี้ทำไมถนนโล่งจังโอ้เท่านั้นแหละ
1: ครับ
2: ไม่รู้จะเบี่ยงทางไหนเลยพอมาเข้าราชูยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ แต่ตอนนี
1: ้
2: ลอดอุโมงค์บางอุดรมาแล้วแต่ว่าในช่องทางคู่ขนานรถที่จะเข้าบางกรวยไซน้อยอ่ะ
1: ครับ
2: แน่นๆเลย
1: อ๋อแต่พี่ธันวรินทร์พี่ธันวรินทร์เลยมาไม่ใช่เหรอวิ่งช่องทางหลักเลยมาไม่ใช่เหรอ
2: ใช่
1: ช่องทางหลักยังใช้ได้เนาะ
2: ใช่ช่องทางหลักได้
1: ครับผมดูแล้ว
2: ไม่มีฝนนะวัน
1: ไม่มีนะยังไม่เข้ามาเร็วๆนี้ใช่ไหมฝน
2: มันเมฆมันมีเมฆนะแต่มันแบบเมฆบางๆอ่ะมันไม่ได้เมฆหนาๆดำ
1: ๆครับผมขอบคุณมากครับพี่ธันวรินทร
2: ์ได้ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณธันวรินทร์นะครับถนนราชพฤกษ์นะก็มีชะลอตัวบริเวณช่วงหน้าห้างสรรพสินค้านิดหน่อยนะครับฝั่งขาออกมาพอขึ้นมาจากอุโมงค์ก็เป็นคู่ขนานที่จะไปบางกรวยไซน้อยอ่ะจะชะลอตัวมากกว่าแต่ถ้าวิ่งในช่องทางหลักเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกข้อความทุกข้อมูลนะฮะคุณเชียนิดมาปิดท้ายให้ในช่วงเวลานี้แนะนำพี่ตัวสาธุมาหรือว่าพี่วิชาญมาเมื่อสักครู่ที่สอบถามว่าจะไปเอกมัย12ไปยังไงให้รถไม่ติดนะฮะคุณเชียนิดบอกว่าเอกมัยต้องรถไฟฟ้าเลยค่ะถ้าไม่อยากติดต้องรถไฟฟ้าเลยค่ะอันนี้ผมไม่รู้นะเคลียร์กันเองนะพี่ตัวสาธุนะฮะกับคุณเชียนิดคุณไปเคลียร์กันเองนะอันนี้ไม่รู้นะเป็นตัวกลางให้นะขอบคุณด้วยหยอกขอบคุณคุณชยานิดด้วยนะฮะมาส่งแล้วคุณระพีมาปิดท้ายให้นะฮะขอบคุณมากทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะในช่วง18นาฬิกาก็เดี๋ยวรอเวลาเคารพธงชาตินะครับหลัง18นาฬิกากลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ไทยเช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
9: ดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
8: ะโหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
12: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
15: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
16: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
17: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
18: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
16: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
18: ใช้แอปของจักรร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
19: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
20: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
17: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับทางกรมเจ้าท่ามีประกาศเรื่องของกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันที่17, 20, และ 27สิงหาคม2569กำหนดการของเดือนนี้นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่สะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาจนกว่าจะแล้วเสร็จก็ขอให้เรือหลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมส่วนคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามตั้งแต่ช่วงเวลา12 นาฬิกา 30 นาทีจนกว่าจะแล้วเสร็จห้ามเรือทุกชนิดผ่านขอให้ผู้ประกอบการเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการฝึกซ้อมนะครับวันนี้ช่วงเวลาบ่ายๆมีฝนลงมาบางพื้นที
2: ่
1: แต่ว่าเป็นฝนที่ไม่หนักเท่าไหร่ลักษณะเป็นฝนกระจายตัวเข้ามานะครับล่าสุดตอนช่วงหลัง18 นาฬิกาเนี่ยกลับไปตรวจสอบอีกทีนึงปรากฏว่าไม่พบกลุ่มฝนแล้วในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ยังมีกระจายตัวอยู่ทางโซนตะวันออกไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระบุรีใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นแถวนครปฐมกับด้านของสุพรรณบุรีนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเคลื่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครแต่วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งก็เดี๋ยวต้องมาตรวจสอบในช่วงค่ำๆอีกทีหนึ่งนะครับทางกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 นะครับช่วงบางปะอินปากช่องฟรีจะเริ่มศุกร์หน้าวันศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปเขาจะเปิดวันศุกร์ตอนเที่ยงไปจนถึงวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนนะครับเที่ยงวันของวันศุกร์ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย
2: ์
1: ส่วนบริเวณช่วงปากช่องนครราชสีมาจุดนี้ยังคงเปิดให้บริการฟรีตลอด24 ชั่วโมงตามปกตินะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมในคืนนี้นะครับวันที่14 4 ทุ่มนะเป็นถนนราชดำเนินกลางที่จะมุ่งหน้าไปสนามหลวงบริเวณปากทางออกถนนดินสอเป็นการดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็จะเริ่มกันคืนนี้4 ทุ่มนะครับไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569ช่วงเวลา24 นาฬิกาตลอด24 ชั่วโมงนะครับสำหรับจุดนี้ก็จะมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าไปผ่านฟ้าสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าและออกที่พักอาศัยได้ตามปกติวันนี้รถติดมากเลยในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในพระราม4พระราม1เพลินจิตเพชรบุรีจตุรทิศศรีอยุธยาพญาไทนะครับในเขตกรุงเทพชั้นในการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่น
2: เขาไปไหนกันคะ
1: น่าจะเป็นวันศุกร์แล้วก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่เหมือนกับว่าจะพาคุณแม่ไปทานข้าวหรือเปล่าไปช้อปปิ้งกับทางครอบครัวหรือเปล่า
2: วันศุกร์รับจบ
1: เพราะว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เราสอบถามในเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพญาไททางด้านของปทุมวันเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเป็นรถเสียหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการจราจรล้วนๆเลยในช่วงเย็นนี้นะครับเดี๋ยวอยู่ติดตามกันต่อกับทางคุณณัฐยานะครับยังโชคดีที่ฝนไม่ได้เทลงมาด้วย
2: เดี๋ยวพูดจบแล้ว
1: งั้นไปดีกว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 18:15 น.นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางของกรุงเทพมหานครในขณะนี้เนี่ยก็มีปริมาณรถหนาแน่นทีเดียวนะคะน่าจะเป็นช่วงของเนื่องจากว่าเป็นวันศุกร์ด้วยนะหลายคนก็เลยอาจจะพากันไปตามห้างสรรพสินค้าไปทานอาหารและต่างๆตรงนี้นะคะมีคนออกมาใช้เส้นทางกันเยอะทีเดียวตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอไปเริ่มต้นที่ทางด้านของถนนตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานนะคะตั้งแต่บริเวณแยกเกษตรออกไปต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านสะพานข้ามแยกบางเขนไปทางด้านของพงเพชรในช่วงนี้เนี่ยฝั่งขาออกรถยังเยอะไปตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็พอข้ามจากสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางแยกแครายต้องเลยจากตรงบริเวณใต้ทางด่วนงามวงวานไปแล้วขึ้นไปทางสะพานข้ามแยกแครายนี่ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากแยกแครายมุ่งหน้าเข้ามาทางพงเพชรต่อเนื่องมาทางสะพานข้ามแยกบางเขนในช่วงนี้ยังมีรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะลงมาจากทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอุโมงค์เกษตรในช่วงเวลานี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะพอพ้นจากทางด้านของอุโมงค์เกษตรค่ะออกไปทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์หรือว่าประเสริฐมนุกิจในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ในช่วงแรกนะคะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวช้าตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวนะคะออกไปจนถึงตรงเรียบด่วนเลยส่วนทางด้านกลับกันจากเรียบด่วนเข้ามาก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะลงมาทางด้านของอุโมงค์ทางด้านของเกษตรในอุโมงค์ข้ามแยกเกษตรในช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกจุดนึงค่ะที่บริเวณถนนพญาไทฝั่งขาออกมุ่งหน้าแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยการจราจรติดขัดท้ายแถวนะคะต่อเนื่องถึงทางด้านของบริเวณแยกสัมยาตเลยส่วนทางด้านกลับกันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสัมยาตในช่วงนี้ท้ายแถวก็จะอยู่แถวๆตรงช่วงบริเวณก่อนถึง พอเลยจากประตูใหญ่หน้าจุฬามาเล็กน้อยนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะมีอุบัติเหตุค่ะจากทางด้านร้อยตำรวจทองสุขเมยมงคลนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ลาดกระบังค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะอ่ะเดี๋ยวสายหลุดไปนะเดี๋ยวเพิ่มเติมกันอีกทีนึงละกันนะคะเป็นอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของถนนเจ้าคุณทหารนะคะตอนนี้อุบัติเหตุตั้งแต่ก่อนช่วง17:00 น.เหรอคะ เดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันทีนึงละกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรในจุดอื่นนะคะตอนนี้เนี่ยถนนเส้นทางทางด้านของพระรามสี่ตอนนี้พระรามสี่ทางฝั่งขาออกนะคะที่มาจากหัวลำโพงมุ่งหน้ามาทางสัมย่านตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของสะพานเหลืองนะคะสายของทางด้านของท่านรองสวัสดิ์จราจรสน.และกระบังมาแล้วนะคะผู้กองทางสุขสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: อุบัติเหตุอยู่ตรงไหนคะ
2: อุบัติเหตุตรงถนนเจ้าคุณทหารนะครับ
0: ค่ะ
2: จากลมเก้าไปนะครับจากเบี่ยงซ้ายเจ้าคุณทหารครับมีเหตุพอดีสิบรถบรรทุกกับรถบัสมีผู้บาดเจ็บขณะนี้แยกย้ายคนกีดขวางแล้วครับรอการเร่งระบายครับ
0: รถบรรทุกกับรถบัสรถเป็นรถบัสโดยสารรถบัสยังไงคะ
2: รถบัสโดยสารครับไม่มีผู้มีคนขับรถบรรทุกได้รับบาดเจ็บครับ
0: คือ
2: เคลื่อนย้ายคนกีดขวางแล้วครับผม
0: ค่ะรถบัสคือเป็นลักษณะเป็นรถบัสที่รับส่งพนักงานอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: ครับครับผมแต่ไม่มีพนักงานครับ
0: อ๋อไม่มีพนักงาน
2: ขับรถนะครับผม
0: เป็นรถเปล่านะคะอยู่ตรงช่วงไหนของถนนเจ้าคุณทหารนะคะ
2: จะมุ่งหน้าที่จะไปฉลองกรุงครับถนนเจ้าคุณทหารที่จะไปคลังสินค้าไอซีดีครับผม
0: เป็นฝั่งขาออกนะคะ
2: ครับผมครับผม
0: เลยจากแยกที่ตัดกับถนนคุ้มกล้าไปหรือยัง
2: ยังไม่ถึงครับตรงยกระดับครับที่จะลงไปแยกเกษตรทหารครับผมที่ถนนล้มเก้า
0: ค่ะ
2: วนซ้ายขึ้นยกระดับครับมุ่งหน้าที่จะไปฉลองกรุงนะครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็ค่ะตอนนี้เคลื่อนย้ายรถทั้งสองคันออกไปแล้วเหรอคะ
2: ครับผมเคลื่อนย้ายนะเดี๋ยวนี้กำลังเร่งระบายนะครับผม
0: ค่ะด้านไหนบ้างที่ติดยาวๆมากอะค่ะฝั่งทางด้านไหน
2: ครับผมครับผมครับ
0: สะสม
2: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายนะครับผม
0: ค่ะค่ะติดทั้งด้านของเจ้าคุณทหารกับร่มเกล้าเลยใช่ไหมฮะตอนนี
2: ้ครับผมครับฝั่งขาออกครับมุ่งหน้ามินบุรีครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ได้ค่ะตอนฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะคะ
2: ครับขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้ปกติครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณน้อยมิเตอร์นะคะอยู่ที่ถนนพระราม2คุณน้อยคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนาฏยาครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุเหรอคะ
3: อ๋อไม่หรอกครับ
0: การจราจรค่ะขอไปเพลินไปหน่อย
3: ค่ะใช้พระราม2ขาออกมาตั้งแต่บางปะแก้วเนี่ยมาส่งผู้โดยสารที่ท่าฉลอม
0: ค่ะ
3: วิ่งยาวๆมาไม่มีปัญหานะขาออกก็จะชะลอตัวแถวโรงพยาบาลบางมดแล้วก็ชะลอตัวตรงต่างระดับพระราม2
0: ค่ะ
3: ตรงนั้นก็หลังจากนั้นก็โปมาตลอดเลยนะครับข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเลี้ยวซ้ายเข้าท่าฉลอมไปส่งผู้โดยสารที่วัดช่องลม
0: ค่ะ
3: ก็กลับออกมาผมเห็นแล้วล่ะครับว่าขาเข้าติด
0: ค่ะ
3: ผมกลับออกมาผมไปกลับรถที่กม32บวก500พอกลับใช้พระราม2ขาเข้าเนี่ย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: จะเจอท้ายแถวลงจากสะพานกลับรถมาก็เจอท้ายแถวนิ่งๆเลยตอนนี้กำลังไหลไปเรื่อยๆเพื่อจะมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับ
0: ค่ะ
3: ซึ่งตรงแม่น้ำกับสะพานนั้นน่ะยังก่อสร้างไม่เสร็จหรือยังไงเนี่ยเพราะว่าผมเห็นแล้วท้ายแถวยาวมากตอนนี้ก็ยังไปไม่ยังข้ามสะพานไม่ได้นะครับยังไหลๆไปเรื่อยๆอยู
0: ่ค่ะ
3: ครับผมก็จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแล้วครับ
0: ได้ค่ะยังไงก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวตอนนี้เข้ามารอบในนี่ตรงก่อนถึงตรงต่างระดับพระราม2นี่ก็รถเยอะเหมือนกันนะฮะ
3: เยอะครับช่วงตรงก่อนถึงต่างระดับพระราม2ก่อนขาเข้านะ
0: ขา
3: เข้ารถก็นิ่งๆเลยนะครับผมคิดว่าผมจะหลบเข้าไปทางเอกชัย
0: อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณน้อยค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านถนนเพชรเกษมรถที่มาจากทางหนองแขมนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณเพชรเกษม69หรือคลองขวางตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องเข้ามาตรงต่างระดับเพชรเกษมฝั่งขาเข้าภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตามทางแยกตรงช่วงของแยกพุทธมณฑลสาย2แล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาตรงต่างระดับเพชรเกษมเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเข้ามารอบในตรงช่วงของหน้าตลาดบางแคก็ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดแล้วก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณก่อนผ่านพุทธมณฑลสาย1ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางบางว่าเข้ามาแยกท่าพระในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนะคะรถที่มาจากแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางใต้ต่างระดับตัดกับถนนราชพฤกษ์ตรงจุดนี้เนี่ยตรงสถานีรถไฟฟ้าบางว่าก็จะมีการชะลอตัวนะคะก็พอผ่านไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของหน้าตลาดบางแคในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดแล้วก็จะไปติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณต่างระดับเพชรเกษมนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่ตรงข้ามโลตัสบางแคผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกต่างระดับเพชรเกษมนะตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคตรงเนี้ยแล้วก็ออกมาที่เพชรเกษม69ก็จะมาติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณเพชรเกษม69ตอนนี้ท้ายแถวอยู่แถวๆประมาณซอยเพชรเกษม63การเคลื่อนตัวเนี่ยยังไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะผ่านพ้นจากตรงช่วงของเพชรเกษม69หรือว่าคลองขวางออกไปทางด้านของหนองแขมในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกส่วนถนนราชพฤกษ์นะคะรถที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับสวนเรียบฝั่งขาออกตอนนี้จากต่างระดับสวนเรียบมุ่งหน้าไปจนถึงช่วงบริเวณหน้าฟุตวิลล่าช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ฟุตวิลล่าเนี่ยละค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆข้ามทางด้านของสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณทางวงเวียนบางขุนกองในจุดนี้นะคะเลยจากวงเวียนบางขุนกองออกไปแล้วโอ้ก็ยังรถเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ลงจากสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ไปก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของถนนราชพฤกษ์นะคะตอนนี้เท่าที่ดูแล้วราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางมาจนถึงตรงบริเวณก่อนข้ามถนนเพชรเกษมนะตรงจุดนี้ก็จะมีการชะลอตัวรถที่จะขึ้นสะพานข้ามต่างระดับมามุ่งหน้ามาทางด้านของสวนเรียบตรงนี้เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งนึงตรงบริเวณแยกตัดกับรัชดานะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกตักสินมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะฝั่งกลับกันลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมาที่บริเวณแยกตักสินเข้ามาทางราชพฤกษ์เนี่ยก็จะชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงก่อนที่จะขึ้นมาตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบนะคะอันนี้ก็จะรถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆมาจนถึงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนจรัญสนิทวงค่ะตอนนี้จากแยกท่าพระนะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกไฟฉายช่วงนี้ยังไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณบางขุนนนท์ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางแยกบรมก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านแยกบรมนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางพลัดขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม7ช่วงนี้ใช้การได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันตั้งแต่สะพานพระราม7ลงมาทางด้านของบางพลัดมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกบรมการเคลื่อนตัวของรถโดยภาพรวมถือว่ายังได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางรถไฟฟ้าบางยี่ขันตรงจุดนี้นะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของบางขุนนนท์อันนี้จะรถเยอะหนาแน่นเลยนะคะรถติดท้ายแถวเนี่ยตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยก็คือพอพ้นจากบริเวณแยกบรมมาเล็กน้อยก็เริ่มเจอท้ายแถวแล้วผ่านจากสัญญาณไฟตรงบางขุนนนท์มุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายต่อเนื่องมาแยกท่าพระในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีสภาพการจราจรคุณอ้วนค่ะแจ้งเข้ามาจากถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณถนนตัดใหม่ที่ตรงซอยวิภา72มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางเขนการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะแล้วเพิ่มเติมมาบอกว่าช่วงหน้าสถานีไทย PBS มีรถกู้ภัยในช่องทางคู่ขนาดหลายคันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้าเช่นเดียวกันนะน่าจะมีรถหนาแน่นนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีแล้วก็ตอนนี้นะคะตอนนี้ดูจากสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาออกเนี่ยที่มาจากตรงบริเวณจากหัวลำโพงออกมานะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณสามย่านการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะก็จะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟตามทางแยกด้วยนะคะแล้วก็รถเยอะด้วยเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องจนมาถึงตรงบริเวณขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นเลยพอลงจากสะพานไทยญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะออกมาที่บริเวณใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาตรงตลาดคลองเตยในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมีรถเนี่ยหนาแน่นมากๆแต่ว่าพอพ้นจากตรงบริเวณแยกวิทยุมาแล้วก็จะต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้ขาเข้าน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ที่มาจากบริเวณแยกคลองเตยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4ตอนนี้เนี่ยก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณใต้ทางด่วนพระราม4นะจากนั้นมุ่งหน้าไปทางด้านบอนไก่ต่อเนื่องไปทางด้านแยกวิทยุขึ้นสะพานไทยเบลเยียมในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนรถที่จะขึ้นไปทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางตรงบริเวณแยกสารแดงในช่วงนี้เนี่ยทั้งบนสะพานไทยญี่ปุ่นตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ดีส่วนทางด้านล่างก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสารแดงผ่านจากตรงบริเวณช่วงของสารแดงนะคะไปทางด้านของสามย่านบนสะพานไทยญี่ปุ่นนั้นยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะก็จะไปมีรถชะลอตัวตรงช่วงของทางลงส่วนพอลงมาจากทางด้านของสามย่านมาแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางหัวลำโพงในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ทางด้านล่างเนี่ยจากตรงบริเวณติดสัญญาณไฟนะที่ตรงแถวแยกมหานครตรงจุดนี้นะคะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณแถวแยกสัญญาณก็คือเลยจากแยกสัญญาณเข้าไปหน่อยนึงก็จะเริ่มชะลอตัวละสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ส่วนถนนพญาไทตอนนี้ก็ยังคงมีรถหนาแน่นนะคะที่ไปจากบริเวณแยกสัญญาณมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณเลยจากสัญญาณมิทาวไปนิดนึงก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกสัญญาณในช่วงนี้เนี่ยจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสัญญาณยังคงเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสัญญาณนะคะก็คิดว่าตรงจุดนี้ก็จะไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงทางแยกสัญญาณเนื่องจากว่าพระราม4ฝั่งขาออกยังมีรถหนาแน่นอยู่นะคะส่วนทางด้านของอังรีดูนังโอ้อังรีดูนังก็ยังรถเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะมาจากตรงแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอังรีบนถนนพระราม4ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงมีรถหนาแน่นท้ายแถวอยู่ตรงช่วงแถวประมาณราชกีฬาสโมสรก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะเนื่องจากว่าพระราม4ฝั่งขาออกพื้นราบเนี่ยยังคงมีรถเยอะอยู่พอผ่านจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกอังรีดุนังมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสารแดงในช่วงนี้ก็ติดแยกชดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะเนื่องจากว่าพระราม4ฝั่งขาออกพื้นราบเนี่ยยังคงมีรถเยอะอยู่พอผ่านจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกอังรี

0: คุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะคุณเด็กวัดป่าเพิ่มเติมการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกนะคะมาจากบริเวณต่างระดับบางใหญ่มุ่งหน้ามาตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตการจราจรในฝั่งขาออกนี่จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่ารถชะลอตัวช้าพอพ้นจากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่มาก็เคลื่อนตัวได้เลยนะบอกไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นไม่มีรถจอดเสียด้วยนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ที่บนถนนร่มเกล้าในฝั่งขาออกที่มาจากเคหะร่มเกล้ามุ่งหน้ามาทางเจ้าคุณทหารก่อนถึงต่างระดับที่จะวนไปลงถนนเจ้าคุณทหารและกระบังเล็กน้อยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรถบัสชนกับรถบรรทุกแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นกีดขวางไปแล้วแต่ว่าการจราจรยังติดขัดท้ายแถวเนี่ยต่อเนื่องเข้าไปถึงทางด้านของถนนสุวรรณภูมิ2เลยนะคะก็คาดว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะก็น่าจะดีขึ้นสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเจ้าคุณทหารและกระบังในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรนะตอนช่วงนี้จะบอกว่ารถติดจนไม่รู้ว่าจะรายงานเส้นไหนก่อนดีนะเพราะว่ารถติดไปหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยถนนโอ้โหถนนเกษตรนวมินทร์หรือว่าถนนประเสริฐมนุกิจตอนนี้นี่รถต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณแยกที่ตัดกับทางด้านของตรงช่วงของบริเวณที่จะมุ่งหน้าไปเลียบด่วนนะคะฝั่งขาออกนี่รถเยอะตอนนี้ท้ายแถวนี่เริ่มต่อเนื่องมาถึงตรงบริเวณอุโมงค์เกษตรแล้วนะคะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆตอนแรกนี่ท้ายแถวก็จะชะลอตัวก่อนที่จะถึงตรงบริเวณสะพานข้ามคลองบางบัวแต่ล่าสุดนี้ท้ายแถวเริ่มจะไปถึงตรงบริเวณอุโมงค์เกษตรแล้วนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี่ยังต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะในทางด้านของฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้านะขณะนี้เนี่ยของถนนเกษตรนวมินทร์ท้ายแถวก็ยังมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของทางลงอุโมงค์เนื่องจากว่างานวงวานฝั่งขาออกรถยังแน่นๆอยู่เลยนะก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆไปจนถึงตรงช่วงของพงเพชรพอเลยจากพงเพชรไปแล้วก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะนี่เป็นเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ร้อยตำรวจเมืองมนสัตบุตรนะคะรองสวัสดิ์จรสอนอดินแดงนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ช่วงนี้อนุสาวรีย์ออกพระรามเก้ารถหนาแน่นครับ
0: ค่ะ
1: การจราจรติดขัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆครับผม
0: ค่ะ
1: ยังไปได
0: ้ค่ะ
1: ขาเข้าขาออกจากแม่พาไปใต้ด่วนออกวิภามีปัญหาการจราจรขาออกครับ
0: ค่ะ
1: ที่ว่าสร้างรถไฟฟ้า
0: แนวตรงนั้นนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ทำให้การจราจรติดขัดกันครับทั้งจากสุทิศมาจากประตูน้ำมาจากสุทิศ
0: ค่ะ
1: รถมากครับแต่จะเคลื่อนตัวได้ครับผม
0: ค่ะ
1: รถจากแยกมักกะสันถึงแยกพี่แดงรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได
0: ้ค่ะ
1: ครับผมไม่มีปัญหาจราจรครับ
0: ค่ะรถเยอะเท่านั้นนะคะตอนนี
1: ้ใช่ครับ
0: โอ้โหแต่ละทางดูแล้วที่แน่นๆกันหมดเลยนะในเส้นทางอันนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับพี
0: ่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีคุณผู้ฟังส่งสภาพการจราจรเข้ามาทาง YouTube นะคะคุณพรสวรรค์บอกว่าเขตสะพานสูงและกระบังร่มกล้าฟ้าเปิดบอกว่ารถติดมากเลยครับในช่วงนี้นะใช่เมื่อสักครู่นี้มีอุบัติเหตุนะคะคุณพรสวรรค์ตรงบริเวณตรงช่วงของถนนร่มกล้าวในฝั่งขาออกทางที่มาจากเคหะล้มกล้ามุ่งหน้ามาทางช่วงของบริเวณต่างระดับเจ้าคุณทหารและกระบังก่อนถึงต่างระดับที่จะวนไปทางถนนเจ้าคุณทหารนะคะก่อนหน้านี้มีรถใหญ่2คันชนกันเป็นรถบัสกับรถบรรทุกแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายไปแล้วกำลังเร่งระบายการจราจรอยู่นะคะไปกันที่สารวัตรจราจรสน.รองสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางนะคะร้อยตำรวจพิพัฒน์เทียมไพฑูรย์ค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ในพื้นที่ของสนให้ขวางนะครับ
1: ค่ะ
2: รัชดาขาเข้าแล้วก็ออกรถมีปริมาณมากแล้วก็ทางฝั่งผังเมืองมาเทียมรถมิตรก็รถมีปริมาณมาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นประชาราชประชาสงเคราะห์รถเคลื่อนตัวได้ดีนะครับออกไปวางทางหลังเคลื่อนตัวได้รถมีปริมาณน้อย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็อยู่ในระหว่างเร่งระบายรถครับ
1: ค่ะอันนี้มันติดต่อเนื่องมาจากทางด้านที่จะไปพระรามเก้าไหมคะเส้นนี้
2: อ๋อไม่ครับไม่พระรามเก้าเข้าได้แต่ว่ารถมีปริมาณเยอะมาก
1: อ๋อรถเยอะนะคะอืมค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ก่อนหน้านั้นมันจะมีอุบัติเหตุนิดนึงที่ว่ารัชดาขาออกตรงขอนหลวงอุโมงค์แต่เป็นมอเตอร์ไซค์สองคันแล้วก็ขึ้นยาเรียบร้อยก็อาจจะมีสะสมบ้าง
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้สภาพการจราจรหลายๆเส้นทางนี่รถหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะถนนรามคำแหงค่ะที่ไปจากบริเวณแยกคลองตันมุ่งหน้าไปทางแยกรามตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของตรงทางรถไฟหัวหมากนะคะตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถนี้ไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกรามคำแหงไปแล้วใช้รามคำแหงฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะขึ้นบนทางยกระดับนะพอขึ้นบนทางยกระดับทางยกระดับไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะแล้วก็จะไปหนาแน่นกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ตรงช่วงของซอยเลยจากซอยวัดเทพลีลาไปทางด้านของแยกซอยมหาดไทยตรงจุดนี้นะคะพอพ้นจากแยกซอยมหาดไทยไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของลำสาลีก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะบนทางยกระดับนี้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกันมาจากลำสาลีมุ่งหน้าเข้ามาใช้รามคำแหงฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะจนมาถึงตรงบริเวณแยกรามก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านแยกรามเล็กน้อยเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาที่แยกคลองตันก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกคลองตันค่ะท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงของทางรถไฟหัวหมากนะคะก็ทางรถไฟตรงคลองตันนี่นะคะก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรามคำแหงในฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคุณคมสันค่ะบริจาคเงินเข้าโครงการบริจาควีลแชร์กับจสร้อยเป็นจำนวนเงิน500บาทนะคะซึ่งทางจสร้อยเองนี้ได้มีการดำเนินการโครงการบริจาควีลแชร์เพื่อมอบให้กับผู้พิการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2558แล้วนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะทางโครงการนี้สามารถส่งมอบวีลแชร์ไปแล้วก็ครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะสำหรับคนที่อยากจะทำบุญสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการก็สามารถร่วมบริจาคได้หรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมงนะคะยังไงต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณคมสันนะคะที่บริจาคเงินจำนวน500บาทเข้าโครงการบริจาควีลแชร์กับจสร้อยค่ะนี่ก็เป็นอีกทางนึงนะคะที่จะช่วยให้คนที่เขาเป็นผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วีลแชร์แต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะก็ทางหลังไมค์เราเนี่ยก็จะมีคนที่โทรศัพท์เข้ามาขอบริจาควีลแชร์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินเข้าในส่วนโครงการแล้วก็จะได้ส่งต่อตรงนี้ไปให้กับคนที่เขารอขอรับวีลแชร์อยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากจะทำบุญอาจจะเป็นทำบุญวันเกิดหรือว่าทำบุญในวาระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้ก่อนเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรไปกันที่พื้นที่สน.มักกะสันนะคะร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: รองครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ในพื้นที่ของสน.มักกะสันตอนนี้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งฝั่งขาเข้าขาออกรถยังมีปริมาณมากแต่เคลื่อนตัวได้โดยตลอดคร
1: ับ
2: ไม่หยุดนิ่งเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆได้ตลอด
1: ค่ะ
2: ไม่มีท้ายสะสมอโศกเพชรมุ่งหน้าออกพระรามเก้ารถมีปริมาณมากเคลื่อนตัวได้มีชะลอเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่หยุดนิ่งนานครับเคลื่อนตัวได้ออกแอร์พัทอโศกเพชรมุ่งหน้าเข้ากลางซอยอโศกก็รถยังหนาแน่นครับเข
1: ้
2: าเป็นรอบๆมีท้ายเป็นบางครั้งสะสมอยู่ประมาณใต้ทางด่วนใกล้แยกพระรามเก้าครับ
1: ค่ะค่ะ
2: พระรามเก้าขาออกมุ่งหน้ายกระดับไปรามรถหนาแน่นชะลอตัวทางซ้ายที่จะลงรามครับทำให้ชะลอตัวมาทางแยกลำมะขุนเล็กน้อยครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ค่ะ
2: พระรามเก้าขาเข้ารถเคลื่อนตัวได้ดีครับได้ตลอดจากทางแยก92มาทางฝั่งลงจตุรทิศนะครับ
1: ค่ะ
2: เคลื่อนตัวได้แล้วก็บนบึงมักกะสันลงจตุรทิศก็ตอนนี้ก็ขี้กายแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ แล้วตอนนี้ในพื้นที่มีแววว่าจะมีฝนตกไหมฮะตอนนี
2: ้มีตกช่วงประมาณบ่ายสี่โมงครับไปพักนะครับแล้วก็หยุดไปแล้วคร
1: ับ อ๋อค่ะตอนนี้ก็ถนนอะไรก็ไม
2: ่ตกครับ
1: ถนนก็ไม่เปียกลื่นเลยนะคะตอนนี
2: ้ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นพื้นที่ทางด้านของสน.มักกะสันนะตอนนี้สภาพการจราจรเนี่ยที่บอกว่าหลายๆเส้นทางนี้อาจจะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะรถหนาแน่นนะคะก็เลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะมีการชะลอตัวแล้วก็ต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่พื้นที่สน.ทุ่งมหาเมฆค่ะร้อยตำรวจโทสุสาครบุญล้อมค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ช่วงนี้นะการจราจรในเขตรับผิดชอบของสน.ทุ่งมหาเมฆครับ
1: ค่ะ
3: ช่วงนี้จะมีปัญหาแค่พระราม4ที่เดียวนะครับส
1: ่
3: วนพระราม3นราธิวาสเนี่ยครอบคลุมหมดแล้ว
1: ค่ะ
3: เหลือแค่พระราม4จะขึ้นด่วน41รถยังหนาแน่น อยู่ระหว่างจากแยกสายแดงมาถึงส่วนพระรามแล้วก็ถึงขาตอนเหนือนี่ไม่ถึงแยกปันแวนนะครับส่วนพระราม3เวลาที่ว่าเนี่ยครอบครัวแล้วตอนนี้รับแจ้งจากเจ้าที่ประจำจุดว่าครอบครัวแล้ว
1: ค่ะ
3: ก็มีแค่นี้เพราะส่วนมากก็จะขึ้นด่วนทีหนึ่งอีซีพาร์ทที่มีปัญหาก็เลยช้าหน่อยความไม่รู้สะสม
1: อีซีพาร์ททำไมนะคะมีปัญหา
3: ครับมีปัญหาคือมันเสียไปหนึ่งช่องทางครับก็ต้องซ่อมแล้วก็รอซ่อมแล้วก็นานตอนนี้พอซ่อมได้รถก็เลยสะสมเยอะพอรถส่วนมากใช้อีซีพาร์ท
1: ค่ะค่ะโอ้ค่ะแล้วก็รถใช้เส้นทางกันเยอะ
3: ใช่ที่ใช้อีซิพาร์ทผมว่าแนะนำก็แต่ว่ามันยังไงก็เติมเอาถ้ายังไงมันหนาแน่นก็ไปเติมเงินไปจ่ายตังก็ได้ต้องจ่ายตัง
1: ค่ะ
3: ซ่อมยังว่าอยู่เลย
1: ค่ะรองสวัสดิ์คือแล้วตอนนี้คือเขาซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก่อนหน้านี้มันเสียไงมันก็เลยลดสะสมเยอะประหลาดก็เลยหนาแน่นไปถึงนู่นประหลาดสาม
1: ค่ะ
3: อะไรถึงเลยสามด้าน
1: ค่ะ
3: สามเหลือง
1: แล้วถามบนทาง
3: ด่วนแล้วก็แต่ที่นายสาธารณเหนือไม่ถึงนรินทร
1: ์
3: ไม่ถึงยานวา
1: ค่ะ
3: แค่ในเขตของผู้หมานี่ครับ
1: ค่ะค่ะได้รู้ปัญหาแล้วว่าเกิดจากอะไรนะคะตอนนี้ก็คือพอแต่ว่าพอเลยจากทางขึ้นทางด่วนพระราม4 1ไปแล้วนี่ออกมาทางคลองเตยนี่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะ
3: ดีครับใช้การได้ดีมากเลยครับไม่มีปัญหาเลยคร
1: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4นะคะตอนนี้เนี่ยใครใช้พระราม4ฝั่งขาออกอยู่นะคะก็ใจเย็นๆ นิดนึงนะคะพอเลยจากตรงบริเวณใต้ถนนพระราม4ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนบนถนนสาทรใต้มาจากตรงบริเวณแยกวิทยุนะคะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้าต่อเนื่องไปที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวโดยภาพรวมยังคงเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะแต่ว่าพอติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณเซนหลุยก็คืออันนี้ต่อเนื่องมาจากตรงสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์พอพ้นจากสัญญาณไฟตรงนี้มุ่งหน้าขึ้นไปที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนบนถนนสีลมรถที่ไปจากทางด้านแยกสีลมมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกสุรศักดิ์ตัดกับถนนมเหสักในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางด้านกลับกันที่จะเข้ามาทางด้านของแยกสีลมในช่วงนี้ก็รถเยอะแต่ยังไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่นี้ชะลอตัวต่อเนื่องมาจากรถที่เลี้ยวไปทางด้านของถนนเจริญกรุงนะคะไปกันบนทางด่วนกันค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณตรีพลเปรมปรีชาค่ะสวัสดีค่ะคุณตรีพล
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ครับผมสำหรับสภาพการจราจรครับบนทางพิเศษนะครับในช่วงเวลา 18:56 นาทีนะครับเริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงนี่รถน้อยนะครับเข้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านด่านแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับมีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลงพลจิตเหนือนะครับรถในทิศทางที่มุ่งหน้าลงพลจิตมีท้ายสะสมขึ้นมานะครับ1ช่องทางซ้ายสุดนะครับก็ มีท้ายสะสมอยู่ประมาณ700เมตรนะครับเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟในถนนพื้นล่างนะครับส่วนรถ อีก3ช่องทางที่มุ่งหน้าไปทางท่าเรือนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับท่าเรือนะครับฝั่งกลับกันจากท่าเรือมุ่งหน้ามาทางดินแดงนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงทางลงดินแดงนะครับส่วนจากท่าเรือมุ่งหน้าออกไปดาวคะนองนะครับมีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลงเลียบแม่น้ำนะครับต่อเนื่องถึงช่วงเหนือเซ็นทรัลพระราม3ขาออกนะครับต่อเนื่องถึงเชิงทางลงสะพานพระราม9ขาออกนี่ก็ลดมากนะครับผ่านพ้นช่วงทางออกสุขสวัสดิ์แล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับช่วงออกดาวคะนองนะครับส่วนจากดาวคะนองเข้ามาท่าเรือมีชะลอตัวอยู่ช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม9ขาเข้านะครับแล้วก็จะมาชะลออีกครั้งนึงก็ช่วงเหนือโรงเรียนนนทรีนะครับช่วงขึ้นจากด่านเลียบแม่น้ำนี่ก็ลดมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับส่วนทางพิเศษสี่รัฐนะครับจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกไปแจ้งวัฒนะนี่ก็ลดมากอยู่แถวช่วงบริเวณเหนือบกสนะครับต่อเนื่องถึงช่วงด่านประชาชื่นขาออกนะครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นขาออกช่วงทางลงงามวงวานแคลไลนี่ก็มีชะลอตัวอยู่นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางออกแจ้งวัฒนะนะครับแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทมีชะลอตัวอยู่ช่วงผ่านพ้นช่วงเหนือบกต่อขาเข้านะครับช่วงเหนือด่านย่านพหลโยธินนะครับต่อเนื่องถึงช่วงต่างระดับพญาไทนี่ก็ลดมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับส่วนทางด้านต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกไปศรีนครินทร์นี่ก็ลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทนะครับต่อเนื่องถึงด่านเก็บค่าผ่านทางอโศก3นะครับลดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วเริ่มเคลื่อนตัวกันได้ช่วงผ่านพ้นทางลงรามคำแหงนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงออกศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์เข้ามาพญาไทมีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลงรอพอปิยเวสนะครับทางลงพระราม9นะครับก็ชะลอถึงช่วงด่านอโศก4นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับพญาไทนะครับทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากพระราม9มุ่งหน้าออกจตุโชตนี่ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงลาดเท้านะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางลงเกษตรนวมินขาออกนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็มีชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งช่วงทางออกจตุโชตนะครับลดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับช่วงบริเวณทางออกนะครับส่วนฝั่งกลับกันนะครับจากจตุโชตมุ่งหน้ามาพระราม9นี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับต่อเนื่องถึงพระราม9นะครับส่วนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านบางขุนเทียนก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงปากน้ำนะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางลงด่านบางคุ2นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางออกบางขุนเทียนนะครับบางขุนเทียนมามุ่งหน้ามาทางบางแก้วนี่ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงบางเมืองนะครับบางเมืองต่อเนื่องถึงเทพรักษ์นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางออกบางแก้ว2นะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษปัจจิมรัตยาอุดรรัตยาช่วงนี้ยังคงใช้การได้ครับผม
1: ค่ะค่ะคุณธีพลที่บอกว่าตรงอีซิพาที่ขัดข้องตรงพระราม41นี่คือตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงได้อะคะ
4: ตรวจสอบจากกล้อง CCTV นะครับต
1: ั้
4: งแต่ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาประมาณ14นาฬิกาเศษนะฮะ ขออภัยนะครับ16นาฬิกาเศษนะครับต
1: ั
4: ้งแต่ช่วงประมาณช่วงก่อนช่วงเลิกงานนะฮะช่วงประมาณเวลาเลิกงาน
1: ช่วงเวลาเลิกงานพอดีเลยนั้นนะ
4: ครับครับผมครับ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ก็แก้ไขได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
4: ครับผมดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ครับขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นทางด้านของบนทางด่วนนะตอนนี้ทางด่วนหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะมาดูสภาพการจราจรบนเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีตอนนี้นะคะสำหรับรถที่ลงมาจากทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะใช้ถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออก การเคลื่อนตัวของรถนี่คือจะมีรถเยอะนะคะลงมาจากทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาออกเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลยนะคือขึ้นมาจากตรงช่วงบริเวณแยกผ่านพิภพเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็พอไปถึงตรงช่วงบริเวณกลางสะพานปิ่นเกล้าก็จะเริ่มเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณเนี่ยแหละตรงกลางสะพานปิ่นเกล้าต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณแยกบรมขึ้นบนทางยกระดับต่อเนื่องออกไปทางต่างระดับตรงสายใต้เก่าฝั่งขาออกตรงนี้เนี่ยยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะแต่ก็ยังไหลตามกันไปได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณทางโค้งสายใต้เก่าก็ยังมีรถหนาแน่นนะแต่ว่ายังไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งยังเคลื่อนตัวตามกันออกไปเรื่อยๆช้าๆไปจนถึงตรงช่วงข้ามตรงพอเลยจากตรงตลิ่งชันไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะก็คือใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะในฝั่งขาออกไปทางด้านของต่างระดับตัดกับทางด้านถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไปลงตรงนู้นเลยตรงต่างระดับชิมพีนี่ก็ใช้การได้ดีเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของถนนบรมขึ้นมาทางด้านของบนทางยกระดับเข้ามารอบในก็จะไปมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านแยกบรมนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนีฝั่งขาเข้าแล้วก็สะพานพระราม8ก็รถหนาแน่นนะคะตอนนี้สะพานพระราม8ตั้งแต่ตรงบริเวณขึ้นสะพานพระราม8มาเลยวันนี้ก็ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเลยนะคะสำหรับรถที่จะขึ้นสะพานพระราม8ยาวๆต่อเนื่องมาตั้งแต่ตรงบริเวณแยกจปรเลยแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะไปกันที่พื้นที่สน.ยานนาวานะคะร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินค่ะรองสวัสดิ์จราจรสน.ยานนาวาสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
5: ครับผม
1: ค่ะ
5: พื้นที่ก็ถือว่าดีเนี่ยไม่มีรถเสียรถชนครับ
1: อืมค่ะ
5: จะเริ่มกุ้งขาเข้าคล่องตัวขาออกก็เริ่มจะคล่องตัวแล้ว
1: ค่ะค่ะ
5: ส่วนรอบในก็รถมากยังเคลื่อนตัวได
1: ้ค่ะ
5: ส่วนสาทรใต้ก็ขึ้นสะพานได้ดีไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
5: ท้ายแถวอยู่สาทรซอย7
1: ค่ะ
5: ทางเหนือก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดมีลมขาเข้าก็อยู่ซอยประมวลท
1: ้
5: ายแถวขาออกคล่องตัวรถถือว่าดีครับวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: ค่ะค่ะแถวแถวตรงหน้าแถวแถวหน้าเซ็นทรัลบางรักตอนนี้รถเยอะไหมฮะตอนนี
5: ้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับใกล้ใกล้หมดแล้วครับผมก็ยืนอยู
1: ่ค่ะ
5: ยืนบวก
1: ค่ะ
5: ถูกต้อง
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากทางด้านของพื้นที่สน.ยานนาวานะคะขอข้ามมาดูทางฝั่งทางถนนรัชดาลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางวงสว่างช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถหนาแน่นตั้งแต่ตรงบริเวณสะพานข้ามแยกวงสว่างมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลต่อเนื่องมาทางรัชวิภาผ่านจากต่างระดับรัชวิภามุ่งหน้ามาทางรัชโยธินช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดผ่านพ้นจากรัชโยธินมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของก่อนที่จะผ่านแยกรัชดาลาดพร้าวเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันจากแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางด้านรัชโยธินช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณอุโมงค์ตรงรัชโยธินเนี่ยแหละค่ะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของรัชวิภารถเยอะนะคะเลยจากต่างระดับรัชวิภามาทางด้านของประชานุกูลตรงนี้ก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะในเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกเลยจากตรงช่วงประชานุกูลมุ่งหน้าไปทางวงสว่างช่วงนี้ก็ไปได้นะคะโดยเฉพาะรถที่ขึ้นบนสะพานข้ามแยกส่วนรถที่จะเข้าทางแยกนี้ก็จะมีติดขัดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกวงสว่างนะคะก็รถยังหนาแน่นอยู่นะในช่วงนี้แล้วก็มาดูตรงช่วงของพหลโยธินฝั่งขาออกกันบ้างนะคะตอนนี้รถที่มาจากแยกลาดพร้าวค่ะมุ่งหน้ามารัชโยธินต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเกษตรฝั่งขาออกรถเยอะนะคะแต่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะไปจนถึงตรงบริเวณแยกเกษตรเลยผ่านพ้นจากแยกเกษตรมุ่งหน้าไปตรงช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมช่วงนี้ใช้ความเร็วได้นะคะ แล้วก็จากทางด้านของศรีปทุมมุ่งหน้าออกมาทางวงเวียนบางเขนช่วงนี้รถเยอะค่ะต้องเลยจากตรงช่วงของพหลโยธิน53ไปแล้วถึงจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปกันที่คุณไก่โต้งค่ะคุณไก่โต้งอยู่ที่จตุรทิศนะคุณไก่โต้งสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณนรยา
1: ค่ะ
6: มารับเข้าเวียนก็รถติดเลย
1: ค่ะ
6: โอเคทีนี้ครับพอดีแจ้งรถเสียนิดนึงนะครับมาจากจตุรทิศนะครับมุ่งหน้าอโศกมนตรีนะครับตรงทางที่กำลังจะลงบรรจบกันระหว่างจตุรทิศกับอโศกมนตรีเนี่ยพอดีผมเห็นน่าจะเป็นชายชาวต่างชาติอ่
1: ะ
6: เขาขับรถเหมือนซุปเปอร์คาร์เนาะสีเขียวใบตองอยู่คันหนึ่งน่าจะเสียอยู่น่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์เพราะเห็นเขาเปิดฝากระโปรงเนาะ
1: ก่อนถึงทางลงเยอะไหมคะ
6: อะไรนะครับ
1: ก่อนถึงทางลงเยอะไหมคะ
6: ปากถนนเลยครับตรงที่จตุรทิศชนกับอโศกมนตรีเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
6: แต่ทีนี้พอดีทางลงตรงนี้มันจะเป็นช่องทาง1จราจร1ช่องทางจราจรแต่ว่ามันค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับเขาจอดเสียตรงนั้นปุ๊บแล้วก็จอดชิดอยู่ทางด้านขวาของขอบทางเนี่ยมันก็เลยทำให้รถมันรีดเหมือนแทนจะออกได้คล่องตัวเนาะเพราะบางจังหวะผมก็จะเห็นว่าท่านเดิมเนี่ยบางทีเพื่อนสมาชิกใช้ออกได้สองช่องทางที่ออกคู่กันไปได้เลยเพราะว่าทางออกมันกว้างก็จะเหลือแค่ลักษณะเหลือช่องทางเดียวไปรีดกันออกครับ
1: ค่ะค่ะเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้คือเขาให้เลี้ยวซ้ายได้อย่างเดียวหรือเลี้ยวขวาได้คะเนี่ย
6: เลี้ยวซ้ายได้อย่างเดียว
1: เล
6: ี้
1: ยวซ้ายได้อย่างเดียวนะฮะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม9นะคะตรงนี
6: ้ใช่ใช่ใช่ก่อนเลี้ยวซ้ายออกปุ๊บก็ไปเจอแยกพระราม9
1: คร
6: ับ
1: ค่ะ
6: ก็เลยพอดีคันนี้พอจอดขวางปุ๊บมันก็เลยแบบเพื่อนทางที่ก็ต้องพยายามเบียดกันออกทางซ้ายถ
1: ู
6: กไหม
1: ค
6: ่
1: ะ
6: มันก็เลยทำให้ชะลอตัวนิดนึงเดี๋ยวกลัวว่าถ้าไม่รีบเคลื่อนย้ายกิจขวางเนี่ยเดี๋ยวจะหางแถวขึ้นไปยันกับคนจตุรทิศที่กำลังจะขึ้นทางด่วนพระราม9ต่อครับเพราะว่าสักครู่นี้คือลงมาส่งมณฑีเนี่ยถนนโล่งอยู่แต่ว่าทางที่จะต่อแถวขึ้นทางเดือยพระราม9เนี่ยก็เริ่มมีท้ายแถวชะลออยู่หน้าด่านนะครับถ
1: ้
6: าสมมติเจอท้ายแถวนี้มันเป็นจบกระดีเนี่ยก็จะยิงกันแบบยาวไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วดูแล้วเขามีใครไปให้การช่วยเหลือหรือยังเป็นรถไฟฟ้าไหมฮะอันนี้น่าจะรถไฟฟ้านะ
6: ดูจากสภาพไม่แน่ใจคิดว่าอาจจะไม่ใช่นะครับ
1: หรอฮะ
6: น่าจะ
1: ค่ะ
6: แล้วก็ผมไม่เห็นใครเพราะตรงนั้นจะมีน้องที่เป็นเขาน่าจะอายุน้อยหน่อยประมาณสัก20กว่าครับเป็นเด็กต่างชาติ2-3คน
1: ค่ะ
6: ครับ
1: เป็นรถสีเขียวๆเนาะอันนี้เขียวตอง
6: ใช่เขียวใบตองเลยครับ
1: ไอ้นี่หรือเปล่าดีพาวป่ะคะสีเขียวๆอย่างนี้
6: อะไรนะครับ
1: ยี่ห้อนี้ไหมดีพาวเขียว
6: ๆไม่ใช่เขียวเหมือนรถซุปเปอร์คาร์ครับ
1: เขียว
6: แบบที่อะไรนะพวกรถแบบเป็นซุปเปอร์คาร์สีเขียวๆกันใช่ไหมสีเขียวนีออนเออต้องเป็นเขียวนีออนเนาะ
1: รถ
6: สว่างนะครับ
1: ไม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้านี่ถ้าเสียนี่ต้องยกอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเนี่ย
6: น่าจะต้องอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแต่ว่าไอ้นี้ไม่แน่ใจจริงเพราะมันไม่ใช่รถแบบ
1: ค่ะ
6: เป็นรถแต่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
1: ไม่เป็นไร
6: เพราะว่าเขารถไม่น่าจะแบบไม่ใช่เป็นไม่น่าจะเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราแจ้งทางด้านของท่านรองศาสตราจารย์จรสนตรงมักกะสันตรงนั้นให้ไปดูได้ให้หน่อยให้ไปให้การช่วยเหลือดีกว่านะฮะอันนี
6: ้ครับดีกว่าครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท้ายจะขึ้นไปยันบนจตุรทิศแล้วก็เกิดปัญหาต่อเนื่องเพราะว่าจตุรทิศเนี่ยพอพ้นจากทางลงพวกประชานุกูลและพวกนี้มาแล้วค่อนข้างใช้ความเร็วได้ละ นะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนมันก็จะมีจุดที่ชะลออยู่หน้าด่านที่จะขึ้นพระรามเก้าทางด่วนพระรามเก้านิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้ไปยันอีกทีนึงเดี๋ยวก็จะยาวเลยเป็นปัญหาต่อเนื่องต่อ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
6: ครับผม
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
6: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนจตุรทิศนะคะที่จะลงมาทางด้านของถนนอโศกดินแดงที่จะมุ่งหน้าเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของแยกพระรามเก้าอะค่ะเป็นรถเก๋งจอดเสียอยู่สีเขียวๆนะใครผ่านไปผ่านมาน่าจะเห็นเพราะเป็นสีเขียวลักษณะแบบเขียวนีออนที่คุณไก่โต้งรายงานนะคะตรงจุดนี้ตอนนี้เราประสานไปทางด้านของทางท่านร้อยตำรวจเอกรัตติพงศ์ให้ไปดูนิดนึงเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นน่าจะเป็นแบบเป็นวัยรุ่นต่างชาติด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่ทางด้านของสน.มักกะสันตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้คุณไก่โต้งบอกว่าเดินทางมาจากพุทธมณฑลสาย2กำลังจะไปเส้นทางพระราม9คือเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากว่าฟังการจราจรมาแล้วก็รถติดก็ ็เลยเปลี่ยนเส้นทางไปถนนรัชดาเข้ามาทางช่วงของสะพานพระราม7มารัชวิภาแล้วก็มาใช้รัชดาตอนนี้ก็เนี่ยแหละค่ะต่อเนื่องกันมาจนถึงตรงจตุรทิศนี้อีกเลี้ยวไปนิดนึงถึงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ลืมถามไปเพราะว่าเลี้ยวป่าก็คือตรงแยกพระราม9แล้วนะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรตอนนี้นะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาผ่านทาง X นะคะก่อนหน้านี้ที่ตั้งแต่ตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คือมีอุบัติเหตุตรงจตุรทิศแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบเพราะว่าเกิดไปตั้งแต่ช่วงก่อน 17:30 นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินมาดูการจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันบ้างนะคะพหลโยธินฝั่งจากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานควายก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยพหลโยธิน2เท่านั้นนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางด้านของสะพานควายในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งนึงตรงช่วงของซอยสายลมพหลซอย9เนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสะพานควายผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่แยกสะพานควายไปแล้วมุ่งหน้าไปที่แยกกำแพงเพชรในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันก็จากแยกกำแพงเพชรมุ่งหน้าเข้ามาที่แยกสะพานควายก็จะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสะพานควายท้ายแถวอยู่แถวหน้าบิ๊กซีผ่านจากสัญญาณไฟที่แยกสะพานควายมาแล้วนะคะมุ่งหน้าเข้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยอันนี้ก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟนะที่ตรงซอยพหลโยธินซอย2ท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณซอยอารีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพ้นจากสัญญาณไฟที่บริเวณซอยพหล2มาแล้วมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนเส้นทางถนนราชวิถีมาจากแยกตึกชัยมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านตรงวงเวียนอนุสาวรีย์เท่านั้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันที่จะไปทางแยกตึกชัยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็รถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชวิถีที่จะออกไปทางสามเหลี่ยมดินแดงนะคะต่อเนื่องออกไปที่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถยังใช้การได้ดีเลยทีเดียวนะเส้นทางที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าไปที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงออกไปที่ใต้ทางด่วนดินแดงในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันมาจากทางใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าเข้าสะพานลอยข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังคงไม่เป็นปัญหานะยังใช้การได้ดียังลดน้อยยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะฝั่งทางด้านถนนพญาไทรถที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยนะมุ่งหน้าเข้ามาที่ทางด้านแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางด้านของราชเทวีก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟนะที่บริเวณแยกพญาไทท้ายก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของซอยลังน้ำนะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้าเข้ามาที่ราชเทวีต่อเนื่องเข้ามาที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันก็ยังคงใช้การได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันขาออกจากปทุมวันมุ่งหน้ามาทางราชเทวีต่อเนื่องมาทางด้านแยกพญาไทก็จะมีรถเยอะตามทางแยกนะคะก็คือจะเคลื่อนตัวไปได้ในแต่ละทางแยกติดจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นมุ่งหน้าต่อเนื่องไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอมาสวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube Live กันนะก่อนหน้านี้ก็มีคุณพรสวรรค์นะที่รายงานสภาพการจราจรเข้ามาแล้วก็คุณอิสระนะคะสวัสดีค่ะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณระพีนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่รับฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะสามารถเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะสำหรับสภาพการจราจรที่หมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808หรือจะเข้ามาทางด้านของทางช่องทางโซเชียลของเราทาง YouTube Live ทาง X ได้หมดเลยที่ JS100 Radio นะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักเรื่องของสภาพการจราจรไว้สักครู่นะคะ ไปกันที่คุณบุษบงบุษปวนิชไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
8: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้กันนะคะ
1: ค่ะ
8: วันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะประเด็นที่น่าสนใจก็คือปัญหาของชาวอิสราเอลหรือว่าเราเรียกกันว่าพวกชาวยิวนะที่เข้ามายึดพื้นที่ในประเทศไทย อุปมาว่าจะทำเป็นแบบไปแย่งดินแดนปาเลสไตน์หรือเปล่านะดิฉันก็เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่ามากระจายอำนาจเหลือเกินนะคะแล้วก็ยังมีการจ้างคนไทยเป็นนอมินีด้วยนะคะในการถือครองที่ดินบนพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะคะวันนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อติดตามแล้วก็ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของต่างชาติผ่านนอมินีนะคะซึ่งนายพลพีได้กล่าวในที่ประชุมนะกับนายอำเภอเกาะพะงันนะคะบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากที่นายกรัฐมนตรีเคยเดินทางมาที่เกาะพะงันเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะคะเพื่อจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมีความรู้สึกว่าตั้งแต่นายกมาจนมาถึงวันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจึงต้องมาติดตามปัญหาการจัดการสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนอมินีทุนเทาแรงงานต่างด้าวการจดทะเบียนนิติบุคคลต่างๆบนเกาะพะงันวันนี้เห็นข้อมูลแล้วพบว่านิติบุคคลที่เป็นของต่างชาติทั้งหมด104บริษัทถือครองที่ดินทั้งหมด124แปลงนะคะการตรวจสอบทุกบริษัททุกแปลงที่ต่างชาติถือครองโดยผิดกฎหมายซึ่งบริษัทที่ต่างชาติถือครองหุ้นมากกว่าคนไทยก็จะต้องดำเนินการสืบสวนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะคะซึ่งทางด้านของนายอำเภอเกาะพะงันก็บอกว่าปัญหาชาวอิสราเอลในพื้นที่เนี่ยขนาดนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใน2ส่วนก็คือแก้ไขปัญหาแรงงานและสิ่งปรุงสร้างโดยมีการดำเนินคดีกับนอมินีไปแล้วนะคะและมีการเปิดปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจับกุมโรงเรียนเอกชนนอกระบบนะคะอาคิคิสนะซึ่งปรากฏว่ามีลูกหลานชาวอิสราเอลเข้ามาศึกษาจำนวนมากนะคะแล้วก็ต้องดำเนินคดีกับชาวอิสราเอลไปแล้วอย่างน้อย107คดีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วพบเป็นคดียาเสพติดเข้าเมืองผิดกฎหมายนะเป็นพวกต่างด้าวแล้วก็ประกอบธุรกิจนอมินีด้วยคนไทยก็รับไปด้วยคือไปประกบติดที่หน้าบ้านของคนไทยที่เป็นนอมินีเลยนะเจ้าของบ้านหนีหนีต่อหน้ารัฐมนตรีเลยให้รู้กันไปเลย
1: อันนี้ที่เกาะพะงันใช
8: ่
1: ไหมคะ
8: ใช่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานี
1: จริงๆทางใต้ทางปลายก็เคยมีปัญหามาก่อนนะก่อนหน้านี้
8: ที่เชียงใหม่ที่ตากไงตากก็มีปัญหาที่ปลายนั่นแหละแม่ฮ่องสอนใช่ไหม
1: ใช่
8: น่านแท้
1: หลายพื้นที่เลยนะ
8: เข้าไปยึดครองแบบทำสวมรอยแล้วอย่ามายุ่งกับฉันนะนี่มันรองพื้นที่ฉัน
1: พัทยาเต็มไปหมดเลยเนาะ
8: ต้องเข้มข้นนะคะถ้าเพราะไม่งั้นคนไทยเนี่ยแหละเป็นพิษของตัวเอง
1: ใช่
8: นะคะเป็นพิษให้กับตัวเอง
1: ค่อยๆกลืนไปทีละนิดเน
8: า
1: ะ
8: ใช่นะคะก็ให้ดูตัวอย่างเอาไว้ก็แล้วกันว่าเขาก็ใช้วิธีการนี้ในส่วนของความขัดแย้งในพื้นที
1: ่
8: ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั่นเองนะคะส่วนเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนซึ่งก็จะพูดย้ำๆซ้ำๆกันทุกวันเลยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องแก้กฎหมายต้องใครที่ห้ามพกปืนไม่ให้พกไม่ได้
1: ได้ไหม
8: ไม่ได้ป้องกันตัวเองก็ต้องถูกจับก่อนไปขึ้นไปชี้แจงที่ชั้นศาล
1: ปืนมีทะเบียนถูกต้องทุกอย่างไม่ได้
8: มายิงโจรไม่ได้แต่โยนจริงแล้วยิงเราได้เอาไม่ใช่อันนี้เป็นประเด็นที่เห็นหน้าคนนี้ก็ต้องเป็นนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุณชวนหลีกภัยซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะคุณชวนมองได้น่าสนใจนะคะเลยเอามาเล่าให้ฟังบอกว่าความจริงแล้วระเบียบของกฎหมายมันก็มีอยู่แล้วใครมีสิทธิ์ซื้อปืนได้ใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาได้ภาคปฏิบัติก็เป็นไปตามระเบียบไม่มีปัญหาแต่มองว่าวันนี้การแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาแบบรายวันพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็หยิบขึ้นมาพูดจะออกระเบียบนั้นระเบียบโน้นแต่ก็ต้องดูพฤติกรรมด้วยว่าเป็นอย่างไรเพราะปืนจะมีได้ต้องมีใบอนุญาตให้ซื้อดังนั้นคนที่อนุญาตคือใครทำไมถึงอนุญาตเพราะมีกฎเกณฑ์กติกาเป็นระเบียบอยู่แล้วมีคุณชวนก็บอกว่ามีตำรวจชั้นผู้น้อยเล่าให้ฟังว่าเวลาเขาประมูลปืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พอเสร็จแล้วยังมีการให้รางวัลคือให้ใบอนุญาตให้ซื้อปืนแจกจ่ายไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรมีปืนเยอะถ้ามีปืนเยอะมันก็จะเป็นอันตรายทั้งหมดแต่จริงๆแล้วสังคมมีหลักประกันความมั่นคงความปลอดภัยมีความอยากมีปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองอย่างน้อยนะคะแต่สังคมไม่ค่อยปลอดภัยปัญหาก็คือประชาชนป้องกันตัวเองคนส่วนหนึ่งที่ไม่อยากมีปืนก็ต้องมีปืนเพื่อป้องกันตัวเองทำให้ประเด็นใหญ่ขนาดนี้ที่มองก็คือทำยังไงให้สังคมปลอดภัยเชื่อมั่นได้ว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองได้ก็ต้องย้อนกลับมาดูเรื่องเหล่านี้ก่อนถ้าเราเห็นว่าเราสามารถทำได้ดีกว่านี้โดยไม่เป็นภาระการออกระเบียบก็อาจจะทำให้มีปัญหาต้องไปดูว่าปัญหาเกิดจากพฤติกรรมอะไรขณะนี้กำลังศึกษากันอยู่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากเด็กนักเรียนกรณีที่จังหวัดนนทบุรีสังคมเกิดจากอะไรเพราะสังคมเปลี่ยนเด็กลดลงก็ต้องเห็นใจโรงเรียนในการดูแลเด็กพ่อแม่ก็ต้องทำงานไม่มีเวลามานั่งดูแลลูกอยู่บ้านเหมือนกับสมัยก่อนโอกาสใกล้ชิดกับลูกก็มีไม่มากนักส่วนการแก้ไขปัญหากฎหมายพกพาอาวุธปืนก็ยังไม่เห็นว่าตัวร่างกฎหมายแต่อยากให้รู้ให้ดูว่าที่เป็นอยู่ขนาดนี้อยู่ที่ภาคปฏิบัติหรือความบกพร่องของกฎหมายนะคะเข้าใจว่ากฎหมายขนาดนี้มีการควบคุมอาวุธปืนเข้มพอสมควรย้ำว่าถ้าทำให้สังคมปลอดภัยความคิดที่จะมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเองก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแม้แต่อยู่ในบ้านคนก็จะต้องหาทางป้องกันตัวเองด้วยการมีอาวุธปืนไว้ในบ้านนั่นเอง
1: ค่ะ
8: สังคมไม่ปลอดภัยก็เอาให้วางใจดีกว่าอย่างน้อยมีอาวุธติดตัวไว้จะได้ป้องกันตัวเอง ได้นะในก็พื้นฐานอะ น
1: ะ
8: จะเห็นใครๆก็เห็นแก่ตัวเองนี่แหละเป็นสำคัญนะคะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนอยู่แล้วนะคะและปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเกิดไฟป่าลุกลามค่ะในหลายพื้นที่ของยุโรปทำให้ต้องมีการอพยพประชาชนหลายพันคนเลยนะคะใน4ประเทศนั่นก็คือฝรั่งเศสเยอรมนีโครเอเชียและกรีซค่ะโดยคลื่นความร้อนต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูร้อนทำให้พื้นที่ของสหภาพยุโรปหรือ EU ถูกไฟเผาผลาญไปแล้วอย่างน้อย 500,000 เฮกตาร์นะคะโดยที่โครเอเชียเผชิญไฟป่ารุนแรงในเมืองโอมิสซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมชายฝั่งทะเลแอตแลนติกทำให้ลมแปรปรวนลมแรงพัดเปลวไฟขึ้นสู่พื้นที่ชุมชนและป่าโดยรอบมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ36รายและ14รายต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล7รายมีอาการสาหัสค่ะโดยผู้บัญชาการดับเพลิงของโครเอเชียบอกว่าเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์รุนแรงตลอดทั้งคืนพื้นที่ตั้งแต่เมืองล็อกวาโลโกเซนิซาไปจนถึงโอมิสยังอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดค่ะส่วนที่เยอรมนีมีการอพยพประชาชนประมาณ 1,800 คนออกจากหมู่บ้านทางตะวันตกของประเทศใกล้ชายแดนเบลเยียมหลังจากที่ไฟป่าลุกลามเข้าพื้นที่ชุมชนนะคะส่วนที่ฝรั่งเศสประชาชนกว่า500คนในแคว้นล้องทางตะวันตกเฉียงใต้ต้องอพยพเพราะว่าไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่ป่าสนไปแล้วประมาณ 1,100 เฮกตาร์แล้วก็ลุกลามเข้าใกล้กับหมู่บ้านลูโกนซึ่งอยู่ในระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ
1: ค่ะ
8: ก็โอ้โหเป็นสีแดงขนาดนี้เลยพาน่ากลัวมาก
1: ใช่รู้สึกได้ถึงความ
8: ร้อนเลยนะร้อนส่งมาถึงเราเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะ
8: ส่วนสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนะคะมันก็ส่งผลต่อทหารของสหรัฐเองนะคะเพราะว่าต้องล่องเรืออยู่ในทะเลนะคะโดยเรือ USS อับราฮัมริมลิงคอนค่ะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นโดยสื่อของสหรัฐนะคะโดยเป็นสื่อมวลชนสายทหารค่ะออกมารายงานคำบอกเล่าของลูกเรือบนเรืออับราฮัมลินคอนว่าต้องเผชิญกับสภาวะยากลำบากหลังจากถูกขยายเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กลางทะเลยาวนานกว่า250วันหรือย่างเข้าเดือน9แล้วซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบในตะวันออกกลางและสงครามอิหร่านนะคะเขาบอกว่าสภาพบนเรือตอนนี้มันย่ำแย่มากนะคะขาดแคลนไปหมดทุกอย่างตั้งแต่สบู่ยาสีฟันยาระงับกลิ่นกายระบบสุขาภิบาลล้มเหลวชักโครกพังห้องน้ำขึ้นราระบบซักรีดใช้งานไม่ได้ลูกเรือไม่สามารถซักผ้าได้เลยนะเราต้องออกผ้าค้างไว้1สัปดาห์รวมถึงขาดแคลนอาหารสดเนื่องจากไม่ได้จอดพักเทียบท่าเมื่ออาหารบางมื้อต้องลดลงเหลือเพียงข้าวครึ่งถ้วยกับแผ่นแป้งตอติญา2แผ่นระบบไปรษณีย์ขัดข้องจนพัสดุของครอบครัวสูญหายระหว่างทางนานหลายเดือนนะญาติของลูกเรือรายนึงก็บอกว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยน้ำหนักลดไปถึง29กิโลกรัมนับตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติการ อันนี้เป็นรายงานข่าวนะของสื่อมวลชนสายทหารบอกว่านอกจากความยากลำบากแล้วปัญหาสุขภาพจิตก็ยังถึงขั้นวิกฤตนะคะถึงขีดสุดเนื่องจากความเครียดในพื้นที่การสู้รบตารางงานที่หนักหน่วงและเสียงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์และเครื่องบินเจ็ตตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะเดียวกันสำนักข่าวทางด้านของกองทัพนะคะก็และก็สื่อท้องถิ่นบอกว่ามีลูกเรือหลายนายเนี่ยพยายามจะกระโดดออกลงจากเรือเพื่อที่จะฆ่าตัวตายนะคะซึ่งเมื่อต้นเดือนนี้ค่ะมีรายงานว่ามีลูกเรือตกจากเรือแต่ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำได้ทันด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ถูกส่งตัวไปรับการรักษาทางการแพทย์ภายนอกเรือแล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะซึ่งปัจจัยนี้แหละค่ะทำให้สมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านจากรัฐคอนเนตทิคัตได้ทำหนังสือส่งถึงรัฐมนตรีกลาโหมพีเท็กเซตนะคะเพื่อจี้ถามถึงสวัสดิภาพของทหารแล้วก็ตั้งคำถามว่ากองทัพเรือสามารถแบกรับภารกิจที่ตึงมือเช่นนี้ได้จริงหรือขณะที่รูเบนกาเยโกผู้ที่สมาชิกจากพรรคเดียวกันก็เรียกร้องให้กองทัพอนุญาตให้คณะผู้แทนจากสภาเข้าตรวจเยี่ยมเรือเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงโดยด่วนนะคะ แต่ถ้าเกิดไปถามรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็ต้องปฏิเสธแน่นอนบอกว่าเรื่องที่มานำเสนอข่าวแบบนี้มันบิดเบือนต่างไปจากความจริงอย่างสิ้นเชิงนักการเมืองก็เป็นแบบนี้ทุกคนเน
1: า
8: ะ
1: ไม่ว่าประเทศใดใช่ไหม
8: ไม่ว่าเป็นประเทศใดของโลกใบนี
1: ้
8: ยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนทากอนเนี่ยให้การสนับสนุนทรัพยากรแก่เรือและลูกเรือทุกคนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันโฆษกรัฐบาลสหรัฐก็ยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนยุทโธปกรณ์แก่กองทัพนะคะเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐยืนยันว่าไม่พบการเพิ่มขึ้นหรือแนวโน้มการฆ่าตัวตายบนเรือย้ำว่าการขนส่งกำลังบำรุงขั้นพื้นฐานเช่นน้ำสะอาดระบบปรับอากาศอาหารสุขภาพนะคะอาหารเพื่อสุขภาพยังคงใช้งานได้ตามปกติแต่ก็ยอมรับแหละว่าเส้นทางส่งกำลังบำรุงทางทหารได้รับผลกระทบจากการสู้รบทำให้ต้องจัดลำดับความสำคัญของเสบียงอาหารก่อนที่จะส่งสิ่งของด้านสุขอนามัยและจดหมายมาสุดท้ายแต่จดหมายมันส่งผลทางด้านสภาพจิตใจเนาะซึ่ง
1: เขาไม่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลกันเลย
8: ยังไม่ถึงเวลา
1: โอ้9เดือนแล้วนะ
8: นานเกินไปเขาบอกว่าปกติแล้วเรือรบเนี่ยของเรือรบประหารเขาบอกเรือรบแบบนี้จะถูกออกแบบมาให้ออกปฏิบัติการรอบละประมาณแค่6เดือนเท่านั้น
1: คือถ้าเกิดว่าเป็นภารกิจปกติเนี่ยเขาก็ยัง
8: ก็ได้สลับสับเปลี่ยนกันบ้าง
1: เขายังไม่มีความเครียดอย่างนี้เนาะ
8: ใช่แล้วตอนนี้แบบก็อยู่แบบยิงกันตลอดทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะโดน
1: มันยังไม่จบ
8: เออมันยังไม่จบแล้วไม่รู้จะจบยังไงว่าจะจบยังไงด้วยน
1: ะ
8: คะอันนี้มันอยู่มาตั้ง9เดือนปกติจะทำงานแค่6เดือนการขยายภารกิจเกินกำหนดในพื้นที่สู้รบไม่เพียงแต่สร้างความล้าปัญหาสุขภาพจิตแก่ทหารแล้วส่งผลเสียต่อความพร้อมด้านยุทธการและการบำรุงรักษาเรือในระยะยาวด้วยซึ่งประเด็นนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเคยเกิดแบบนี้มาแล้วกับเรือ USS Gerard R. Ford นะคะที่ต้องปฏิบัติการกลางทะเลยาวนานถึง326วันก็เกือบ1ปีนะคะแต่ว่าเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยเดินทางออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่พฤศจิกายนปี2025ปีที่แล้วเนาะแล้วก็ถูกเปลี่ยนเส้นทางมุ่งสู่ตะวันออกกลางเพื่อปฏิบัติภารกิจในการโจมตีอิหร่านซึ่งล่าสุดก็บอกว่าไม่จริงนะแต่เขาล่าสุดเนี่ยเขาจะเอาเรือกลับเข้าฝั่งละจะส่งเรือลำใหม่มาแทนก็คือเรือ USS George Washington เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนตามแผนการผัดเปลี่ยนกำลังซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาวิกฤตความตึงเครียดของลูกเรือและครอบครัวได
1: ้รัฐมนตรีกลาโหมก็เอาทุกปัญหาทั้งหมดใต้พรมแล้วก็ไปบอกทรัมป์บอกว่าทุกอย่าง
8: เรียบร้อยก็เดี๋ยวต่อไปนี้เราจะใช้วิธีการนี้เราจะใช้วิธีการคิดภาษีใช้มาตรการตัดขาดทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงที่สุดกับอิหร่านตัดท่อน้ำเลี้ยงทุกช่องทาง
1: เขาเคยไปดูกำลังพลจริงๆไหมว่าเป็นยังไง
8: กวาดล้างบัญชีธนาคารกระเป๋าเงินคริปโตเคอเรนซีทรัพย์สินทั่วโลกของอิหร่านควบคู่ไปกับการตึงกำลังปิดล้อมช่องแคบฮอร์มูซ
1: เขาจะรวยอยู่ฝ่ายเด
8: ีย
1: ว
8: โดยจะเปิดเผยรายละเอียดในสัปดาห์หน้าอันนี้คือสหรัฐนะคะ
1: คือดิฉันดูข่าวทำนะตามแบบว่าตามหน้าฟีดต่างๆอ่ะทุกวันด่วนด่วนด่วนด่วนอย่างนั้นด่วนอย่างน
8: ี้
1: ด่วนทุกวัน
8: ด่วนทุกวัน
1: ทุกอย่าง
8: ไม่ด่วนจริงๆแล้วมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าบางทีเหมือนข่าวไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อคือเพราะว่าพูดวันนี้เป็นแบบนี้ไงวันต่อไปก็เปลี่ยนไปไงเปล
1: ี่
8: ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งเราว่าเออเราตกลงเราทำข่าวถูกไหม
1: วันหนึ่งก็บอกว่าคุยกับอิหร่านแล้วอีกวันนึงอิหร่านบอกฉันยังไม่ได้คุย
8: บอกว่าฉันไม่คุยกับเธอ อีหลานคุยกับโอมาฉันไม่คุยกับสารัตอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงว่าฉันรับข่าวเนี่ยฉันก็รับข่าวแบบสำนักข่าวที่เชื่อถือได้นะไม่ใช่ว่าซุบซิบวันกันว่าฉันว่าอย่างนั้นนะฉันว่าอย่างนี้นะไม่ใช่นะ
1: คือตอนนี้เนี่ยเหมือนกับคนทั่วโลกอ่ะก็คือแบบว่าโอเคเดี๋ยวอยู่ไปเคาะกันให้เรียบร้อยก่อน
8: ว่ายังไงก็ว่ากันตามว่าตามนั้นมาอะไรเงี้ย
1: รู้สึกมันไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเน
8: าะไม่ตื่นเต้นไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันผลกระทบมันส่งผลกับปากท้องเป็นหลัก
1: เขาบอกว่าพอมีความคือทรัมป์เนี่ยก็เหมือนจะดูนะว่าทองลงน้ำมันขึ้นน้ำมันลงอะไรเงี้ยเขาจะพูดสิ่งที่เขาพูดออกมาข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาทำให้แบบ
8: คิดดูเดียวว่าน้ำมันในประเทศเขาอะ
1: ใช่
8: ยอดปริมาณนั้นอะไม่วิกฤตอะมีพอใช้อะ
1: พออยู่แล้วแหละก็เขาไปเอาของคนอื่นมาม
8: าเป็นของตัวเองไงแล้วเขาบอกโอ้ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อก็ไม่มีปัญหาดอกเบี้ยก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเศรษฐกิจดีอะไรเงี้ย
1: ประชากรของ USA นี่เขาว่ายังไงกันไม่รู้นะ
8: ก็คะแนนนิยมทำก็ตกต่ำที่สุดอ่ะแล้วเดี๋ยวพฤศจิกายนนี้ก็เลือกตั้งกลางเทอมอีกนะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงบ้าง
1: ต้องไปให้สุด
8: ไปให้สุดซอยแล้วนอกจากการเปิดศึกในตะวันออกกลางแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่จะโดนเรื่องการแจ้งเอาเรื่องเอาผิดด้วยนะคะเรื่องการสวมสิทธิ์สินค้าผ่านแล้วก็ส่งผ่านประเทศที่3และเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับสินค้าจากประเทศจีน
1: แต่ปัญหานี้ก็นานแล้วนะเหมือนกันนะ
8: ก็เอามาเล่นเพื่อได้ให้ได้ประโยชน์ไงแต่ดิฉันก็เห็นด้วยนะกับการที่ เราจะเอาประเด็นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมคอปปาโกเอามาเป็นประเด็นตอบโต้เหมือนกันนะถ้าไม่ครบฉันก็ไม่ครบเธอไอความสัมพันธ์ที่มันมีมาเป็นร้อยกว่าปีนั้นก็ไม่มีประโยชน
1: ์คือ
8: ในเมื่อเธอก็ยังไม่เห็นความสำคัญของฉันเลย
1: คือบางทีหัวกับหางไม่ได้คุยกัน
8: จะเคลียร์กันด้วยนะต้องเคลียร์กันนอกก่อนซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะมีการดำเนินการกับกลุ่มประเทศนะคะที่ให้สวมสิทธิ์สินค้าของจีนผ่านประเทศที่3ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยด้วยมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันสหภาพยุโรปจะโดน
1: ทิ้งกันไปเรื่อยหมดเลย
8: นะคะซึ่งรัฐบาลสหรัฐพยายามรับมือกับเขาบอกว่ามันเป็นกลโกงของจีนกลุ่มประเทศนะคะที่ให้สวมสิทธิ์สินค้าของจีนผ่านประเทศที่3ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยด้วยมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันสหภาพยุโรปจะโดน
1: ทิ้งกันไปเรื่อยหมดเลย

0: ก็จะเป็นยังไงต่อไป
1: ตอนนี้คะแนนนิยมเหลือร้อยละ30กว่าๆเองจากที่เคยคะแนนนิยมเยอะมากตอนที่เข้ามาเป็นสมัยที่2นะอเมริกันต้องมาก่อนอ่ะโ
0: อ้ลุงไม่แผ่วเลยนะ
1: แม่ลุงแผ่วยากแล้วก็แปลกๆด้วยนะคะซึ่งปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะคะทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้ค่ะหางเสียงฮ่องกงเนี่ยปิดตลาดปรับตัวลดลงไป 279.6จุดนะคะปิดที่ระดับ 25,116.85 จุดส่วนนิเคอิโตเกียวเนี่ยได้ปัจจัยบวกนะคะจากการประกาศราคาดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดก็เลยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อของสหรัฐเองด้วยก็เลยกระตุ้นให้ตลาดหุ้นของสิงคโปร์ของญี่ปุ่นนะคะนิเคอิโตเกียวเนี่ยปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 405.21 จุดนะคะมาปิดที่ระดับ 68,713.80 จุดแต่ว่าหุ้นไทยตอนเช้าก็ดูดีนะคะบวกได้นะแต่ว่าในช่วงบ่ายเนี่ยปรากฏว่ามีแรงขายพักฐานในหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็ไฟแนนซ์นะคะก็เลยทำให้หุ้นไทยปิดตลาดในช่วงเย็นวันนี้ลดลงไป 5.30 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,609.06 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 81,758 ล้านบาทต่างชาติเข้ามาช้อนซื้อสุทธิ 1,375 ล้านบาทนะคะสัปดาห์หน้าต้องติดตามนะคะว่าจะมีบริษัทเนี่ยทยอยประกาศกำไรตามผลประกอบการมาก็วันนี้ก็มีประกาศหลายของหลายบริษัทเหมือนกันก็กำไรเยอะเลยทีเดียวนะบริษัทน้ำมันนะก็เยอะอยู่กำไรเยอะอยู่นะโดยตลาดค่ะปัจจัยใหม่ที่จะขับเคลื่อนตลาดแนวโน้มสัปดาห์หน้าหุ้นน่าจะไซด์เวย์ต้องรอติดตามการประกาศตัวเลข GDP ของไทยแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะส่วนค่าเงินบาทวันนี้ปิดตลาดปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะคะปิดอยู่ที่ระดับ 33.16 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดมาอ่อนค่าอยู่ที่ 33.20 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนราคาทองคำก็เป็นช่วงของการปรับฐานค่ะเปิดตลาดมาร่วงลงไปไปเลยทีเดียว750บาทแล้วก็วันนี้เคลื่อนไหวทั้งหมด20ครั้งปิดตลาดลดลงนะคะ400บาทค่ะทำให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,150 บาทขายออก 68,350 บาทรูปพรรณรับซื้อ 66,779 บาท80สตางค์ค่ะขายออก 69,150 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโกลด์สปอตก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,354 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนอันนี้ก็กลับมาพุ่งอีกแล้วนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทก็อยู่ที่ระดับ 33.16 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องจับตามองก็เคลื่อนไหวผันผวนอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถ้าใครเย็นได้ก็เย็นไว้เย็นได้เย็นไว้ก่อน
0: นิ่งไว้
1: เพราะว่าคนที่ซื้อทอง 80,000 นี่ยัง
0: อยู่บนดอยอยู่
1: ยังอยู่บนดอยลงมาไม่ได้ เหมือนว่าเพื่อนจะขึ้นนะ เดี๋ยวเพื่อนก็กลับลงไปอีก
0: เมื่อเช้าก็ลงมาฟุ๊บเดือนนะ
1: 750นะโอ้โหเวลาขึ้นที่ 1,500 อะไรเงี้ยก็ดูตื่นเต้นดีอะ
0: น้ำตาจะไหล
1: ถอนเข้าโหนดกุ้งของเราสะดุ้งกุ้งกริ้งนะ
0: คะ
1: ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันก่อนนะมีคุณสราวุฒิค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าบนทางด่วนบูรพาวิถีฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากหัวเฉียวมุ่งหน้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์ค่ะรายงานบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกจากบริเวณแยกสวนผักมุ่งหน้ามาทางแยกบางขุนกองฝั่งขาออกนี่จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณอารีค่ะเพิ่มเติมมาที่ถนนลันหลวงจากตรงบริเวณแยกสะพานขาวมุ่งหน้ามาทางแยกหลานหลวงการจราจรตรงจุดนี้เป็นวันเวย์นะคะเนื่องจากว่าเขามีการทำงานของการก่อสร้างรถไฟการทำงานของรถไฟฟ้าอยู่ก็เลยจัดเป็นรถทางเดินรถทางเดียวการจราจรนั้นเคลื่อนตัวไปได้แต่บอกว่าช่วงคอสะพานขาวมีคราบน้ำมันอยู่ในช่องทางซ้ายรถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมาล้มลงไปหลายคันแล้วนะคะลื่นล้มหลายคันแล้วตรงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นตรงคอสะพานขาวนะที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกหลานหลวงเดี๋ยวเราประสานงานทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบแล้วไปดำเนินการนะเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยเอาไว้นี่จะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทางด้านของ MEA ค่ะเขามีการเตือนภัยเรื่องของลายปลอมนะคะระวังมิจฉาชีพแชทแล้วก็อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงหลอกเข้าไปตรวจสอบมิเตอร์แล้วก็จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทาง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะเตือนประชาชนให้ระมัดระวังลายปลอมมิจฉาชีพเนี่ยจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA ส่งข้อความอ้างว่าจะเข้าไปตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมกับพยายามที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะเพื่อที่จะหลอกลวงให้ประชาชนนั้นยินยอมให้เข้าพื้นที่หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จแล้วก็ไม่ใช่การติดต่อจาก MEA ทาง MEA ค่ะยืนยันนะคะว่าการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานแล้วก็จะไม่มีการเรียกเก็บเงินผ่านแชทโทรศัพท์หรือว่าเรียกชำระค่าใช้จ่ายหน้างานโดยไม่ได้มีเอกสารนะคะแล้วก็กระบวนการของ MEA รองรับถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนตรวจสอบได้นะคะทาง MEA ก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความหรือบัญชีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้แล้วก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลกับ MEA โดยตรงก่อนดำเนินการใดๆนะคะทาง MEA ค่ะขอแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติดังนี้นะคะก็คืออย่าให้บุคคลแปลกหน้าเข้าไปในพื้นที่โดยไม่ได้ตรวจสอบตัวตนอย่าโอนเงินหรือว่าชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งที่ได้รับผ่านแชทหรือว่าโทรศัพท์ขอให้ประชาชนนั้นแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงานแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวก็ให้หยุดการสนทนาแล้วก็ติดต่อกับ MEA เพื่อตรวจสอบทันทีเลยนะคะหากประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ทาง LINE ก็คือ MEA Connect นะคะก็คือSI MEA Thailand ซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีหรือติดต่อที่ MEA Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์1130ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำเตือนมาจากทางด้านของ MEA นะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนี่ยต้องระวังเวลารับโทรศัพท์หรือว่าแชทผ่านข้อความทาง LINE อะไรต่างๆตรงนี้ด้วยนะคะเราไปกันที่คุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์คุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฏฐยาหรือคุณ
0: ณัฏฐยาค่ะ
1: ณัฏฐยาครับผมก็ดูเขาถนนชัยพฤกษ์นะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ไปติดอยู่ตรงเซ็นทรัลเวสต์วิว
0: ค่ะ
1: ก็ผู้ขนาดนี้น่าจะติดไปถึงโรงเรียนบางขุนกองด้วยแหละครับผม
0: ค่ะค่ะติดรถเข้าห้างอย่างเดียวเหรอฮะหรือว่ายังไง
1: ครับรถในห้างไม่ติดครับมันติดรถที่จะไปทางวงเวียนนะครับ
0: หมายถึงว่าตรงวงเวียนบางขุนกองตรงนั้นนะคะค่ะ
1: คู่ขนานนะครับในช่องทางด่วนไปได้ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เลยทำให้ยาลาจรติดขัดผมก็เลยไปยูเทิร์นกลับมาอีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่ไปทางวงเวียน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทางเซ็นทรัลประตูหลังแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาด้านหลังตอนนี้ก็มาใช้ถนนบรมราชชนีการจราจรแถวบรมแถวราชพฤกษ์แถวสายใต้เก่าตรงนี้ไม่มีปัญหาการจราจรครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็ขอจบรายงานครับพอดีมารับผู้โดยสารพอดีก็ขอบคุณสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของชัยพฤกษ์นะตอนนี้ดูสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกตอนนี้รถที่ใช้ขาออกนะจะมีนะช่วงที่มาจากตรงบริเวณพระราม2ออกไปที่เพชรเกษมต่อเนื่องออกไปยาวๆเลยนะตอนนี้ก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะจะไปมีรถหนาแน่นตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณที่เลยจากพอถึงข้ามสะพานข้ามคลองบางใหญ่คือเลยจากทางเข้าโรงพยาบาลบางใหญ่ไปเล็กน้อยเนี่ยรถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่องทางหลักแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆเลยไปจนถึงตรงบริเวณตรงบิ๊กซีบางใหญ่ตรงจุดนี้นะคะพอเลยจากตรงบิ๊กซีบางใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นตามลำดับเลยนะต้องเลยจากตรงบริเวณเนี่ยแหละค่ะหน้าเซ็นหน้าเซ็นทรัลเวสเกตส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านะคะขาเข้าโดยภาพรวมถือว่ายังใช้การได้ดีรถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะมาจนถึงตรงพระราม2 แล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านถนนราชพฤกษ์ตอนนี้ฝั่งขาออกตอนนี้เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ดีแล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านทางด้านของวงเวียนตรงบางขุนกองเท่านั้นนะคะในช่องทางขนานท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณโฮมโปรราชพฤกษ์นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้อ๋อเดี๋ยวกันนะตรงราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวกันอีกช่วงนึงตรงบริเวณสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้มีอุบัติเหตุหรือเปล่านะเป็นฝั่งขาออกพอลงมาจากทางด้านน่าจะเป็นช่องทางคู่ขนานนะคะลงจากทางด้านสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ไปเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้ชะลอตัวท้ายแถวเริ่มต่อเนื่องมาถึงตรงบริเวณวงเวียนบางขุนกองแล้วแต่ว่าพอเลยจุดนี้ไปแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงใช้กันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนบรมชนนีฝั่งขาออกนะตอนนี้บรมราชชนนีจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของบริเวณเลยจากต่างระดับชิมพลีไปเล็กน้อยนะคะตรงจุดนี้จะมีการชะลอตัวทำให้ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยชะลอต่อเนื่องมาถึงตรงบริเวณต่างระดับที่ตัดกับถนนราชพฤกษ์แล้วนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของบรมราชชนนีฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็บนถนนบรมตอนนี้ก็ที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้ใช้ขาออกมาก็จะใช้การได้แล้วนะคะก็จะมีรถเยอะสักหน่อยนึงแถวๆประมาณก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกบรมนะคะส่วนสะพานพระราม8ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้นี่ท้ายแถวชะลอต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณแยกจปรเลยนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวที่จะมาลงทางด้านทางแยกอรุณอมรินทร์ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณทางโค้งที่จะต่อเนื่องเข้ามาบนทางยกระดับบรมในฝั่งขาออกนะที่จะลงมาทางด้านของถนนบรมราชชนนีนะคะท้ายก็อยู่ตรงช่วงของทางโค้งนะลงมาจากทางสะพานพระราม8แล้วก็โค้งที่จะลงมาที่ถนนอรุณอมรินทร์นะคะส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็บนถนนราชดำเนินช่วงนี้ก็ใช้การได้แล้วนะคะมาจากทางด้านของแยกผ่านพิภพมุ่งหน้ามาแยกคอกวัวมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาแยกผ่านฟ้าเข้าไปทางถนนนครสวรรค์ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดฝั่งกลับกันมาจากผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแยกคอกวัวแยกผ่านพิภพขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าใช้การได้ดีเลยนะคะบนถนนพระราม4ฝั่งขาออกตอนนี้จะมีรถหนาแน่นช่วงที่มาจากตรงบริเวณแยกสำย่านมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกสารแดงเท่านั้นนะคะก็จะมีรถเยอะแต่พอผ่านจากทางด้านของสารแดงมาแล้วมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกวิทยุตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้แล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกณขณะนี้นะคะก็คือพอพ้นจากตรงช่วงบริเวณแยกวิทยุนะก็คือรถที่ลงมาจากทางสะพานไทยเบลเยียมมุ่งหน้าไปทางด้านของบ่อนไก่ต่อเนื่องไปทางใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเรียกว่าใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะก็จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตามทางแยกเท่านั้นเลยจากตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางด้านของคลองเตยช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้จากทางด้านของคลองเตยใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกวิทยุถือว่าก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางขึ้นสะพานไทยเบลเยียมต่อเนื่องมาทางสะพานไทยญี่ปุ่นฝั่งขาเข้าณขณะนี้นะคะก็เคลื่อนตัวกันมาได้แล้วนะคะใช้ความเร็วกันได้เลยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4นะคะก็จะมีการชะลอตัวช่วงบริเวณทางลงตรงช่วงของสามย่านเท่านั้นนะที่มีรถเยอะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆพื้นราบเนี่ยก็จะมีตรงช่วงที่มาจากสารแดงมาแยกตรงสุรวงศ์อังรีดูนังมาทางด้านของสามย่านนะคะที่จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งอันนี้ก็คือไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟละค่ะ คือดีกว่าช่วงชั่วโมงที่แล้วมากๆเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ตรงช่วงของหัวลำโพงในช่วงนี้พระราม4ฝั่งขาเข้าขาออกก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะไม่เป็นปัญหาละในช่วงนี้บนถนนพญาไทที่ไปจากสามย่านมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกปทุมวันตอนนี้ท้ายแถวก็ อยู่ตรงช่วงประมาณแค่ซอยจุฬา12นะคะตรงแถวๆบ้านบุญครองแถวๆเอ็มบีเครนเนี่ยแหละค่ะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาที่บริเวณสามย่านในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะคะแล้วก็บนถนนพระราม1รถที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางแยกเฉลิมเผ่าก็ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางด้านกลับกันก็จากรับประสงค์มุ่งหน้ามาเฉลิมเผ่าอันนี้รถเยอะนะแต่พอผ่านจากทางแน่นเฉลิมเผ่ามุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกปทุมวันช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยถนนเพชรบุรีจากบริเวณรถที่มาจากทางแยกอุรุพงศ์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเพชรพระรามช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวตั้งแต่เพชรพระรามมาทางด้านของราชเทวีต่อเนื่องไปจนถึงประตูน้ำนะคะฝั่งนี้จะรถเยอะฝั่งทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาที่ราชเทวีช่วงนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแต่ว่าจะรถเยอะแล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางเพชรพระรามต่อเนื่องไปที่อุรุพงศ์ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณนิรมนจ้างคุณลุงหายค่ะคุณลุงชื่อคุณทวีศักดิ์อายุ62ปีนะคะรูปร่างลักษณะคือเป็นคนผิวขาวเหลืองผมเกรียนสวมเสื้อกล้ามสีขาวกางเกงบอลสีดำคลุมเข่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณลุงออกจากบ้านบ้านอยู่แถวๆพุทธมณฑลสาย2นะคะแถวๆพุทธมณฑลสาย2ซอย21ตัวคุณลุงทวีศักดิ์เนี่ยเขาบอกว่าคุณลุงออกจากบ้านมาคาดว่านั่งรถแท็กซี่ไปแต่ที่หน้าหมู่บ้านเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคุณลุงเนี่ยนั่งแท็กซี่ไปจริงหรือเปล่าก่อนหน้านี้ไม่เคยหายออกไปนะลุงไม่ได้หลงลืมยังจำเส้นทางกลับบ้านได้แต่ตอนนี้หายไม่ได้เอามือถืออะไรติดตัวไปเลยทางบ้านเป็นห่วงนะเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะไม่แน่ใจคุณลุงทวีศักดิ์ไปไหนแต่ไม่ได้บอกที่บ้านไว้นะคะออกจากบ้านมาโดยสวมเสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงบอลสีดำคลุมเข่าคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคุณลุงขึ้นรถแท็กซี่ไปหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นผู้ชายตามภาพนี้เลยนะที่เห็นอยู่ที่ตรงหน้าจอ YouTube ตอนนี้นะคะรบกวนช่วยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะเผื่อมีรถแท็กซี่ท่านไหนรับไปนะคะลักษณะก็คือเป็นผู้ชายผิวขาวเหลืองเป็นผู้สูงอายุค่ะอายุ62ปีแล้วสวมเสื้อกล้ามสีขาวกางเกงบอลสีดำนะเมื่อช่วงเย็นแถวๆพุทธมณฑลสาย2ซอย21นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่สนามบินสุวรรณภูมิปรากฏว่ามีผู้ชายเป็นชาวรัสเซียเกิดคลั่งปีนข้ามรั้วแล้วก็ออกไปโวยวายอยู่ที่บริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสารนะทางเจ้าหน้าที่รปภ.ของสนามบินก็เลยต้องชาร์จตัวนะโดยศูนย์สุวรรณภูมิค่ะได้รับแจ้งบอกว่าพบเห็นชายชาวต่างชาติรายหนึ่งมีท่าทีเอะอะโวยวายก่อนที่จะเดินไปอยู่ที่บริเวณนอกรั้วด้านนอกของถนนภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2ของสนามบินสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการประสานรปภ.ของการท่าแล้วก็ชุดราตระเวนเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นชายชาวต่างชาติทราบชื่อภายหลังว่าเป็นชาวรัสเซียอายุประมาณ23ปีนะมีลักษณะท่าทีเอะอะโวยวายนะแล้วก็มายืนอยู่ในจุดเสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเข้าไปควบคุมตัวพื้นที่ในจุดเสี่ยงตรงนี้เป็นพื้นที่ควบคุมด้านนอกตัวอาคารเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการวางแผนในการปฏิบัติการนะคะซึ่งต่อมาก็มีพันจ่าตรีวุฒิชาติซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าเวรอยู่ในช่วงนั้นนะคะก็มีการประสานหน่วยงานในพื้นที่นะคะทั้งทีมจิตทางทีมจิตวิทยาการท่าหน่วยแพทย์กู้ชีพอะไรต่างๆเข้าไปจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ได้มีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการแบ่งทีมงานเข้าไปจนกระทั่งสามารถควบคุม ดยอาศัยจังหวะเผลอนะเข้าควบคุมตัวชาวต่างชาติคนนี้ไว้ได้นะคะก็ทราบว่าเดินทางมาจากที่เกาะสมุยเดี๋ยวนะเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็กำลังจะไปที่เกาะสมุยนะแต่ว่าก็มาก่อเหตุตรงนี้ก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1ที่จังหวัดสมุทรสงครามในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ของโรงเรียนถาวรานุกูลซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2545เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายประทูแม่กองการจักสานไม้ไผ่ลายประทูแม่กองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กรองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาประทูแม่กรองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านเข้ารอบเข้าสู่12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและโคเวอร์แดนซ์ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1เป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการ 2B No. 1มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดได้กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3 C ได้แก่กรีนคามและครีเอทีฟเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัด 2B น้ำมันวันระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ 2B No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ 2B No. 1จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก 2B No. 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต 2B No. 1ซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงร่วมกับสมาชิก 2B No. 1ยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรม 2B No. 1 331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1 26แห่งมีสมาชิกจำนวน 3,789 คน
1: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี
0: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนตั้งอยู่บริเวณพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วพร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน60ชุดพร้อมกับประชุมรับฟังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้กองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ได้ปรับปรุงและจัดตั้งฐานปฏิบัติการนันทวงศ์แห่งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิบ้านหนองจานเมื่อวันที่23ธันวาคม2568ต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีรวม60ชุดเป็นฐานปฏิบัติการภายใต้ความรับผิดชอบของนาวิกโยธินกองทัพเรือตั้งอยู่พื้นที่บ้านสามหลังบ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและที่ฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน60ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยฐานปฏิบัติการนี้เป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานโครงการสร้างรั้วชายแดนถนนตรวจการและการดูแลแนวชายแดนไทยกัมพูชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัฏฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปเวลา 11:00 นายอัฏฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปและวัดสักเกต4รูปเวลา 17:00 นายอัฏฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปและวัดสักเกต4รูปและเวลา 19:00 น.นายอัฏฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ในพื้นที่อำเภอชาติตระการได้แก่โรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนวัดบ่อภาคซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3 สำหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนนักเรียนชายและหญิงรวม426คนส่วนโรงเรียนวัดบ่อภาคเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษา16คนนักเรียนชายและหญิงรวม153คนทั้งนี้ทุกโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนตลอดจนบูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยที่เน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยเพื่อให้นักเรียนสามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ในพื้นที่อำเภอชาติตระการเพิ่มเติมอีก2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำจวงและโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำจวงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนนักเรียนชายและหญิงรวม516คนส่วนโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนนักเรียนชายและหญิงรวม129คนทั้งนี้โรงเรียนบ้านน้ำจวงมุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้นักเรียนมีผลการเรียนทางภาษาไทยดีขึ้นโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงสูงซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบทำให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2560ด้านโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับอำเภอชาติตระการโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการเน้นหนักในการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ Read Wall Model เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยละ100ทั้งนี้โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีพระราชประสงค์ให้คณะองคมนตรีช่วยกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
1: กองทุนกำลังใจในพระดำริจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินสนองพระปณิธานในการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เข้มแข็ง
0: วันนี้ที่โรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพมหานครกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เข้มแข็งตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขพางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติซึ่งไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนแต่เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติการส่งเสริมให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เท่าทันกลโกงและเทคโนโลยีใหม่ๆจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยสำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.เข้าร่วมงานซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่สามารถปราบปรามขบวนการอาชญากรรมและทวงคืนความยุติธรรมได้อย่างตรงจุดแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเข้มแข็ง
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์บริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิพมานรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดมกุฏกษัตริยารามรวมทั้งวัดบางตะไนและวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาปรมภัทธกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบริบูรณ์ด้วยปรมภัทธธรรมทั้ง4ประการได้แก่สัจจะคือความจริงความสัตย์ความซื่อตรงธรรมะคือคุณธรรมและปัญญาวิจารณญาณทิฏฐิคือความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะคือความเสียสละกล่าวคือทรงพระสัจจะจริงต่อพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทรงดำรงพระคุณธรรมและพระวิจารณญาณในพระราชกรณียกิจด้วยความเพียรอดทนลำบากพระวรกายพระราชฤทัยและทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อให้ชาวไทยผ่านพ้นอุปสรรคศัตรูอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขและสมบูรณ์พูนสุขมีความเจริญทุกสมัยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอีโนวาอินทิเกรชั่นจำกัดพร้อมด้วยบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำพูนและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทเตือนหมูแดง2012จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์99จำกัดบริษัทสเกษตรพัฒน์ฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโงเชียงตงทรานสปอร์ต2003จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสและวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์และวัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.จังหวัดน่านบริษัทจินเซ็งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ครูและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้จึงมีทั้งประชาชนทั่วไปคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพกันอย่างไม่ขาดสายอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนจิตรดาบริษัทเอยาเทรดดิ้ง2020จำกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมศูนย์การทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาโรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์กลุ่มฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานจังหวัดนครปฐมครูนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการและกลุ่มธุรกิจ TCP จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะมาติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.นะคะวันนี้เสนอตอนที่มาของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรค่ะ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตย้อนกลับไปเมื่อวันที่14สิงหาคม2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปร.ในขณะนั้นณพระราชนิเวศมฤคทายวันให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อทดลองปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนเพื่อให้ระบบนิเวศป่าชายเลนกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อมาอีก3วันพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกป่าชายเลนที่คลองบางตราใหญ่และคลองบางตราน้อยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมกับผู้กำกับการ1กองบังคับการฝึกพิเศษในขณะนั้นให้ดำเนินการหาวิธีที่จะดูแลรักษาให้ต้นไม้ชายเลนที่ปลูกไว้นี้อยู่รอดและปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เหลืออยู่ของคลองทั้ง2แห่งจนกระทั่งในปี2541พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณค่ายพระราม6ทอดพระเนตรสภาพดินและพื้นที่รกร้างที่มีคราบเกลือบนพื้นดินจึงได้พระราชทานพระราชดำริกับท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะให้หาทางฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมดังกล่าวให้กลับมาสมบูรณ์ตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็นพื้นที่นันทนาการและเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาระบบนิเวศหลังจากมีการปรับปรุงพื้นที่แล้วหลังจากนั้นในปี2543กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาจึงได้ร่วมกันจัดตั้งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติณค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ4รอบในปีพุทธศักราช2546โดยมีแนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริให้อุทยานเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตส่งพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นนามอุทยานว่าอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรมีการบริหารจัดการโดยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีนายสุเมธตันติเวชกุลเป็นประธานกรรมการก่อตั้งมูลนิธิโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรอย่างเป็นทางการในปี2551ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติปลูกจิตสำนึกและนำความรู้ไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริให้แก่นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อาทินิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่าชายเลนทุนกระหม่อมซึ่งเป็นป่าชายเลนที่พระองค์ทรงปลูกไว้เมื่อปี2537จนกระทั่งมีสภาพอุดมสมบูรณ์และสวยงามนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญและทรงคุณค่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย กปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
0: ค่ะช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีคุณฉลาดนะคะแจ้งสภาพการจราจรที่บริเวณถนนท้ายวังนะคะเป็นถนนมหาราชช่วงมหาราชที่จะมุ่งหน้ามาทางสวนสราญรมย์ ฝั่งขาเข้าตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางโค้งเลยแยกตัดกับถนนมหาราชมาเล็กน้อยเป็นรถเมย์ปรับอากาศค่ะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าใครผ่านตรงบริเวณนี้มาก็ฝากระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีรถเมย์ปรับอากาศจอดเสียอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายไปได้แล้วหรือยังนะคะเป็นเส้นทางถนนไทยวังที่มาจากถนนมหาราชมุ่งหน้ามาทางสวนสราญลมก่อนถึงทางโค้งแยกตัดกับถนนมหาราชเล็กน้อยนะงั้นเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเป็นถนนมหาราชใช่มั้ยคะที่เป็นถนนไทยวังที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงนี้อ๋อเป็นตรงวงเวียนรอดอหรือเปล่าตรงนี้จุดนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าที่จะมาทางด้านของเข้ามาทางเจริญกรุงเป็นถนนท้ายวังที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงนี้อ๋อเป็นตรงวงเวียนรอดอหรือเปล่าตรงนี้จุดนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าที่จะมาทางด้าน

0: ดูที่ทางด้านของ X กันบ้างนะคะมีข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งมานะคะมีเหตุเพลิงไหม้นะคุณผู้ฟังตอนช่วง 19:59 เป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานปุ๋ยยังไม่ทราบชื่อโรงงานนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองโยนอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะตอนนี้กำลังช่วยดำเนินการควบคุมเพลิงอยู่นะเป็นโรงงานปุ๋ยแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังแจ้งมาทาง X บอกว่าคุณอันนี้ชื่ออะไรคุณสนามลุงเหรอคะบอกว่ามีรถบัสชนคานจำกัดความสูงใต้สะพานกรุงธนฝั่งบางพลัดตอนนี้รอเจ้าหน้าที่มาดำเนินการนะเป็นฝั่งใต้สะพานกรุงธนตรงฝั่งบางพลัดนะตรงนี้จุดนี้รถบัสเขาไปชนคานเป็นคานจำกัดความสูงอะนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะเพราะว่าแจ้งมาเมื่อตอนประมาณสัก40นาทีที่ผ่านมานะคะแล้วก็คานไม้ที่เขาจำกัดความสูงนี้ก็หล่นลงมาเลยนะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวย้ำนิดสักนิดนึงนะคะที่เราแจ้งตามหาคนหายคนหายชื่อคุณทวีศักดิ์นะคะคุณทวีศักดิ์นี่อายุ62ปีแล้วนะคะผิวขาวเหลืองผมเกรียนผมขาวสวมเสื้อกล้ามสีขาวกางเกงบอลสีดำคลุมเข่าเมื่อช่วงเย็นเดินออกจากบ้านมาบ้านอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ซอย21เมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะแล้วปรากฏว่าเดินออกมาแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดินไปขึ้นรถแท็กซี่ไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าแถวตรงปากซอยบ้านเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดก็เลยทำให้ไม่ทราบว่าขึ้นรถหรือว่าไปยังไงนะคะตอนนี้ตัวของคุณทวีศักดิ์เนี่ยคือทางที่บ้านนะบอกว่าตัวคุณทวีศักดิ์ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังจำเส้นทางได้แต่ว่าออกจากบ้านไปไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปนะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากคุณนิรมนนะคะคุณนิรมนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณนิรมนตอนนี้เห็นบอกว่าเจอตัวคุณลุงแล้วเหรอคะ
1: ใกล้ห่างนั่งอยู่ตรงป้าจะเม
0: กะห่างจากที่บ้านไปไกลไหมคะ
1: ไม่ไกลค่ะไม่ไกลมาก
0: ค่ะ
1: ประมาณ200เมตรได้
0: เจอใครเป็นคนไปเจออ่ะคะ
1: อ๋อเนี่ยหนูมาเจอค่ะขับรถออกมาเจอข้างนอกค่ะ
0: ค่ะนั่งอยู่ที่ตรงป้ายรถเมล์เลย
1: ใช่ค่ะใช่นั่งอยู่ตรงป้ายเลย
0: คุณลุงแกน้อยใจอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังไงทำไมออกเดินออกมา
1: ไม่หัวสมองเขาไม่ค่อยดีเขาผ่าตัดหัวสมองมาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะอ๋อตกลงคือคุณลุงมีอาการเรื่องของได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างนี้นะคะแกเคยเดินหายออกมาอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่เคยเดินอยู่แต่ในบ้านค่ะปกติเราจะมัดมั่งอะไรมั่ง
0: ค่ะค่ะ
1: ถือไว้ข้างค
0: ่
1: ะ
0: นี่ยังโชค
1: ดีเราปล่อยค
0: ่ะค่ะยังโชคดีนะเนี่ยว่าไม่ได้ขึ้นรถไปถึงไหนนะคะเนี่ย
1: ค
0: ่ะค่ะตอนนี้พาเข้าบ้านแล้วนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข
0: ้
1: าบ
0: ้
1: านค
0: ่ะค่ะได้ค่ะคุณนิรมนคุณนิรมน
1: นะ
0: ค่ะตอนคุณลุงแกบ่นอะไรไหมหรือว่ายังไง
1: ไม่บ่นเฉพาะเขาจะกลับบ้านไปหาแฟนไปหาลูกสาวเขาอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ถ้างั้นรีบพาเข้าบ้านเผื่อหิวข้าวแล้วด้วยนะตอนนี
1: ้เขากินแล้วค่ะ
0: ค่ะไม่เป็นไร
1: ก
0: ิน
1: ข้าวกินแล้ว
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวโดนพ่อหาลูกสาวมาก่อนขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณนิรมนนะตกลงเจอแล้วนะคะคุณลุงทวีศักดิ์คือตอนแรกเห็นบอกว่าคุณลุงไม่ได้มีอาการเกี่ยวกับเรื่องของความจำอะไรนะไม่ได้หลงลืมจำเส้นทางกลับบ้านได้อ๋อจริงๆแล้วคุณลุงเคยได้รับการผ่าตัดสมองนะคะแล้วก็โชคดีที่ว่าออกมาจากที่บ้านแล้วก็ไม่ได้เดินไปไหนไกลไม่ได้ขึ้นรถไปนะยังนั่งอยู่ที่ตรงบริเวณป้ายรถเมย์นะพอดีขับรถออกมาตามกำลังจะไปตามหากันนี่แหละค่ะก็เลยเจออยู่นะก็ ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะ

0: เพราะว่าตัวคุณลุงได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: กังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
7: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
7: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: คุณผู้ฟังคะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะที่รายงานไปบอกว่าวันนี้เมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่ายเกิดเหตุระทึกขึ้นที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิปรากฏว่าก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียยังวัยรุ่นอยู่เลยนะอายุ23ปีเท่านั้นเกิดแบบว่ามีอาการคุ้มคลั่งโวยวายอยู่ที่ตรงบริเวณเป็นนอกชานนะแล้วก็ทำลักษณะที่แบบว่าเป็นจุดเสียบด้วยนะคะอยู่ภายนอกตัวอาคารผู้โดยสารซึ่งภายหลังเนี่ยก็ทราบนะว่าตัวผู้ชายคนนี้นะเป็นนักท่องเที่ยวเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยเพิ่งจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางต่อไปที่เกาะสมุยเป็นไฟล์บินตอนช่วง2ทุ่มแต่ว่ามาก่อเหตุดังกล่าวก่อนนะตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องพาตัวไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะล่าสุดนะทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมิค่ะการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้มีการชี้แจงถึงเหตุดังกล่าวนี้นะคะโดยทางด้านของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่าเมื่อตอนเวลาประมาณ 15:50 น.ศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จราจรนะคะบอกว่าพบผู้โดยสารชายชาวต่างชาติอยู่ที่บริเวณชานชาลาชั้น2ด้านนอกอาคารผู้โดยสารบริเวณประตู7ประตู8นะคะเขาบอกว่ามีการแสดงพฤติกรรมเสี่ยงศูนย์รักษาความปลอดภัยจึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัยฝ่ายดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยรวมถึงฝ่ายแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยเตรียมอุปกรณ์รองรับความปลอดภัยอยู่ที่บริเวณด้านล่างเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุก็ได้เข้าไปทำการพูดคุยแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก่อนที่อาศัยจังหวะเข้าถึงตัวผู้โดยสารคนดังกล่าวเนี่ยแล้วก็นำกลับเข้าสู่พื้นดินโดยปลอดภัยนะคะซึ่งสำหรับเหตุการณ์อันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวชาวต่างชาติคนนี้นะคะนำตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อดูแลตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะก็ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมบูรณาการทำงานด้วยความรวดเร็วรอบคอบแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุที่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่อากาศยานทั้งนี้ค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ใช้บริการพร้อมกับยกระดับการตรวจตาเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครไปเจอเหตุด่วนเหตุร้ายหรือว่าเหตุปกติภายในพื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็สามารถแจ้งที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เลยนะที่หมายเลขโทรศัพท์021324000นะอันนี้เป็น เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมานะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะไปเพิ่มเติมกรณีเหตุไฟไหม้นะคะที่นครปฐมค่ะตอนนี้ดิฉันมีสายของคุณอดุลวัดสืบแถวนะท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองคลองโยนนะคะสวัสดีค่ะท่านรองนายกคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เหตุเพลิงไหม้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: ตอนนี้สกัดเพลิงได้แล้วครับตอนนี้เหลือเคลียร์พื้นที่ครับ
0: ค่ะที่เกิดเหตุนะคะเป็นอะไรอ่ะคะ
1: เป็นโกดังเป็นที่บรรจุสารเคมี
0: ค่ะ
1: ครับประเภทยาฆ่าหญ้าแล้วก็ฮอร์โมน
0: ค่ะค่ะตรงลักษณะของโกดังนี้เป็นลักษณะยังไงอะคะ
1: ก็เป็นลักษณะเหมือนโกดังทั่วไปนะครับที่มีความฟางอยู่แล้วมีสิ่งของอยู่ด้านในเยอะ
0: ค่ะ
1: ครับเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกโฟม
0: ค่ะคือเป็นลักษณะแบบหลังคาสูงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหลังคาสูงเป็นเมทัลชีทหลังคาสูง
0: ค่ะแล้วทางด้านในอ่ะเป็นลักษณะโล่งๆหรือว่ามีแบบว่า
1: โล่งครับมีออฟฟิศอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นโล่ง
0: ๆค่ะตรงบริเวณที่เกิดไฟไหม้อ่ะค่ะเป็นส่วนไหนของโกดังอ่ะคะ
1: ตอนนี้ยังไม่ดูไม่ได้เพราะว่าตอนที่มาถึงเนี่ยมันลุกท่วมทั้งในหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ลักษณะของโกดังอันนี้เนี่ยคือเป็น ล่องชั้นเดียวหรือว่ามีการต่อเติมเป็นสองชั้นเป
1: ็
0: นชั้นเดียวนะคะเห็นจากในภาพนี้ข้างในก็คือจะมีการแบ่งเป็นห้องมีเก็บของเก็บอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: เป็นล็อกเป็นห้องก็คือแยกสารเคมี
0: ค่ะ
1: แยกสารประเภทฮอร์โมนประเภทยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนที่เกิดเพลิงไหม้มีคนงานทำงานอยู่ไหมคะ
1: เบื้องต้นรับทราบจากเจ้าหน้าที่ป้องกันของกองโยงว่าไม่มีพนักงานทำงาน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วใครเป็นคนเห็นเหตุตอนแรกอะคะ
1: เหตุตอนแรกมีน่าจะเป็นผู้จัดการโรงงานที่รู้จักกับผมก็โทรมาขอความช่วยเหลือครับ
0: ค่ะ
1: ขอความช่วยเหลือว่ามีที่โรงงานเขามีเหตุเพลิงไหม้อยู่ขอรถน้ำมาช่วยเหลือหน่อยก็เลยให้ลูกน้องออกมาแล้วผมก็ตามมา
0: ค่ะแล้วตอนที่เขาโทรมาแจ้งกับทางท่านรองนายกนี่คือเพลิงมันไม่ได้แบบลุกขึ้นมาเยอะแล้วหรอคะ
1: เพิ่งเริ่มต้นครับ
0: เพิ่งเริ่มต้น
1: ใช่พอมาถึงก็คือเยอะแล้วครับมันจะลุกตรงหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าไปก่อน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้าก็เลยเจ้าหน้าที่เลยต้องชะงักเพราะว่ากลัวว่าไฟฟ้ามันจะทำงานอยู่หรือเปล่า
0: ค่ะตรงบริเวณนี้เนี่ยขอพิกัดหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ช่วงไหนของคลองโยนนะคะ
1: ตรงนี้ก็ถ้ามาถนนสารยาบางภาษี
0: ค่ะ
1: ถนนเนี่ยสารยาบางภาษีวิ่งตรงมาเลยไฟแดงแยกวัดมะเกลือมา
0: แยกวัดมะเกลือค่ะ
1: ครับเลยมาแล้วก็ตรงเข้าตรงป้ายดูบัวป้ายใหญ่ๆแล้วครับซ้ายมือ
0: ครับ
1: เข้ามาประมาณสัก200-300เมตร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานไหมคะ
1: ไม่มีครับเป็นแฟคทอรี่มีโรงงานทั้งสองฝั่ง
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ค
0: ่ะแล้วตอนนี้ก็คือว่าสามารถที่จะดับเพลิงแสงเพลิงไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพลิงสงบแล้วครับเหลือแต่ฟันไฟอยู่ตอนนี
0: ้ค่ะค่ะตอนนี้ก็คือว่าต้องมีรถน้ำยังต้องฉีดน้ำ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็รถน้ำมาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยกันทั้งหมดครับ
0: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตอนนั้นเนี่ยน่าจะคือตอนแรกเลยที่ทางด้านของท่านรองนายกเทศมนตรีคลองโยนนะคะคลองโยงนะคะที่นครปฐมให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอดุลบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหม่ๆตอนแรกเนี่ยก็คือน่าจะเป็นผู้จัดการของโรงงานที่ยังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุยังอยู่ในโรงงานนะโทรศัพท์มาแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้มีการระดมรถน้ำแล้วก็เดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ช่วยกันดับเพลิงตอนนี้เนี่ยเพลิงสงบแล้วไม่มีแสงเพลิงแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวส่วนที่ว่าจะเข้าไปตรวจสอบว่ามีอะไรเสียหายยังไงบ้างก็คงเดี๋ยวต้องรอให้สักครู่ก่อนให้เรื่องของเพลิงสงบแบบสนิทเลยแล้วก็รวมถึงเรื่องของความร้อนเดี๋ยวพอเรื่องของความร้อนตรงนี้เนี่ยมันคลายตัวลงทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบถึงสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเหตุไฟไหม้เป็นโรงงานปุ๋ยในพื้นที่เทศบาลคลองโยงจังหวัดนครปฐมนะคะโดยจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะเป็นโกดังที่เขาใช้เก็บพวกวัตถุดิบต่างๆแล้วก็จะมีถังสารเคมีด้วยนะคะซึ่งอันนี้ยังโชคดีที่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะมาควบคุมได้รวดเร็วนะก็เลยทำให้ไม่ได้ลุกลามไปแต่ว่าถึงตรงไหนยังไงซะตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันที่อีกเหตุนึงค่ะที่บอกว่าเป็นรถบัสชนคันจำกัดความสูงนะ10ตำรวจเอกธนภูมิธรรมโหนนะคะจากสน.บางพลัดนะคะผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสารวัตรนะครับพันตำรวจโทสุภกิจสมรัก
0: ท่านสารวัตรคะตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะคะมันอยู่ตรงช่วงไหนคะสารวัตร
2: ใต้สะพานกับรถใต้สะจุดกับรถใต้สะพานสังฮีครับ
0: จุดกับรถใต้สะพานสังฮีนะคะก็คือเป็นฝั่งที่มาจากแยกบางพลัดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ฝั่งที่มาจากแยกบางพลัดแล้วก็กลับรถใต้สะพานแล้วรถบัสคันนี้เป็นลักษณะเป็นบัสยังไงอะคะ
2: เป็นรถทัวร์รถบัสเลยอะครับ
0: ค่ะแล้วคื ลักษณะเหมือนกับเขาไม่เคยไม่ชินเส้นทางเหรอคะ
2: เ
0: ลย
2: เปิด GPS GPS มาครับไม่คุ้นเส้นทาง
0: อืมค่ะชนตรงนี้เนี่ยชนเข้าไปแล้วรถเขาเสียหายอะไรไหมคะ
2: กระจกแตกครับ
0: กระจกแตกบนรถเขามีผู้โดยสารไหมคะ
2: เบื้องต้นตอนนี้ไม่มีครับเบื้องต้นนี้ลงมาเนี่ยไม่มี
0: เป็นลักษณะของรถบัสที่แบบว่านำนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้มาทานข้าวทานอาหารกันไหมหรือว่ายังไง
2: เขาบอกเขาจะไปรามินทา
0: จะไปรามินทา
2: คนเดียวใช่อ๋อ
0: แล้วเปิด GPS มา
2: ใช่คร
0: ับ GPS ก็พามากับรถใต้สะพานเนี่ยนะ
2: ใช่ครับใช่
0: เขาลืม
2: ชนให้ก็เบื้องต้นก็ตอนนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่วอ 10อยู
0: ่
2: แล้วก็ร้อยเวร30วอ 10ที่เกิดเหตุแต่ก็จะเคลื่อนย้ายรถตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะยังกลับรถได้อยู่ครับผม
0: ตรงนี้คือรถเขาชิดทางด้านซ้ายเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็คือรถ
2: เดี๋ยวลูกน้องผมยังไม่ได้อัปเดตมาเพิ่มเติมครับตอนนี้ยังอยู่หน้างานอยู
0: ่สารวัตรคะคือตรงบริเวณเนี้ยรถแต่ถ้าเป็นรถใหญ่อย่างเงี้ยจอดอยู่แล้วรถเล็กจะผ่านได้ใช่ไหมคะ
2: ผ่านได้ครับผ่านได้ครับ
0: ผ่
2: านอยู่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นรถใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเนาะรถใหญ่กว่า4ล้อไม่ได้แล้ว
2: ใช่คร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวยังไง
2: ตอนนี้30ว10ที่เกิดเหตุอยู่จะสักพักก็น่าจะเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านพันธุ์ตำรวจโทสุภกิจสมรักนะคะสารวัตรจราจรสน.บางพลัดนะเป็นรถบัสค่ะคือมาตาม GPS อ่ะค่ะก็พาเข้าไปกับรถที่ตรงบริเวณใต้สะพานสังฮีตรงจุดนั้นเขามีไม้กั้นจำกัดความสูงอยู่ก็เลยชนสมายหลุดลงมาเลยนะคะแล้วก็กระจกหน้ารถก็แตกด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะจะเคลื่อนย้ายแล้วก็จะสามารถผ่านไปได้ตามปกติแล้วนะตอนนี้ก็ยังผ่านได้แต่ว่าจะเป็นรถเล็กๆรถ4ล้ออะไรอย่างเงี้ยรถเก่งเนี่ยนั่งพอผ่านได้แต่รถใหญ่กว่านี้ผ่านไม่ได้แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะครอบครัวฮลุนโซโลเผยมรณบัตรจากจอร์เจียถึงสถานทูตแล้วแต่ยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนวิงวอนขอความจริงและความเป็นธรรมให้กับฮลุนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มอสพี่ชายของฮารุนโซโล่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงความคืบหน้าสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่โดยระบุว่าทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้แจ้งข้อมูลตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569ว่าทางการประเทศจอร์เจียได้ส่งเอกสารมรณบัตรมายังสถานทูตแล้วซึ่งมีเพียงข้อมูลการเสียชีวิตเบื้องต้นแต่ไม่มีการระบุสาเหตุที่แท้จริงทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้มีหนังสือทวงถามและติดตามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์เจียแล้วขณะนี้ครอบครัวยังรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนโดยยืนยันว่าสิ่งที่ครอบครัวคาดหวังมากที่สุดคือการได้รับความเป็นธรรมกระบวนการตรวจสอบที่เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและหวังว่าทุกขั้นตอนจะดำเนินไปอย่างถูกต้องและความจริงจะปรากฏในเร็ววันบรรยากาศงานสวดอภิธรรมเกียงกับตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนักการเมืองอาวุโสเมืองอุบลมี4นายกรัฐมนตรีทั้งอดีตและปัจจุบันบุคคลสำคัญจากหลายพรรคร่วมแสดงความอาลัยคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: บรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมศพนายเกียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยที่วัดโมคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อช่วงค่ำวันนี้เป็นไปอย่างคับคั่งโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองจากหลายพรรคเดินทางร่วมแสดงความอาลัยซึ่งในวันนี้มี4นายกรัฐมนตรีทั้งอดีตและปัจจุบันได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายเกียงนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและรัฐมนตรีหลายๆเข้าร่วมอาทินายประเสริฐจันทร์ดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายภูมิธรรมเวชยชัยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นายแพทย์พรมมินทร์เจ้าสุริเดชนางสาวจิราพรสินธุภัยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชและนายณัฐวุฒิไสเกื้อรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนจำนวนมากสำหรับนายเกียงกันตินันถือเป็นนักการเมืองคนสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีเคยดำรงตำแหน่งส.ส.หลายสมัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญในการเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองอาวุโสที่มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองหลายพรรคโดยการรวมตัวของบุคคลสำคัญจากหลายพรรคในงานครั้งนี้สะท้อนถึงความเคารพและความผูกพันที่มีต่อนายเกียงซึ่งอยู่บนเส้นทางการเมืองมายาวนานหลายทศวรรษก่อนเสียชีวิตในวัย73ปีนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดเส้นทางเริ่ม28สิงหาคมนี้คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดเส้นทางตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรในวันที่28สิงหาคมนี้โดยปัจจุบันงานก่อสร้างมีความคืบหน้ากว่า 98% โดยทางกรมจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีจนกว่างานระบบและบำรุงรักษาจะแล้วเสร็จโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบและเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางได้ภายในปี2572สำหรับในช่วงแรกในส่วนของทางขึ้นลงอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ครบทั้งหมดเนื่องจากยังคงมีงานก่อสร้างบางส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างเช่นทางลงด่านสมุทรสาคร1และสมุทรสาคร2ทางนี้หลังจากที่มีการเปิดให้บริการแล้วจะช่วยให้การเดินทางไปในพื้นที่ภาคใต้สะดวกยิ่งขึ้นและยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2อีกด้วยและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะ 21:12 นาทีนะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีคุณไก่โต้งใช่ไหมคะที่แจ้งเข้ามาบอกว่าไปเจอรถจอดเสียที่บอกว่าเป็นรถลักษณะเหมือนเป็นรถซุปเปอร์คาร์แล้วก็คนขับก็จะเป็นชาวต่างชาติเราก็ประสานไปที่ทางด้านของสน.มักกะสันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เจอรถคันที่แจ้งมานะคะตรงเส้นทางทางด้านของถนนจตุรทิศนะก็รายงานให้ทราบกันนะจะได้ติดตามเหมือนว่าเดี๋ยวเผื่อคุณไก่โต้งฟังอยู่นะจะได้รู้ว่าเราก็เพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็มีทางคุณกำพลค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนราชดำริฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกและประสงค์มาทางด้านของประตูน้ำตรงบริเวณกลางสะพานข้ามคลองแสนแสบเลยนะคะมีรถกระบะกับรถเก๋งเป็นรถกระบะตู้ทึบเนี่ยชนกันกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางกลางเป็นกระบะกับเก๋งอยู่ตรงบริเวณกลางสะพานข้ามคลองแสนแสบที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำนะคะตอนนี้ก็เลยจะทำให้การจราจรในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุก็พอผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็น่าจะเคลื่อนตัวไปได้นะสำหรับรถที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของผ่านไปทางด้านของประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของมอเหล็งนะคะช่วงนี้เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเป็นฝั่งทางด้านของถนนราชดำริตรงสะพานข้ามคลองพอดีเลยนะคะมีอุบัติเหตุอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถที่ไปจากแยกก็ประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำคือโดยภาพรวมการจราจรนี้ก็ถือว่าก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นเพิ่มเติมมาเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เกิดเหตุในช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนเพราะไม่ใช่เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้นนะคะก็ยังมีพื้นที่อื่นอีกเหมือนกันนะหรือว่าที่ในจังหวัดนนทบุรีเองก็มีเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืนอยู่ด้วยเหมือนกันนะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกก็ได้มีการกำชับมาเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเหตุในส่วนของการป้องกันเหตุตรงนี้เนี่ยนั่นหมายถึงเรื่องของอาวุธปืนนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะเนียรบุตรท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีการวางแนวทางในเรื่องของการป้องกันเหตุอันเกิดจากเรื่องของอาวุธปืนตรงนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะเนียรบุตรนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของมาตรการการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะถ้าพูดถึงเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนจากข้อมูลของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเนี้ยมีคนที่มีอาวุธปืนที่ถูกต้องตอนนี้มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: คือตัวเลขตัวนี้เนี่ยทางสำนักงานแห่งชาติไม่ได้เก็บไว้ครับแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานแห่งชาติได้มีการจับกลุ่มทั้งระดมกวาดล้างเกี่ยวเรื่องอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องนะครับท
0: ั้
1: งทางด้านออนไลน์แล้วก็ออนไซต
0: ์
1: ซึ่งตัวเลขที่เราจับกลุ่มเนี่ยอยู่ประมาณ17,000ในปีที่ผ่านมาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนเถื่อนเนี่ยจะเยอะนะครับประมาณ 60-70% แล้วก็ปืนที่มีทะเบียนแต่ปืนที่เป็นส่วนอย่างเช่นปืนดัดแปลงเนี่ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาซึ่งจะมีสัดส่วนที่มากที่สุดซ
0: ึ่
1: งอันนี้พวกนี้จะเป็นปืนที่อย่างเช่นปืนบีบกันนำมาดัดแปลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งพวกนี้อาจจะซื้อทางออนไลน์เข้ามา
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดถ้าแยกเป็นสองส่วนจากกันนะครับ
0: ค่ะค่ะกลุ่มที่ครอบครองอาวุธปืนทั้งในส่วนที่เป็นปืนเถื่อนปืนดัดแปลงตรงนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่แบบช่วงวัยอายุอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: คือสิ่งที่เราดูเนี่ยที่เราดูเนี่ยเราจะดูในประเด็นเรื่องของข้อหาที่เกี่ยวข้องครับ
0: ค่ะ
1: ผมยกตัวอย่างเราที่เราดูตอนนี้เนี่ยเราดูว่าการจับกลุ่มอาวุธปืนส่วนใหญ่เราได้จากอะไรส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้จากการที่การครอบครองอาวุธปืนนะครับอย่างเช่นการตั้งด่านจุดตรวจต่าง
0: ๆ
1: ที่มาแล้วเราก็มีการดำเนินคดีอย่างเช่นปืนปิดมือหรือปืนที่ไม่มีทะเบียนหรือปืนที่พกพาโดยรับอนุญาตนี้เป็นต้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: แต่ว่า อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือคดีอะไรที่มีพกพาอาวุธปืนจำนวนมากที่สุดก็คือคดียาเสพติดที่เราไปจับกลุ่มเรื่องของการเสพหรือเรื่องของการขายเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วอาวุธปืนเราจะได้จากตัวคนพวกนี้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่การระดมกวาดล้างยาเสพติดของสำนักงานชาติที่ผ่านมาก็นำไปสู่เรื่องของการจับกลุ่มผู้ปืนได้เป็นจำนวนมากควบคู่กันไปครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้มาถึงเรื่องของมาตรการที่ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยจะเข้ามาควบคุมเรื่องของอาวุธปืนตรงนี้เนี่ยมีมาตรการยังไงบ้างอะคะ
1: คือในส่วนของสำนักงานชาติเนี่ยเราท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้แบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนแรกคืองานสืบสวนเนี่ยตอนนี้ก็สั่งให้ท่านรองธนาชูวงศ์ให้ท่านเกี่ยวเรื่องการระดมกวาดล้างในจุดต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของงานป้องกันปราบปรามซึ่งผมรับผิดชอบเนี่ยก็จะมาดูเรื่องของการจุดตรวจด่านตรวจต่างๆรวมทั้งการป้องกันไม่ให้เหตุเกิดขึ้นตรงเนี้ยเราก็ได้มีการดำเนินการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในส่วนของงานป้องกันปราบปรามงานกิจกรรมเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องของผู้ที่ก่อความรุนแรงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับแจ้งเหตุเข้ามาอย่างเช่นมาจากศูนย์191เราก็จะตรวจสอบเลยว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีการครอบครองอาวุธปืนหรือไม
0: ่
1: ถ้ามีเราก็จะเสนอให้มีการเพิกถอนนะครับรวมทั้งเรื่องของคดีความต่างๆถ้าใครที่โดนคดีเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วจะนำไปสู่เรื่องการก่อความรุนแรงอันนี้เราก็จะได้มีการเสนอทางมหาไทยให้พิจารณาเพิกถอนนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่เราทำควบคู่กันไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวซึ่งถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูเนี่ยเหตุการยิงหรือเหตุที่การใช้วุฒิในลักษณะเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาจะเริ่มต้นจากเรื่องของยูนิตที่เล็กที่สุดคือครอบครัวหรือความขัดแย้งในชุมชนสองตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะโฟกัสมากครับโดยเพราะผมยกตัวอย่างนะครับถ้ากรณีที่สามีภรรยาทะเลาะกันแล้วสามีตีภรรยาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยตำรวจเราก็คงมองว่าเป็นเรื่องของครอบครัวซึ่งพยายามจะเจรจาไกล่เกลี่ยกันแต่นโยบายที่เราจะใช้ใหม่เนี่ยคือเราจะเน้นว่าถ้าเกิดคุณไปตีภรรยาเราก็จะเดินคดีเลยในข้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีงานวิจัยรองรับนะครับของมินนิโซตาแล้วของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาพบว่าการที่เราไปอย่างเช่นมีการรับแจ้งเหตุรุนแรงครอบครัวถ้ามีการจับกลุ่มแล้วเนี่ยความรุนแรงที่ตามมาจะลดลง มันตรงข้ามกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วสามีภรรยาไกลเกลี่ยแล้วเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นแต่จริงแล้วไม่ใช
0: ่
1: มันกลับกลายรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
0: ๆมันจะสะสมไปอย่างนั้นใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ๆเพราะว่าการที่มีบุคคลที่3เนี่ยโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการดำเนินการนี่ก็จะทำให้คนที่ก่อเหตุนะครับก็จะไม่กล้าหรือเราสามารถควบคุมได้เช่นเราขอศาลให้มีการควบคุมระยะห่างการเข้าถึงตัวของผู้เสียหายนี้เป็นต้นครับ
0: ค่ะท่านรองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดนึงอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบว่าเป็นลักษณะของภายในครอบครัวสามีภรรยาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มคนที่เป็นสามีทำร้ายภรรยาแต่สมมติถ้าเกิดภายหลังภรรยาเองบอกว่าไม่เอาความอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังต้องจับกลุ่มอยู่ไหมคะ
1: คือคดีนี้เป็นคดีอาญาครับยอมความไม่ได
0: ้
1: การทำร้ายร่างกาย
0: ค่ะถึงแม้ว่าตัวภรรยาเองก็บอกว่าไม่เอาเรื่องก็คือเป็นเรื่องแบบเข้าใจผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกันก็ยังต้องดำเนินคดีอาญาอยู
1: ่ก็คงต้องเป็นข้อเท็จจริงครับถ้าความผิดชัดเจน
0: ค่ะ
1: ทางตำรวจก็จะดำเนินคดี
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างกรณีที่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นแบบว่าเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาไปแจ้งความแต่ว่าสองคนบอกว่าไม่มีอะไรคือเป็นเรื่องผัวเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปจับกลุ่มได้ไหมคะ
1: อันนี้คงถ้าเราไม่มีพยานยืนยันการทำผิดเนี่ยก็อาจจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ในการดำเนินคดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่การดำเนินคดีเนี่ยมันจะทำให้ความรุนแรงลดลงในระยะต่อไปนะครับในอนาคตนะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนอกจากเรื่องสามีภรรยาแล้วความรุนแรงกับเยาวชนคือการใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือเยาวชนในครอบครัวนี่อันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราต้องให้ความสำคัญเราจะเห็นว่า หลายๆคดีเนี่ยเด็กถูกทำร้ายถูกกดดันแล้วก็ไปก่อเหตุนะครับเพราะว่าเกิดความเครียดที่อยู่ในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่คงไม่ใช่เฉพาะเด็กสมมติว่าคนในครอบครัวในทุกวัย
0: แ
1: ต่ตอนนี้เราคงต้องให้ความสำคัญเรื่องความรุนแรงเรื่องพวกนี
0: ้
1: นะครับแม้กระทั่งเรื่องของความขัดแย้งในชุมชนเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราก็จะเห็นว่าเวลาความขัดแย้งเช่นจอดรถในหน้าบ้านอะไรพวกนี้กลายเป็นว่าพอท้ายที่สุดเนี่ยก็ใช้อาวุธปืนยิงกันย
0: ิ
1: งเสียชีวิตส
0: อง
1: คนเลยอย่างเงี้ยอันนี้คงจะเป็นเรื่องประเด็นที่เราคงจะต้องไปที่ต้นเหตุป
0: ั
1: ญหาความรุนแรงก่อน
0: คือ
1: เลยครับไม่ให้สำหรับตำรวจแล้วในหน้าที่เราบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราคงจะต้องเข้าไปที่ปัญหาที่ต้นเหตุที่เรื่องความรุนแรงก่อนที่จะบานปลายไปสู่นำไปสู่เรื่องการกัดยิงหรือการใช้ความรุนแรงในเรื่องของการใช้อาวุธปืนต่างๆนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี
0: ้ค่ะ
1: อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของคนคุ้มคลั่ง
0: ค่ะ
1: ประเด็นของคนคุ้มคลั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้มักจะพอมาแจ้งส่งโรงพยาบาลแป๊บเดียวออกมาละแล้วก็มาก่อเหตุมาอะไร
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางสำนักงานชาติเองก็มีการทำMOUกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วกรมสุขภาพจิตแล้วกรมการแพทย์ฉุกเฉินนะครับในเรื่องของการดำเนินการการดูแลกลุ่มพวกนี้ตามพรบสุขภาพจิต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังพบปัญหาเรื่องพวกนี้อยู
0: ่
1: ว่าคนคุ้มคลั่งในหลายครั้งเนี่ยยังกลับมาก่อเหตุได้อีกหรือผมยกตัวอย่างเช่นที่หาดใหญ
0: ่
1: ที่ไปก่อเหตุยิงท่านผอ.โรงเรียนที่หาดใหญ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นคือตัวอย่างนะครับแต่ผมเรียนว่าตอนนี้สิ่งที่เรานำร่องและทดลองทำที่ทางภาคอีสานนะครับคือภาค4เนี่ยก็คือเราได้ให้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุที
0: ่
1: เป็นคนคุ้มคลั่งเนี่ยในข้อหาที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าเกิดเขาทำให้เสียทรัพย์เผารถ
0: ค่ะ
1: เผาบ้านอย่างเงี้ยเราก็จะดำเนินคดีข้อหานั้นถ้าเขาเอาทรัพย์ไปทำให้เสียทรัพย์เราก็จะดำเนินข้อหานั้นด้วย
0: ค่ะ
1: ถ้าเขาเสพยาเสพติดเราก็ดำเนินคดีข้อหายาเสพติดด้วย
0: ค่ะค่ะ
1: ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ทำให
0: ้
1: คนที่ก่อเหตุคนคุ้มคลั่งเนี่ยไม่สามารถกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้แล้วก็ถูกลงโทษตามกฎหมาย
0: อันนี้หมายถึงคนที่มีปัญหาเรื่องของทางสุขภาพจิตด้วยไหมคะ
1: คือคนคุ้มคลั่งเนี่ยจะมีประเด็นมาจากการใช้สารเสพติดซะส่วนใหญ
0: ่ค่ะก็คืออย่างกรณีอย่างเช่นคนที่ใช้สารเสพติดแล้วเกิดอาการคุ้มคลั่งกับคนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชโดยกรรมพันธุ์ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: พวกนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ต้องไปใช้การรักษาเป
0: ็
1: นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนคุ้มคลั่งที่เกิดการใช้สารเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยหรือเสพสุราเมาพวกนี้เราก็จะดำเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องต้องเดี๋ยวจากการส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษากับบำบัดนะครับ
0: ค่ะก็คือว่าในเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไประงับเหตุก็ต้องทราบก่อนว่าคนนี้อาการคุ้มคลั่งจากเหตุอะไรแล้วก็ไปทำให้มีเรื่องของการสูญเสียทรัพย์ยังไงบ้างอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งตำรวจจะรู้ก่อนเพราะว่าเราได้ให้ตำรวจช่วยกันมอนิเตอร์ร่วมกับทางสาธารณสุขในพื้นที่แล้วก็ปกครองนะครับในการมอนิเตอร์คนที่อยู่ในกลุ่มพวกนี
0: ้ค่ะ
1: แต่บางส่วนเราก็อาจจะไม่รู้เพราะเขาอาจจะย้ายไปจากที่อื่นอย่างเงี้ยนะครับ
0: อย่าง
1: ที่หาดใหญ่นี่คือย้ายมาอีกที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็คงเบื้องต้นเนี่ยในขั้นตอนของเราเนี่ยเราก็จะให้ดำเนินการลดความรุนแรงแล้วก็คุมตัวเพื่อไปส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินก่อนว
0: ่
1: าเขาคุ้มคลั่งเกิดจากอะไร
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของอาวุธปืนนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยจะมีการตรวจสอบเรื่องของการมอนิเตอร์เรื่องของอาวุธปืนยังไงบ้างอะคะ
1: อาวุธปืนนี่อย่างที่ผมนำเรียนครับในส่วนตำรวจเองเรามีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นหลักเนี่ยเราก็คงจะดูทั้งเรื่องคดีอื่นที่เกี่ยวข้องคดีที่บุคคลที่ไปก่อความรุนแรงเช่นใช้ความรุนแรงไปทำร้ายผู้อื่นหรืออย่างคดียาเสพติดอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็จะเสนอให้มีการเพิกถอนการครอบครอง
0: อา
1: วุธปืนถ้าเราพบนะครับอย่างเช
0: ่
1: นสามีทำร้ายลูก ผู้ชายหัวหน้าครอบครัวทำร้ายลูกหรือว่าทำร้ายภรรยาอย่างเงี้ยถ้าเราพบว่ามีการครอบครองอาวุธปืนเราก็จะเสนอให้มีการเพิกถอนการครอบครองเพื่อป้องกันเหตุในอนาคต
0: คะ
1: นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างกรณีที่อาวุธปืนที่ก็เราก็จะเห็นกันอย่างเช่นมีการบางคนอาจจะแบบว่าประกาศซื้อประกาศขายกันผ่านทางด้านของแพลตฟอร์มทางโซเชียลอะไรต่างๆตรงนี้ล่ะคะเราได้มีการตรวจสอบหรือป้องกันเหตุยังไงบ้าง
1: คือเรื่องออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เรียนว่าต้องอาศัยความร่วมมือกับทางผู้ให้บริการนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราที่ผ่านมาตอนนี้เราก็มีการดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการต่างๆอย่างตัวอย่างเช่นเมตาที่เป็นเจ้าของ Facebook นะครับอันนี้เราก็ได้มีการประสานงานและทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือต่อไปคง Shopee พวกนี้คือที่ผ่านมาตำรวจเราก็ได้มีการประสานงานทำงานร่วมกันในการช่วยมอนิเตอร์เกี่ยวเรื่องการซื้อขายอาวุธปืนหรืออาวุธปืนดัดแปลงต่างๆทางผ่านออนไลน์นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันในข้อเท็จจริงเนี่ยการที่เราจะไปมอนิเตอร์ด้วยเครื่องมือต่างมันไม่พ
0: อ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้การทำออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความละเอียดหลอนและกว้างขวางมากการไปปิดอะไรต่างๆเนี่ยคงทำไม่ทัน
0: อ
1: ันนี้คือเรื่องที่เราจะทำซึ่งผมเรียนท่านผู้ฟังนี้นะครับว่าเราการทำงานร่วมกับทางผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยหัวใจสำคัญนี่คือการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อจะทำให้ทางผู้ให้บริการเนี่ยสามารถไปเขียนโปรแกรมหรือไปวางระบบ AI ของเขานี่ให้สามารถติดตามได
0: ้ค่ะ
1: ผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่เราทำที่ผ่านมาแล้วประสบความสำเร็จมากคือตอนปีที่แล้วเนี่ยเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยที่มีการเปิดบัญชีเกี่ยวเรื่องของตำรวจปลอมเนี่ยจำนวนมากเลย
0: ค่ะ
1: นะครับที่เวลาคนโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกแล้วมาแจ้งจริงก็กลายว่าเป็นตำรวจปลอมอีกแล้วก็หลอกเงินอีกก้อนนึงเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตำรวจปิดเท่าไหร่ก็ไม่ทันเพราะว่าคนร้ายสามารถจะใช้โปรแกรม AI เนี่ยเปิดรีจิสเตอร์ลงในเมตาใน Facebook ได้เป็นจำนวนมากเราก็จะเห็นเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยเป็นปลอมตำรวจ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางเมตานะครับใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนเนี่ยโดยเวลาสมผมขอยัดตัวอย่างท่านฟังนะครับว่าตัวอย่างเช่นเวลาเราเริ่มต้นด้วยคำว่าสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยทางเมตาเขาก็คงไปเขียนโปรแกรมคำว่าสำนักงานตรวจแห่งชาติก็จะดีดพวกนี้ออกไปเสร็จแล้วก็ไปเรื่องตาเขาก็เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อกองบังคับการแล้วก็เปลี่ยนเป็นแล้วก็เราก็ต้องไปไล่ตัวนั้นต่อซึ่งตอนหลังเราก็ไปไล่ที่ตัวของสอนตำรวจอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพอเราไล่ลักษณะอย่างนี้ร่วมกันเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็เจาะไปถึงจุดที่ว่าใครเป็นผู้ลงทะเบียนเราก็พบว่ามันลงทะเบียนจากเวียดนามจำนวนมากเลย
0: ค่ะค่ะ
1: สัญญาณเน็ตมาจากตรง call center ที่กัมพูชาทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ทางเมตาก็บล็อกสัญญาณตรงนั้นออกไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าให้รับแจ้งตำรวจปลอมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับ
0: แพลตฟอร์มนี้มันมีที่มาลงทะเบียนแล้วก็ปลอมเป็นตำรวจตรงนี้เนี่ยที่เขาบล็อกไปแล้วก็ปิดกั้นไปตรงนี้นี่มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: โอ้ผมว่าเป็นหลักผมว่าเป็นเราไม่ได้นับนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นหลักพันหลักหมื่นในจำนวนมาก
0: โอ้โหแล้วก็ไม่รู้ถูกหลอกคนไทยเราถูกหลอกไปจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วด้วยดังนั้น
1: ก็อย่างที่เป็นข่าวครับที่ทางกัมพูชาได้เงินจากคนไทยไปจำนวนมากที่เป็นข่าว
0: ค่ะค่ะเราจะเอาแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยเข้ามามอนิเตอร์เรื่องของการเปิดเรื่องของการขายประกาศซื้ออาวุธปืนอะไรอย่างงี้ทางออนไลน์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าเวลาคนกลุ่มเนี้ยมันเป็นอาชีพคนร้ายมันเป็นอาชีพคนร้าย
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นก็จะหาทางหลบเลี่ยงการตรวจสอบเราก็ต้องสิ่งสำคัญคือการแชร์ข้อมูลทำงานร่วมกับทางผู้ให้บริการนะครับ
0: อ
1: ันนี้เพราะเรามีเคสทุกวันให้เราดูเราก็จะมอนิเตอร์แล้วก็ปรับรูปแบบทำงานร่วมกันได้ครับ
0: อันนี้คือจะเป็นระบบ AI ในการตรวจสอบใช่ไหมคะ
1: ใ ช่ครับเพราะว่าโปรแกรมพวกนี้เขาใช้ระบบ AI อยู่แล้ว
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยการตรวจสอบเนี่ยคนที่เขาประกาศขายอาวุธปืนคงไม่ได้มีการแบบว่าจงแจ้งตรงนี้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าเขาจะตรวจสอบยังไงบ้างอย่างเช่นเรื่องของพวกสิ่งเทียมอาวุธบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่อาวุธปืนมันเป็นปืนอย่างเช่นบีบีกันที่เขาเอามาดัดแปลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ก็คงต้องไปดูเป็นเรื่องๆไปครับ
0: มัน
1: คงดูจากรูปภาพอย่างเดียวไม่ได้คงจะดูยังมีประกอบ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเคสๆไปครับ
0: อันนี้จะหมายถึงรวมถึงพวกอุปกรณ์ที่เขาแยกชิ้นส่วนมาแล้วเวลาคนที่จะไปดัดแปลงไปซื้อมาแล้วก็เป็นปืนไทยประดิษฐ์อันนี้รวมด้วยไหมคะ
1: ครับเขาจะต้องดูเรื่องพวกนั้นด้วย
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เราคงต้องดูรายละเอียดเป็นแต่ละเรื่องไป
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ ค่ะทีนี้ประเด็นที่หลายๆคนเป็นห่วงกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนแรกเลยที่มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนที่คนที่เขามีใบอนุญาตถูกต้องแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยต้องมีการตรวจสอบหรือว่าจะต้องมีการคนที่เขาครอบครองอาวุธปืนอย่างที่มีใบอนุญาตครอบครองกันถูกต้องตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องทำตัวยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงคือถ้าเก็บเอาไว้อยู่กับที่บ้านหรือว่ายังไงคือต้องเก็บต้องซ่อนหรืออะไรยังไงบ้างอะคะ
1: คือหลักการเนี่ยการพกพาอาวุธปืนในปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: ก็คงว่าทางตำรวจเองหรือทางมหาไทยก็ไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ใครพกพาอาวุธปืนไปแล้วนะครับก็การพกพาอาวุธปืนก็เป็นเรื่องที่ทำไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: หมายถึงว่าคือครอบครองได้ก่อนหน้านี้ที่มีอยู่แล้วก็คือมีไปแต่ไม่สามารถที่จะพกพาได้ถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปอันนี้ตั้งแต่ตอนช่วงปีไหนนะคะที่ไม่มีการออกใบอนุญาต
1: ประมาณ2ปีแล้วครับ
0: 2ปีแล้ว
1: ตั้งแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีมาแต่ท่านก็ไม่ออกท่านไม่ให้ออกใบอนุญาต
0: คือถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปอันนี้ตั้งแต่ตอนช่วงปีไหนนะคะที่ไม่มีการออกใบอนุญาต
1: ประมาณ2ปีแล้วครับ
0: สองปีแล้ว
1: ตั้งแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีมา

0: ในการดูแลตรงส่วนตรงนี้นะคะค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อืมค่ะค่ะสุดท้ายค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะอยากจะให้ฝากถึงคนที่ประชาชนอย่างทั่วๆไปอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่อาจจะเห็นเหตุที่อย่างที่ท่านบอกว่าต้องมีเรื่องของการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการที่จะอาจจะนำไปสู่เรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเขาจะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าเห็นเหตุแบบการใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายคุ้มคลั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือตอนนี้เนี่ยประชาชนหลายท่านก็เวลาเห็นการก่อความรุนแรงต่างก็จะแจ้งตำรวจ ผมเรียนว่าอยากให้ช่วยกันดูครับแล้วก็ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่าน0191ศูนย์วิทยุ191ได้ตลอดเวลานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมอยากจะฝากพี่ๆน้องๆประชาชนว่าคือการดูทรายของลูกหลานเราหรือคนในครอบครัวว่าเขาว่ามีเหตุที่เขาจะไปก่อความรุนแรงหรือไม
0: ่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องช่วยกันมอนิเตอร์แล้วก็แจ้งมาทางตำรวจได้ครับผมการดูทรายเนี่ยผมคิดว่าผมยกตัวอย่างเช่นความสนใจในเรื่องเหตุแอคทีฟชูเตอร์ไปดูคลิปวิดีโอต่าง
0: ๆ
1: ความสนใจในเรื่องอาวุธปืนค้นหาการสงสัยเกี่ยวเรื่องของการอาจจะ
0: ม
1: ีเรื่องของการฆ่าตัวตายอย่างนี้นะครับการไอโซเลตหรือแยกจากตัวของคนอื่นทั่วไปชอบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยสายพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่เราสามารถมอนิเตอร์ได้จากการดูที่เขาสนใจในออนไลน์ของเขาหรือจากการที่สังเกตว่าเขาเริ่มพูดคุยหรือสนใจเรื่องการใช้ความรุนแรงต่าง
0: ๆ
1: พวกนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมอนิเตอร์ครับแล้วเราต้องผมอยากให้เราช่วยกันรับฟังเวลาลูกหลานมาคุยก็เปิดใจฟังให้เวลาเขาอย่างนี้อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เป็นข้อมูลไว้ครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองผู้บัญชาการมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะ
1: คร
0: ับ ยิน
1: ดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนิรบุตรนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเรื่องของการยกระดับการคุมเข้มอาวุธปืนนะซึ่งอย่างที่ท่านบอกเลยว่าอาวุธปืนที่จับกุมได้ที่มีการเรื่องของการระดมกวาดล้างไปก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาวุธปืนเถื่อนปืนดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นจำนวนมากมากถึงระดับประมาณ 60-70% ได้เลยนะแล้วก็กลุ่มอาชีพหรือว่ากลุ่มคนที่เจ้าหน้าที่ไปจับกุมได้เนี่ยมากที่สุดเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะไปตรวจเรื่องของอาวุธปืนอย่างเดียวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยต้องไปดูในขั้นของการป้องกันในขั้นของการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการรุนแรงจนถึงใช้อาวุธปืนออกมาก่อเหตุเนี่ยมันก็เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนพอเริ่มจากจุดเล็กๆปุ๊บเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยๆแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของในครอบครัวเองคนที่เป็นสามีภรรยากันถ้าเกิดว่าเคยมีประวัติประเภทที่ว่าเคยทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ตัวคนที่เป็นสามีหรือภรรยาเนี่ยมีเรื่องของอาวุธปืนอยู่ภายในบ้านอันนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พอถึงวันหนึ่งเกิดปัญหาเกิดขึ้นสะสมกันวันหนึ่งมันถึงจุดหนึ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะทนไม่ได้ก็จะไปเอาอาวุธปืนเนี่ยแหละค่ะมาทำร้ายกันนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการก่อเหตุภายในชุมชนเรื่องการคุ้มคลั่งเรื่องของยาเสพติดความขัดแย้งอะไรต่างๆตรงนี้นะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องมีการเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันมองไปถึงขนาดที่ว่าใครที่เคยมีประวัติการใช้ความรุนแรงและถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนอยู่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะมีการพิจารณาขอเพิกถอนใบอนุญาตครอบครองตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของเด็กๆที่ท่านรองผู้บัญชาการได้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงท้ายนะบอกว่าในกรณีของเด็กๆลูกหลานของคุณเอาใจใส่สังเกตดูพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเขามีสัญญาณบอกนะว่ามันจะเกิดเหตุรุนแรงอะไรขึ้นได้ในอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความสนใจอาจจะไปเปิดดู คือเปิดดูประวัติที่เขาเคยค้นหาใน Google นะว่าเขาค้นหาดูอะไรบ้างดู YouTube เขาดูอะไรบ้างเขามีความสนใจเรื่องของอาวุธปืนเขามีความสนใจเรื่องของการก่อเหตุลักษณะอะไรหรือว่าไปดูอย่างเช่น

0: ไปดูว่าในต่างประเทศเขามีลักษณะการก่อเหตุแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยอันเนี้ยเป็นสัญญาณหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็สามารถสังเกตได้แล้วถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องรีบพูดคุยกับลูกหลานของคุณนะว่าว่ามีปัญหาอะไรยังไงอย่าไปถามแบบว่าทำไมถึงมาดูอะไรแบบนี้ทำไมถึงมาหันมาสนใจอย่างนี้นะเพราะบางทีเขาไม่ได้บอกเราหรอกตามนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าวันแต่ถ้าเกิดมีโอกาสที่จะพูดคุยกันก็ลองแบบให้เขาได้ระบายในสิ่งที่เขาแบบรู้สึกว่าเขาถูกรังแกถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกระทำมาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็น่าจะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้แบบจากหนักๆมันจะได้ผ่อนคลายลงไปบ้างแล้วก็จะได้ไม่ต้องเกิดเหตุร้ายๆเกิดขึ้นอย่างที่เกิดมาก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยอ๋อแล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่จะใช้เรื่องของการระบบนำระบบ AI มาในการป้องกันในการปิดกั้นเรื่องของทางออนไลน์ต่างๆที่จะนำไปสู่เรื่องของการค้าขายเรื่องของอาวุธสิ่งเทียมอาวุธอะไรต่างๆตรงนี้นะทางเจ้าหน้าที่เขามีแพลตฟอร์มก่อนหน้านี้อยู่แล้วเรื่องของมีตัวอย่างเรื่องของการปิดกั้นกรณีของ call center มาก็คงจะใช้ในรูปแบบคล้ายๆกันแบบนี้นะก็เป็นสิ่งที่จะนำมาพัฒนาเพื่อที่จะเป็นการป้องกันแล้วก็ควบคุมอาวุธปืนได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยังไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช้อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
9: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
10: ฮัลโหลพี่ป๋อง
11: ว่าไง
10: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
11: เออเอาดิ
10: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
11: ได้
10: เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
11: เออดี
10: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
12: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถโครงการคนรักรถขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์จะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทซึ่งประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถที่จะประกันภัยประเภท1เนี่ยจะเป็นของรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีด้วยกันนะคะส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการก็จะมีประกันภัยประเภท3อันนี้จะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพส่วนบุคคลรถปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ทั้ง2ประเภทเลยนะคะก็คือคล้ายๆกันก็คือว่านอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยสำหรับใครที่ทำประกันภัยประเภท1หากคุณไปเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจนะคะเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 20:44 นาทีมีคุณพนัสแจ้งเข้ามาบอกว่าไปเก็บกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายนะคะเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลข้างในก็จะมีบัตรประชาชนระบุชื่อของคุณสรพลเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดก่อนกับทางด้านของคุณพนัสเลยดีกว่านะคุณพนัสสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณพนัสคุณพนัสไปเดินเล่นในห้างเหรอคะหรือว่ายังไง
1: อ๋อใช่ครับไปผมจะชอบไปนวดเก้าอี้ที่เลโมที่ชั้น2ครับ
0: ที
1: ่นวดหลังนะฮะแล้วก็ไปทานข้าวที่โรบินสันครับผม
0: โรบินสันที่ราชพฤกษ์นะฮะ
1: ราชพฤกษ์ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะตอนประมาณกี่โมงคะที่ไปเจอกระเป๋าสตางค์อะค่ะ
1: ประมาณ2ทุ่มได้ครับประมาณ2ท
0: ุ่มอ๋อ2ทุ่มเสร็จก็ใกล้ๆห้างจะปิดแล้วสิใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับผมจะไปทานข้าวด้วย
0: เออค่ะแล้วก็คือไปนั่งเก้าอี้นวด
1: ใช่ครับผมนวดเสร็จแล้วหมดเวลาผมก็เลยลุกขึ้นนะพอลุกขึ้นเสร็จผมมองไปเก้าอี้ด้านขวามือ
0: ครับ
1: ก็เห็นกระเป๋าสตางค์ครับกระเป๋าใส่บัตร ATM เขาล่วงอยู่ครับผมก็เลยเก็บ
0: เป็นลักษณะเป็นกระเป๋าสตางค์เลยใช่ไหมคะ
1: กระเป๋าใช่ใช่ครับเป็นกระเป๋าอยู่สองส่วนกระเป๋าสตางค์ต่างหากแล้วก็จะเป็นกระเป๋าเล็กๆเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นซองเล็กๆอะซองอันนี้จะใช้เฉพาะใส่การ์ดเดียว
0: ใส่บัตรใส่กัดใส่บัตรค่ะ
1: เป็นซองแยกเป็นพวกบัตรต่างๆจะอยู่ในซองผมก็ไม่ได้แกะดู
0: เขาอยู่ที่เก้าอี้นวดอีกตัวนึง
1: ใช่ครับอยู่เก้าอี้นวดอีกตัวก็ยังถามน้องเขาอยู่เลยว่าน้องตอนลุกจากเก้าอี้เขาจะมีบอกนะว่าก่อนให้ลุกให้ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนเน
0: ี่
1: ยน้องเขาบอกว่าไม่ได้ยินจะไปดูหนังอะไรของเขาขนาด
0: นี้คุณพนัสตอนแรกที่เราลงไปนั่งนวดเนี่ยเราดูเห็นคนข้างๆที่เขานั่งอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่เห็นนะเพราะเก้าอี้นวดมันจะค่อนข้างจะสูงนะฮะถ
0: ึ
1: งแม้แต่จะเป็นรุ่นที่แบบเป็นนวดเข้าไปในตัวก็จะจมไปทั้งตัวน่าจะไม่เห็นของคนทั่วไปอ่ะครับจะมองไม่เห็นพอดีช่วงจังหวะคนน้อยด้วยครับผมลุกขึ้นมาตอนที่เป็นช่วงไปนวดในห้องมันจะมีอยู่สักประมาณ3-4 ท่านเองประมาณนี้ครับ
0: ตอนนั้นมีเก้าอี้นวดอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะเยอะไหมคะ
1: โอ้ประมาณเป็น10นะฮะ
0: อ๋อเป็น10
1: คาดว่าน่าจะเดี๋ยวนะผมประเมินกะอยู่ได้น่าจะร่วม10ตัวได้ครับ
0: ค่ะแถว
1: หน้าหลักไอ้แถวข้างนี่จะประมาณสัก4หรือ5แล้วแนวขวางอีก3ตัวน่าจะประมาณ
0: แต่ตอนนั้นนี่มีคนนั่งนวดอยู่ไม่เต็มใช่ไหมคะ
1: ไม่เต็ม
0: ค่ะ
1: เต็มพอดีผมแบบเขาจะมีแบบแถวซ้ายฝาเข้าไปแล้วก็จะเป็นแนวขวางอยู่ประมาณ4ตัวน่าจะใช่ครับประมาณ10กว่าตัวท
0: ี
1: นี้ผมนั่งอยู่แนวขวางอ่ะถ้าผมนั่งแนวข้างก็อาจจะมองไม่เห็นพอดีผมนั่งแนวขวาง
0: แนวขวางคือตรงข้ามกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่จะมองหันหน้าออกมาทางข้างนอกครับมันจะเป็นห้องบ็อกซ์สี่เหลี่ยมครับบ็อกซ์สี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเก้าอี้เนี่ยก็จะเรียงแบบซ้ายขวาเป็นหันหน้าเข้าหากันแล้วก็จะมีแนวข้างในก็จะหันหน้าออกมาข้างนอกแบบนี้ครับ
0: ค่ะแล้วพอเราเห็นน่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยมีคนอื่นนั่งอยู่โต๊ะอื่นๆนี่คือเขาลุกกันไปหมดแล้วเหลือเราคนเดียว
1: เลยมีเหลืออยู่หนึ่งท่านนะมีเหลืออยู่หนึ่งท่านอยู่ประมาณหนึ่งท่านครับแล้วพอดีผมเจอมาผมก็เลยมาตรงข้ามของร้านนวดจะมีร้านโทรศัพท์อยู่ร้านหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยอันดับแรกผมก็เลยมาแจ้งร้านโทรศัพท์ไว้ก่อนในร้านโทรศัพท์ก็บอกว่าผมบอกว่าช่วยเรียกประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมทำฝากไปก็ได้ผมบอกว่าผมไม่ฝากผมไม่ฝากผมขออยู่แล้วก็รอให้เจ้าของมารับเองดีฝ่าอะไรแบบนี้ผมไม่แบบว่าก
0: ็
1: เลยมานั่งอยู่กับประชาสัมพันธ์ตั้งร่วมชั่วโมงเป็นชั่วโมงได้มั้ง
0: ตอนนั้นเขาได้ตอนนั้นคุณพนัทแจ้งเข้ามาที่จสร้อยแล้วหรือยังไงฮะ
1: ผมตอนแรกอ่ะผมก็ตอนแรกเขาก็แนะนำว่าให้ทำฝากไว
0: ้
1: ผมถามว่าเขาทำฝากไว้อ่ะแล้วเขาหาไม่เจอขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ปีหนึ่งก็เขาก็จะรวบรวมไว้แล้วก็เอาไปส่งให้วัดสวนแก้ว
0: ก็คือว่าทางห้างก็คนที่เขารับฝากก็คือรอให้เจ้าของมาติดต่ออย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ที่ผมเห็นนะว่าแบบผมพอผมเห็นบัตรประชาชนของเขาแล้วอ่ะเขาอยู่รามอินทรานี่เองเพราะรามอินทรากับที่นี่ก็ไม่ไกลกันมากใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ผมก็กล่าวว่าถ้าไม่ใช่ยังไงพรุ่งนี้ผมจะขับรถไปเขาที่บ้าน
0: โอ้เดี๋ยวจะไปตามถึงจะไปส่งคืนให้ถึงที่บ้านเลย
1: ใช่ครับไม่งั้นจะไปโรงพักอีกก็เป็นงานยุ่งอีกผมก็เห็นมีเจ้าหน้าที่มาสองท่านก็มาตรวจก็ผมก็เห็นเจ้าหน้าที่แต่ผมก็คือว่าก็ไม่อยากไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเยอะมากแต่เพราะว่าตามตัวเจอแล้วผมก็เลยนึกถึงจสร้อยได้ผมให้ทำไงผมก็เลยแชท GPT ในแชทเข้าไปถามแชท GPT ว่าเบอร์จสผมประสานผมถ่ายรูปบอกว่าถามแชท GPT ว่าผมเก็บของได้เนี่ยควรจะทำอย่างไรใช่ไหมฮะอันดับแรกเขาก็บอกว่าให้ผมแบบเหมือนกับว่าหนึ่งไปแจ้งฟาร์มหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ประสานผมถามว่าประสานทางจสร้อยดีไหมครับเขาบอกดีครับเดี๋ยวเขาก็ส่งเบอร์มาให้ผมก็เลยได้ขึ้นได้ว่าอ๋อครับจสร้อยแน่นอนกว่า
0: ก็เลยแจ้งเข้ามาค่ะ
1: โอ้รวดเร็วทันใจนะน้องเขาอยู่ในโรงหนังเขายังไม่รู้เขายังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าของเขาหาย
0: หลังจากที่แจ้งมาที่จสร้อยใช่ไหมคะ
1: ถูกครับแจ้งจสร้อยแล้วจสร้อยประสานไปทางแบงค์ใช่ไหม
0: ฮะ
1: แบงค์ไทยพาณิชย์ได้โทรมาหาน้องเขาว่าจะทำการอายัดบัตรบัตร ATM อ่ะบัตร ATM ให้อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เขาทำการอายัดบัตร ATM ไว้ให้ก่อนแล้วลักษณะแบบนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วตอน
1: น้องเขายังไม่รู้เลยว่ากระเป๋าสตางค์เขาหายเขาอยู่โรงหนังเขาไปดูหนังกับน้องผู้หญิงสองคน
0: ค่ะแล้วพอหลังจากที่แจ้งจสร้อยมาแล้วรอนานไหมคะกว่าเจ้าของเงินเจ้าของกระเป๋าจะออกมาเจอ
1: ก็นานพอสมควรนะเพราะว่าเขาเพิ่งผมเพิ่งจะได้มอบสิ่งเขาแล้วผมก็กลับมาบ้านก็เลยแบบก็เลยไปซื้อข้าวกล่องมาตอนแรกว่าจะเป็นทั้งทาน
0: คือ
1: ได้ไปทีเขาเก็บหมดละก็เลยไปทานซื้อข้าวกล่องกลับมาบ้าน
0: แสดงว่าจากตอนที่ไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของที่ทางห้างแล้วก็นั่งรอแล้วก็นั่งรออยู่จนกระทั่งตัดสินใจว่าเดี๋ยวถามแชท GPT ดีกว่าจนกระทั่งติดต่อเข้ามาที่จสร้อย
1: ตอน
0: อันนั้นก็ห้างใกล้จะปิดหรือยัง
1: จะปิดแล้วฮะเขาจะปิดแล้วนะห้างจะปิดผมก็ถามน้องกับน้องผมรอแค่ถึงห้างปิดนะถ้ากรณีห้างปิดแล้วถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวน้องถ่ายรูปอะไรไว้เขาบอกไม่เป็นไรอันนี้เป็นสิทธิ์ของพี่เอาไปทำแล้วแต่พี่จะทำอะไรไม่เป็นไรเขาบอกถ้าพี่มอบให้ทางห้างรังห้างก็จะทำ
0: ขั้นตอนของเขาไป
1: ขั้นตอนน่ารับแล้วจะไปเก็บใส่ตู้ไว้ให้ในระหว่างนั้นถ้าลูกค้ามาติดตามก็ให้คืนไปแต่ถ้าไม่ปิดมาติดตามก็ประมาณ1ปีเขาบอกปี1ปีก็จะเอาสินค้าเอาสิ่งของพวกเนี้ยไปมอบไปวัดสวนแก้ว
0: ค่ะ
1: ผมก็
0: แล้วพอเราติดต่อทางด้านของเจ้าของเขาออกมาแล้วมาเจอตัวคุณพนัทที่ตรง ที่ตรงประชาสัมพันธ์เลยไหมคะ
1: ใช่ประชาสัมพันธ์นะน้องเขาน่าจะร้องไห้แบบหน้าซีดเลยสองคนก็ผมก็ทำบันทึกภาพไปครับก็ส่งมอบไปให้น้องเขาตรวจทรัพย์สินว่าถูกต้องไหมอันดับแรกที่เขาน้องเขาเดินลงมาผมก็ถามเขาโทรมาหาผมก่อนนะผมก็ถามน้องเขาก่อนอันดับแรกว่าชื่ออะไรก็บอกว่าชื่อสรพลครับก็เลยก็ให้ดูเขาตรวจทรัพย์สินทั้งหมดว่าครับว่าดีใจมากยกมือไหว้ผมไหว้แล้วไหว้อีก
0: เขาบอกเขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าเขาทำกระเป๋าหล่นเนาะอย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ใช่ไม่รู้ตัวเขาเข้าไปดูหนังเขายังไม่รู้ตัวเลยว่ากระเป๋าสตางค์เขาหายผมก็ยังว่ามันเนิ่นนานมากเพราะว่าจากลงมาแล้วเนี่ยผมให้ประชาสัมพันธ์ประกาศประมาณ 3-4 ครั้งเนี่ยประกาศตอนแรกว่าให้ประกาศว่าท่านใดทําสิ่งของตกหายให้มาที่ประชาสัมพันธ
0: ์แต่ต้องระบุชื่อไปเลยดีกว่าเนาะอย
1: ่
0: างน
1: ั้นยังฮะตอนแรกยังไม่ได้ระบุชื่อและตอนที่2ผมถึงให้น้องครับน้องบอกเอาบัตรประชาชนออกมาเลยไหมประกาศชื่อเลยครับก็ประกาศชื่อเลย
0: สุดท้ายก็ได้เลย
1: ก็ไม่ได้ฮะไม่ได้ก็ได้จสร้อยนะครับเขาไม่ได้มาตามสายที่ประกาศเลยเพราะ
0: เขาจะเข้าลงหนังแล้ว
1: ไม่ได้ยินอยู่แล้วใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ได้จสร้อยนะครับจสร้อย
0: ค่ะ
1: ผมก็ยอม
0: ค่ะคุณพนัทพอดีตอนนี้ต้องขออภัยพอดีเวลาเราหมดแล้วยังไงต้องขอบคุณคุณพนัทมากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องดีๆแบบนี้ผ่านทางจสร้อยแล้วก็เอาไว้ใจของเราให้เราช่วยติดตามเจ้าของกระเป๋าให้นะคะ
1: ครับผมก็เคยได้แต่ฟังจสร้อยนะไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาคุยกับเหตุการณ์แบบนี้บ้างก็ดีใจนะดีใจมากมากเลยว่าเราได้มีส่วนทำความดีในส่วน
0: ค่ะคุณพนัทขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะสว
1: ั
0: สดีค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังข่าวกันก่อนค่ะ
2: ไทย22นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.ไม่กังวลฝ่ายค้านเปิดหลักฐานหัวเลือกสว.อีกเสาร์อาทิตย์นี้และชาวบ้านผวาหลังพบรอยเท้าเสือโคร่งห้วยขาแข้งโผล่กลางไร่มันที่อุทัยธานีสักครู่กับติดตามค่ะ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ที่หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่12ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านตกอยู่ในความหวาดกลัวหลังพบรอยเท้าเสือโคร่งขนาดใหญ่โผล่กลางไร่มันสำปะหลังใกล้เขตป่ากันชนห้วยขาแข้งโดยนายเริงชัยฉิมมาลีผู้ใหญ่บ้านทรัพย์สมบูรณ์เผยตนเองพบรอยเท้าเสือขณะนำวัวและควายไปเลี้ยงเมื่อช่วงเช้าวันที่13สิงหาคมจากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและใช้ตลับเมตรวัดรอยเท้าเสืออย่างละเอียดพบว่าอุ้งเท้ามีความกว้างประมาณ9เซนติเมตรสันนิษฐานว่าเป็นเสือโคร่งวัยหนุ่มอายุประมาณ 3-5 ปีที่อาจจะแยกตัวออกมาจากฝูงเพื่อหาพื้นที่หากินใหม่จึงได้ประกาศห้ามชาวบ้านออกจากบ้านยามวิกาลเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้จัดชุดลาดตระเวนในช่วงค่ำเพื่อทำการผลักดันเสือให้กลับสู่ป่าลึกพร้อมใช้โดรนบินสำรวจพิกัดเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนในชุมชนต่อไปกกต.ไม่กังวลฝ่ายค้านเปิดหลักฐานหัวเลือกสว.อีกเสาร์อาทิตย์นี้ย้ำทำงานตามสำนวนของคณะอนุที่26มั่นใจทุกมิติมีเหตุผลตรวจสอบได้คุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงประเด็นคดีหัวสวที่ฝ่ายค้านเตรียมจะเปิดหลักฐานเพิ่มเติมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ทางกกต.มีความกังวลหรือมองเรื่องนี้อย่างไรว่าส่วนตัวไม่กังวลเพราะการพิจารณาเป็นไปตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนโดยสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ถือเป็นสำนวนหลักส่วนคณะอื่นๆเช่นคณะอนุวินิจฉัยที่36เป็นเพียงผู้มาให้ความคิดเห็นว่าจะเห็นด้วยกับคณะที่26หรือไม่สำนวนคดีมีเพียงสำนวนเดียวเท่านั้นดังนั้นจึงไม่กังวลหากพยานหลักฐานในสำนวนหลักของคณะที่26รวบรวมไว้อย่างไรกกต.ก็ต้องพิจารณาตามสำนวนหลักและนำความเห็นของคณะที่36มาประกอบพิจารณาว่าเหตุผลที่เห็นแย้งนั้นเป็นกันอย่างไรส่วนกระแสข่าวการโหวตลงมติคดีหัวสวที่มีข่าวลือว่าสวอาจจะรอดเพราะกกต.ส่วนใหญ่ได้รับแต่งตั้งมาโดยสวชุดนี้และจะตอบคำถามกับสังคมอย่างไรหากมีการยกมติคำร้องหรือลงโทษบางคนนายสิทธิโชติกล่าวว่าไม่ว่ากกต.คนใดจะมีมติให้ส่งศาลฎีกาหรือยกคำร้องทุกอย่างจะต้องมีเหตุผลประกอบเสมอซึ่งจะมีช่องคำวินิจฉัยที่ระบุว่าตัดสินด้วยเหตุผลตามคณะที่26ตามคณะที่36หรือเหตุผลอื่นๆที่กกต.เห็นเพิ่มเติมซึ่งเปรียบเหมือนคำพิพากษาของศาลที่แม้อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่เมื่ออ่านแล้วจะรู้ว่ามีน้ำหนักมีเหตุผลหรือไม่จึงขออย่ากังวลเพราะการลงมติต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกกต.แต่ละคนและทุกคนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองวินิจฉัยไปสารทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
3: หมูปากน้ำนักสเกอร์หนุ่มทะลุเข้ารอบรองชิงชนะเลิศในศึก China Open 2026ได้เป็นครั้งแรกหลังโค่นยอนเมอรี่มือ6ของโลกไป6-4เฟรมคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนโดยนพลแสงคำหรือหมูปากน้ำนักสนุกเกอร์ชาวไทยมือ45ของโลกหลังสร้างเซอร์ไพรส์ในรอบ32คนโดยการโค่นจัดทรัมมือ1ของโลกต่อด้วยรอบ16คนชนะรอนนี่โอซูริแวนมือ14ของโลกซึ่งวันนี้ลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายหมูปากน้ำยังโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องชนะชอนเมอร์ฟี่มือ6ของโลกจากอังกฤษไป6-4เฟรมส่งผลให้หมูปากน้ำทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศศึกไชน่าโอเพ่นได้เป็นครั้งแรกในอาชีพพร้อมกับการันตีได้รับเงินรางวัลแล้วประมาณ2,200,000บาทโดยรอบรองชนะเลิศจะไปพบกับโจอยู่หลงนักสอยคิวชาวจีนมือ22ของโลกจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สร้างจิตสำนึกฝึกขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้6นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ส
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงด้วยกันเรื่องโลกสงหายตุกโศกและโลกไทยควันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายกายกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจใ ให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อช่วงก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยเราได้คุยกับคุณพนัสซึ่งคุณพนัสนี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณสรพลได้นะคะแล้วก็มีการส่งคืนคือแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเราก็ประสานงานไปที่ทางธนาคารซึ่งธนาคารเองก็ได้ติดต่อกับเจ้าของกระเป๋านะตอนนี้เนี่ยทราบว่ารับคืนกันไปแล้วนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตมาคุยกับทางด้านของคุณสาเป็นแฟนของคุณสรพลนะที่บอกว่าน่าจะไปดูหนังด้วยกันนะคุณสาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณสาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ก่อนที่จะได้ทราบว่ากระเป๋าสตางค์ของคุณสรพลหายไปนี่เราเดินเข้าไปในโรงหนังแล้วเราไม่ทราบเลยหรือว่ายังไงอะคะ
3: คืออย่างนี้ค่ะพอดีว่าก่อนที่หนูจะเข้าโรงหนังทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะรอบฉายทีเนี้ย
2: ค่ะ
3: หนูอะไปถึงโรบินสันประมาณ6 โมงหนูก็เลยไปนั่งเก้าอี้นวดกัน
2: ค่ะ
3: ประมาณครึ่งชั่วโมงทีเนี้ยก็นั่งกันเพลินค่ะพอลุกออกมาก็ไม่ทันได้สำรวจสัมภาระตัวเองว่ายังค้างอยู่ที่กระเป๋าเอ้ย
2: ที่เก้าอี
3: ้นวดอะค่ะ
2: ค่ะแล้วกระเป๋าสตางค์นี่คือใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าหลังหรือว่าตรงยังไงคะ
3: กระเป๋ากางเกงหลังค่ะที่เขาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหลังเลยช่วงที่นอนมันน่าจะร่วงค่ะ
2: ค่ะแล้วคือตั๋วหนังอะไรอย่างนี้อยู่ที่เราอยู่ที่คุณสา
3: ใช่ค่ะตัวหนังอยู่ที่หนูค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อทางคุณสรพลก็เลยไม่ทันได้สังเกตไม่ได้จับดูว่ากระเป๋าสตางค์ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
3: มารู้ตอนที่หนังจะฉายจบค่ะมีธนาคาร SCB โทรเข้ามาค่ะว
2: ่
3: าได้ทำกระเป๋าตังค์หล่นไว้ที่ห้างโรบินสันราชพฤกษ์ค่ะก็เลยดูกันนะตอนนั้นคือกระเป๋าสตางค์ไม่มีแล้วก็กระเป๋าบัตรหายจริงค่ะก็เลยรีบลุก
2: ตอน
3: ออกมาที่โรงหนังก่อน
2: ค่ะตอนนั้นน่ะที่มีโทรศัพท์เข้าไปอ่ะตอนแรกเราคิดว่ามีครับใครโทรศัพท์ไปแก
3: ตอนแรกคิดว่าเป็นมิจฉาชีพโทรมา
2: ไม่ใช่
3: 02ก็เลยเอะใจว่าอุ๊ยทำไมมี SCB โทรมาทำไมนะทำไมนึกว่าจะมาขายพวกประกันอะไรประมาณนี
2: ้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อแต่คือมันจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์ที่เราพอจำได้ใช่ไหมว่านี่เป็นเบอร์ธนาคารอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ค่ะ027777777
2: เลขเขาเป็นอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าเออธนาคารมีอะไรทำไมโทรมาตอนนั้นก็น่าจะประมาณสัก2 ทุ่มกว่าๆได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช่ใช
2: ่ค่ะแล้วพอเขาแจ้งพอเขาแจ้งว่ากระเป๋าสตางค์ทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายแล้วตรวจสอบแล้วแวบแรกเลยเราคิดยังไงเอาแล้วเราจะไปได้คืนได้ยังไงอะไรไงบ้างฮะ
3: อ๋อหลังจากวางสายธนาคารเสร็จ
2: ค่ะ
3: จอสอร้อยโทรเข้ามาพอดีเลยค่ะคือปกติหนูเองอ่ะจะไม่รู้จักจอสอร้
2: อ
3: ยจะถามแฟนว่าใครโทรมาม
2: ี
3: เรื่องอะไรมีแฟนบอกว่าจอสอร้อยโทรมาหรือว่าใครถามจอสอร้อยคือใครประมาณนี้ค่ะแต่การอธิบายฟังว่าจอสอร้อยคือใครมีหน้าที่ทำอะไร
2: ค
3: ุ
2: ณสรพลรู้จักใช่ไหมคะ
3: ใช
2: ่
3: ค่ะใช
2: ่อ๋อค่ะแล้วพอรับโทรศัพท์ของจสร้อยแล้วเราก็เล่าให้ฟังว่ามีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ชื่อคุณพนัส
3: เล่าให้ฟังค่ะว่าได้มีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เป็นพี่ผู้ชายค่ะแล้วก็ตอนนี้พี่ผู้ชายเขารออยู่เคาน์เตอร์ข้างล่างอะค่ะประชาสัมพันธ
2: ์
3: ใช่ค่ะแล้วก็ที่เขาก็ถามรายละเอียดอะค่ะว่าเราได้ทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้ไหมจำนวน4 ใบประมาณนี้ค่ะคือก็เลยขอเบอร์ที่เก็บ
2: คนที่เก็บ
3: ได้ตังได้มาใช่แล้วก็โทรคุยกันค
2: ่
3: ะ
2: แล้วเราก็เลยรีบเดินไปหาตรงจุดประชาสัมพันธ์เลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะรีบเดินลงไปเลยค่ะเพราะว่าโรงหนังอยู่ชั้น 2มองลงมาก็เห็นประชาสัมพันธ์แล้ว
2: อ๋อค่ะตอนที่ระหว่างเดินลงมาในใจเราคิดอะไรไหมคะ
3: ในใจคิดว่าโหโชคดีมากโชคดีมากที่ว่ามีคนติดต่อเข้ามา
2: ค่ะ
3: ว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ตอนนั้นคือทั้งแฟนและหนูก็ใจจุกจุกเลยเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในกระเป๋าสตางค์หมดเลยค่ะรวมทั้งกระเป๋าบัตรด้วย
2: ทราบว่ามีสตางค์อยู่ในนั้นหลายตังค์อยู่เหมือนกัน
3: มีค่ะมีใช่ค่ะใช
2: ่สมมุตินะ
3: ค่อนข้าง
2: เยอะเลยนะ
3: หลายอยู่ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะสมมุตินะคะถ้าเกิดว่ามีคนถ้าเกิดเราไม่ได้คืนอ่ะตรงนี้เนี่ยเราจะเดือดร้อนไหมเงินเพราะว่าเงินอยู่ในนั้นก็หลายตังค์อยู่เหมือนกัน
3: มากมากเลยค่ะเดือดร้อนหลายๆอย่างเลยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งบัตรประชาชนแล้วก็บัตร ATM หลายๆอย่างเลยค่ะที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
2: แล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่บอกก็มีเงินอยู่ในนั้นจำนวนพอสมควรเลยเหมือนกัน
3: มีค่ะมีก็ถามเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าพี่เขาไม่กล้าเปิดกระเป๋าสตางค์เลยคือรออย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่ากระเป๋าที่ทำเรื่องไว้มันมีทั้งกระเป๋าสตางค์แล้วก็กระเป๋าบัตรเล็กๆค่ะจะมีบัตรทุกอย่างเป็นกระเป๋าเล็กๆเลยที่เขาต้องไม่กล้าเปิด
2: ค่ะคือโชคดีที่ว่ามีบัตรประชาชนอยู่ก็เลยทำให้ทราบชื่อเจ้าของกระเป๋าอะเนาะว่าเป็นของใครอันนั้น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วพอเดินมาถึงตัวคุณพนัสที่เป็นคนเก็บสตางค์ได้พี่ที่เขาถามอะไรบ้างคุณพนัสถามอะไรบ้าง
3: พี่พนัสเขาก็ถามว่าไปดูหนังหรอประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เลยใช่ค่ะพี่หนูก็เลยคำตอบแรกเลยคือขอบคุณพี่เขาก่อนยกมือไหว้พี่เขาก่อนเลยค่ะว่าพี่หนูต้องขอบคุณมากจริงเพราะว่าตัวเองหนูกับแฟนก็ไม่รู้เลยว่ากระเป๋าสตางค์หายถ้าไม่มีคนโทรเข้ามาก็ยังไม่ได้หยิบกระเป๋าสตางค์ค่ะเพราะว่าหนังขึ้นจบหนูกำลังจะออกกันไปหาอะไรทานกันแล้วคือไม่รู้เลยนะตอนนั้นว่ากระเป๋าสตางค์ไม่อยู่กับเราแล้วค่ะหนูก็ขอบคุณพี่เขาไป
2: คือถ้ามางานก็คงคิดว่าเอ๊ะมันตกอยู่ในโรงหนังหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: แฟนคิดว่าไม่ได้เอามา
2: ไ
3: ม่คุยกัน
2: เป็น
3: อย่างที่ไม่ได้เอามาประมาณนี้ค่ะ
2: เป็นอย่างนี้ประจำละลืมว่าแบบเอากระเป๋าสตางค์เก็บไว้ที่บ้าน
3: ซึ่งครั้งแรกค
2: ่
3: ะ
2: หมายถึงว่าปกติเวลาออกจากบ้านถ้าเกิดว่าไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแบบนี้บ่อยๆไหม
3: จะอยู่ใต้เบาะรถค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อ
3: วันนี้หนูเอามอเตอร์ไซค์กันมา
2: แล้วทราบไหมว่าตัวคุณพนัสหนาเขานั่งรออยู่ตรงนั้นนานอยู่เหมือนกันนะจนห้างเกือบจะปิดอ่ะแล้วก็เลยตัดสินใจ
3: พี่เขาเล่าให้ฟังว่าพี่เขานั่งรอประมาณชั่วโมงกว่
2: า
3: เพราะว่าพี่เขามาซื้ออาหารทานด้วยค่ะแล้วก็ดีใจพี่เขาแต่ก็ดีใจค่ะที่เขามีน้ำใจแล้วก็เจ็บให
2: ้คือคุณพนัสก็เล่าให้จสร้อยฟังเหมือนกันบอกว่าก็ไม่กล้าเก็บเอาไว้ที่ไม่ได้ส่งไม่ได้กล้าส่งให้ทางด้านของทางห้างเพื่อตามหาเพราะว่าฟังจากขั้นตอนแล้วก็คงไม่ได้ตามหาอาจจะแบบว่าต้องให้เราอะไปติดต่อเองอะไรอย่างเงี้ย
3: ที่เขาก็รอจน
2: ค่ะ
3: เวลาประมาณนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ว่ายังมีคนดีๆแบบที่เขาอยู
2: ่ปโทษนะปกติเคยทำทรัพย์สินหายแล้วได้คืนไหมคะ
3: ไม่เคยเลยไม่เคยทำอะไรกันหายเลยคร
2: ั้
3: งนี้ครั้งแรกเลยค่ะ
2: โอ้โหแวบแรกดิฉันเข้าใจเลยแวบแรกต้องตกใจก่อนเลยว่าอุ้ยแล้วคือมันมีของสำคัญอยู่ในนั้นหลายอย่างเลยทีเดียวนะเนี่ยคุณพนัสบอกว่าอย่างนี้คุณสาคุณพนัสบอกว่าถ้าวันนี้ไม่เจอตัวคุณเจ้าของเนี่ยนะคุณสรพลเนี่ยบอกว่ามีที่อยู่ในบัตรประชาชนเดี๋ยวจะไปตามถึงบ้านเลยนะ
3: โอ้ยที่เขาบอกหนูอยู่ว่าถ้าไม่เจอก็จะไปตามที่ทำงานหนูก็เลยแบบโหยิ่งสนใจ
2: เน
3: า
2: ะ
3: เข้าไปอีกเลยค่ะ
2: ถือว่าโชคดีมากเลยนะที่มาเจอคนแบบคุณพนัสน่ะคือแบบว่าคือมีความตั้งใจที่จะส่งคืนให้ถึงมือกับเจ้าของโดยตรงเลยแบบนี้นะคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเว็บแรกที่หนูเห็นที่มาคือรู้สึกว่าโหพี่เขาดูสุขุ
2: ม
3: มีน้ำใจมาก
2: ค่ะค่ะก็คือได้ของคืนเช็คเรียบร้อยอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันกลับเนาะอย่างนี้
3: ใช่
2: ค่ะค่ะตอนนี้ก็คงเวลาถ้าเกิดจะไปนั่งเก้าอี้นวดที่ไหนจะลุกขึ้นมาต้องสำรวจดูแล้วเนาะหรืออาจจะเก็บไว้ในกระเป๋าที่แบบไม่หล่นดีกว่าอย่างนั้น
3: ใช่ค่ะแล้วก็หนูต้องขอบคุณทางสอร้อยด้วยค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งเคยได้ยินว่าม ีแบบนี้อยู่หนูไม่เคยได้ยินเลย
2: ค่ะคือจากเนี้ยไปถ้าเกิดว่ามีอะไรก็แล้วแต่นะมีเรื่องความเดือดร้อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยของหายหรือเก็บของใครได้อย่างเงี้ยเราก็จริงๆอะอยากให้แบบเนี้ยสังคมของ ตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเมื่อคนหนึ่งส่งต่อเรื่องของเรื่องดีๆให้เราพอเราไปเจอเรื่องแบบนี้เราก็คงจะต้องส่งต่อไปให้กับทางด้านของคนอื่นด้วยเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งรู้ไหมคุณสาตัวคุณพนัสบอกว่าแชทถามแชท GPT ว่าเจอกระเป๋าจะทำยังไงที่เก็บได้แชท GPT แนะนำบอกว่าให้ไปส่งเจอที่จอสอร้อย
3: ได้น่ารักมากพยายามที่จะหาข้อมูลเพื่อที่จะเอามาคืนเจ้าของ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่นะ
3: ดูทราบซึ้งน้ำใจที่สองมากมากเลย
2: อย่างน้อยๆก็จะได้รู้ว่าเนี่ยสังคมยุคนี้สมัยนี้ยังมีคนมีน้ำใจอยู่นะคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าหนูยังคิดเลยว่าถ้าไม่เจอพี่เขาอาจจะไม่ได้คืนก็ได้
2: ค่ะ
3: เราต้องเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปหายนะตอนไหนเพราะว่าหนูนั่งกันหลายที่นั่งหน้าโรงหนังนวดแล้วก็เข้าห้องน้ำกันอีกคือหลายอย่างมาก
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่งว่าต่อไปนี้เนี่ยเวลาจะเก็บของอะไรเก็บไว้ที่คุณสารนั่นแหละคุณสารพลเก็บไว้ที่คุณสาเวลาไปที่ไหนมาไหนจะได้รู้เนาะอย่างนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเผลอไปนั่งก็ทำหล่นหายที่ไหนอีกจะอาจจะไม่ได้โชคดีซ้ำสองแบบนี้นะคะค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะยังไงขอบคุณคุณสามากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกัน
3: เช่นกันค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค
3: ่
2: ะสวัสดีค่ะคุณสานะเป็นแฟนของคุณสรพลที่เป็นเจ้าของกระเป๋าที่คุณพนัสเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะเนี่ยจริงๆแล้วต้องขอบคุณคุณพนัสมากๆเลยนะคะคุณพนัสเนี่ยเจอกระเป๋าสตางค์ที่ตกอยู่ที่เก้าอี้นวดนะแล้วปรากฏว่าพอเก็บขึ้นมามันมี2ใบก็คือเป็นใบหนึ่งที่เก็บเป็นการ์ดโฮลเดอร์อย่างเงี้ยใส่เอกสารพวกบัตรพวกการ์ดอะไรต่างๆแล้วก็ที่เป็นแบบกระเป๋าสตางค์ซึ่งก็เอาไปแจ้งกับทางห้างเพื่อที่จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศให้ลูกค้าภายในห้างทราบนะว่ามีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ลักษณะแบบนี้นะให้มาติดต่อที่ตรงประชาสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้ระบุชื่อไปพอตอนหลังก็รอไปสักพักใหญ่ๆเลยก็ยังไม่มีใครมาก็เลยเนี่ยแหละตัดสินใจเปิดจนเห็นว่ามีเจ้าของกระเป๋ามีบัตรประชาชนอยู่ก็พอทราบชื่อก็เลยประกาศชื่อแต่ก็ยังไม่มีใครมาเนื่องจากว่าเจ้าของกระเป๋าอ่ะเข้าไปอยู่ในโรงหนังแล้วก็เลยไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าตัวเองทำกระเป๋าสตางค์หล่นไว้ที่ตรงเก้าอี้นวดปรากฏว่าพอคุณพนัสก็เลยตัดสินใจว่าทำยังไงดีก็คือไม่กล้าที่จะฝากเอาไว้ที่ห้างอ่ะนะคือต้องการด้วยความปรารถนาดีก็คือต้องการที่จะส่งคืนกับเจ้าของเขากับมือตัวเองให้มั่นใจถ้าไม่งั้นนี่ฉันว่าเดี๋ยวคืนนี้ถ้าส่งคืนไม่ได้คุณพนัสก็นอนไม่หลับอีกอ่ะนอนไม่หลับก็จะคิดอยู่นั่นแหละว่าจะทำยังไงจะส่งคืนกับเจ้าของเขาให้ได้อ่ะนะคะแต่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจแชท GPT นะคะอันนี้เป็นการใช้ AI ที่ดีนะเป็นการแชท GPT ถาม GPT ว่าถ้าเกิดว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้จะทำยังไงนะแล้วก็มีข้อความบอกว่าให้ทำลักษณะแบบนี้ข้อ1 2 3มาอย่างนี้แล้วก็มีในส่วนของแนะนำว่าให้แจ้งไปที่จสร.ได้นะคุณพนัสก็เลยนึกขึ้นมาได้เออถ้างั้นถามจสเอาไปแจ้งจสร.ดีไหมนะปรากฏว่าChat GPT ก็บอกว่าอันนั้นเป็นวิธีที่ดีมากๆนะทั้งขอบคุณมากขอบคุณChat GPT ด้วยนะที่แนะนำแบบนี้นะคุณพนัสก็เลยติดต่อเข้ามาที่จสร้อยนะเรื่องราวดีๆตรงนี้เราก็ได้รับทราบกันนะหนึ่งที่น่ารักมากเลยคือแบบว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวคุณสรพลไม่มารับกระเป๋าพรุ่งนี้ก็จะไปตามหาถึงที่บ้านตามบ้านเลขที่ที่อยู่ในระบุอยู่ที่ใบบัตรประชาชนที่บ้านไม่เจอก็เดี๋ยวจะไปตามหาตามที่ทำงานโอ้โหสุดจริงๆสุดยอดจริงๆเลยนะบุคคลที่แบบว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นพลเมืองดีต้องบอกว่าดีมากๆเลยจริงๆแล้วเราอยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งที่เวลามีใครทำของหายแล้วมีคนเก็บได้นะอย่างน้อยๆก็คือแจ้งเข้ามาที่จสร้อยให้เรารับทราบนะว่าคุณเก็บกระเป๋าสตางค์เก็บของเก็บทรัพย์สินอะไรได้ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเราก็ช่วยในเรื่องของการติดตามหากับเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะคือเพื่อความสบายใจอย่างนี้นี่มาอย่างน้อยอย่างบางทีเนี้ยแจ้งเข้ามาบางคนบอกไม่รู้จะทำไงกลัวถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ อย่างน้อยก็ให้จสร้อยเป็นพยานว่าเขาเป็นคนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เป็นคนเก็บทรัพย์สินตรงนี้ได้นะคะส่วนที่ว่าเจ้าของเขาจะเราจะติดต่อกับทางเจ้าของก็คือเราก็พยายามหาทุกช่องทางนะคะเพื่อที่จะติดต่อกับทางด้านของเจ้าของทรัพย์สินนั้นเพื่อที่จะได้นำส่งคืนนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะที่ต้องบอกไว้เลยว่าเป็นบุคคลที่เราต้องขอบคุณมากๆและสังคมต้องการคนแบบนี้เยอะๆมากมายมากๆเลยทีเดียวนะเพื่อเรียกว่าเป็นการสร้างให้สังคมเนี้ยน่าอยู่เป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วมีแต่รอยยิ้มมาเอางี้ดีกว่าในขณะที่แบบว่าคนที่เขาทำเป็นเจ้าของกระเป๋าตอนแรกเขาอาจจะตกใจว่าใครแล้วยิ่งสังคมสมัยนี้อย่างที่บอกนะที่คุณสาบอกว่าตอนแรกก็อาจจะนึกว่าเป็นมิจฉาชีพเป็น call center อะไรอย่างเงี้ยนะเอาตอนเนี้ยคือระแวงไปหมดเลยระแวงไปหมดเลยว่าใครโทรศัพท์เข้ามานี่จะใช่ call center หรือเปล่านะคะแต่ดีที่ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ธนาคารโทรไปเนี่ยเป็นเบอร์ที่แบบเขาคุ้นเคยดีว่าเป็นเบอร์ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะก็รับขึ้นมาถึงได้ทราบว่าอ๋อมีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณได้นะอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเรื่องราวที่ผ่านมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะก็เป็นเรื่องราวดีเรื่องราวดีๆในค่ำคืนนี้นะคะที่มาเล่าให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะคะเรากลับมาที่เรื่องราวของสภาพการจราจรของเรากันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีคุณศิวลักษณ์นะคะแจ้งไว้ถนนเทพรัตน์หรือถนนบางนาตราดจากสนามบินสุวรรณภูมิมาทางด้านของหัวเฉียวเป็นฝั่งขาออกนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งบอกว่าแถวๆกม16ในช่องทางด่วนติดนิ่งเลยใช้ช่องทางคู่ขนานจะดีกว่านะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงกม16บอกว่าในช่องทางหลักช่องทางด่วนเนี่ยรถติดขัดหยุดนิ่งเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ในช่องทางคู่ขนานนะโอ้สำหรับในช่องทางด่วนนี่ยังวิ่งได้นะคะยังใช้กันได้น่าจะเป็นเรื่องของแนวการก่อสร้างไหมตรงถนนเทพรัตน์นะตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าไทยสมิทออกไปเลยนะคะตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงแถวหน้าไทยสมิทหัวแถวเนี่ยก็จะอยู่ตรงประมาณจะถึงตรงนี้อยู่แล้วนะจะถึงตรงวัดศรีวารีน้อยประมาณกม18นะประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นการปิดช่องทางการจราจรหรือเปล่าที่จะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ว่าในช่องทางหลักเนี่ยเขายังวิ่งได้นะคะตอนนี้รถติดยาวเลยนะคะที่คุณศิวลักษณ์รายงานเข้ามาเดี๋ยวเราตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นมีอุบัติเหตุนะคะจากเพจอาสาหงสกุลคลองหลวง21แจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงบริเวณหมู่บ้านไวท์เฮาส์มาทางด้านของหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพก่อนถึงหน้ามกรุงเทพเล็กน้อยเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 21:20 น.ไปรถจักรยานยนต์2คันชนกันอยู่ในช่องทางคู่ขนานมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย2รายนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บทั้ง2รายเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลกันแล้วนะคะตอนที่เกิดเหตุก็สภาพการจราจรก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็คุณประดิษฐ์แจ้งอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะคะเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 21:55 ก่อน 4 ทุ่มเป็นอุบัติเหตุบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกค่ะที่มาจากบริเวณแยกราชพัฒนามาถึงบริเวณแยกประชาอุทิศหรือว่าแยกกม9ตรงข้ามกับวัดสารอดเป็นรถชนท้ายกันประมาณ 3-4 คันจุดนี้ก็จะทำให้รถชะลอตัวแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกค่ะมาดูที่แจ้งของหายกันบ้างนะคะคุณอัธชัยแจ้งมาบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายสีดำข้างในจะมีโทรศัพท์มือถือมี power bank มีกุญแจรถแล้วก็มีหูฟัง AirPods แล้วก็มีของ อยู่ในกระเป๋าอีกหลายอย่างนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่รัชโยธินค่ะบอกว่านั่งจากรัชโยธินไปลงที่อ๋อนั่งมา2คันคันแรกเนี่ยชื่อจ่ายตังไปใช่ไหมคะคันแรกชื่อนางสาวมาลัยภาพเจริญส่วนอีกคันหนึ่งชื่อคุณเศรษฐสิทธิ์หวังคุ้มกลางนั่งไปลงที่อพาร์ตเมนต์บ้านสวยนนทบุรีสะพานพระนั่งเกล้าเมื่อตอนตี 2 เมื่อตอนตีสองของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะลงมาแล้วปรากฏว่าลืมกระเป๋าสะพายใบนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะก็คือเมื่อตอนช่วงตีสองที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะลืมเป็นกระเป๋าสะพายสีดำข้างในจะมีโทรศัพท์มี power bank มีกุญแจรถมีหูฟังข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างเลยทีเดียวนะลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่านั่งมาสองคันคันหนึ่งมาจากนั่งมาจากที่รัชโยธินคันหนึ่งชื่อคนที่โอนเงินไปชื่อมาลัยภาพเจริญส่วนอีกคันหนึ่งชื่อคุณเศรษฐสิทธิ์หวังคุ้มกลางนะคะนั่งไปลงที่อพาร์ตเมนต์แถวสะพานพระนั่งเกล้าคุณปัญชนกลืมโทรศัพท์คันหนึ่งมาจากนั่งมาจากที่รัชโยธินคันหนึ่งชื่อคนที่โอนเงินไปชื่อมาลัยภาพเจริญส่วนอีกคันหนึ่งชื่อคุณเศรษฐสิทธิ์หวังคุ้มกลางนะคะนั่งไปลงที่อพาร์ตเมนต์แถวสะพานพระนั่ง

0: ททหารหอหีบแล้วก็มีรหัสด้วยนะ062012คนขับชื่อคุณไพบูลย์รุ่นกรองทิพย์นั่งมาจากที่ซอยนวลจันทร์ค่ะไปลงที่ตลาดเกรียงไกรซอยเคหะล่มเกล้า เมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าถือยี่ห้อแมงโก้นะคะเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้เป็นทะเบียนททหารหอหีบ062012คนขับรถชื่อคุณไพบูลย์นะคะคุณสุธาทิพย์ค่ะลืมโน้ตบุ๊กไม่ทราบยี่ห้อนะคะตัวเครื่องสีดำแล้วก็มีเอกสารใส่อยู่ในกระเป๋าสีดำนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่เซ็นทรัลเวสเกตไปลงที่ซอยเทศบาลบางม่วง16แถวๆบางใหญ่เมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมานะคะลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าที่มีโน้ตบุ๊กอยู่ในกระเป๋าเนี่ยค่ะเอาลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองแล้วก็มีทางพันธบัตรโทวินสอนจากสนยานาวาแจ้งแทนชาวเมียนมาบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายในกระเป๋าเนี่ยจะมีเสื้อผ้ามีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวลืมไว้บนรถแท็กซี่ทะเบียนททหารหอหีบ9938แต่ว่าจำสีไม่ได้นะคะเป็นรถของสหกรณ์แหลมทองแท็กซี่นั่งมาจากไหนไม่ทราบแต่ว่ามาลงที่โรงแรมเลอบัวที่สีลมเมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายสีดำเนี่ยนะคะเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะททหารหอหีบ9938ถ้าคนขับรถแท็กซี่นะคะเก็บของผู้โดยสารซึ่งเป็นชาวเมียนมาคนนี้ได้เนี่ยเอามาส่งคืนกับทางด้านของเจ้าของเขาติดต่อเข้ามาที่จสร้อยก็ได้นะคะหรือว่าจะไปติดต่อที่สน.ยานนาวาก็ได้เพราะว่าเจ้าของเขาไปแจ้งเอาไว้ที่สน.แล้วนะคะคุณพัทรพรค่ะแจ้งทางลูกชายบอกว่าลืมหูฟังแอร์พอดค่ะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ4169นั่งมาจากที่ BTS กรุงธนบุรีไปลงที่หมู่บ้านเดอะแกรนด์ประชาอุทิศคนขับชื่อคุณจรัญพันหนองว่าเป็นรถของอู่สหกรณ์อาสาสมัครนะคะแล้วก็นั่งมาเมื่อตอนช่วง 17:20 นาทีที่ผ่านมานี้นะคะเป็นหูฟัง AirPods แต่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นหูฟัง AirPods สีอะไรคุณประดิษฐ์ลืมโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยสีดำไม่ได้เป็นโทรศัพท์แต่เป็นหูฟังไร้สายหูฟังโทรศัพท์เนี่ยที่เป็นแบบหูฟังบลูทูธเนี่ยของยี่ห้อหัวเว่ยสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่คอนโดมิเนียมลุมพินีนะคะที่รัตนาธิเบศรไปลงที่เอสพลานาดแคไลน์เมื่อตอนช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็ถ้าหากว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารได้นะคะอย่าลืมว่าถ้าจะส่งคืนแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะแล้วก็สำหรับกรณีที่คุณศิวลักษณ์แจ้งไว้บอกว่าถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกช่วงประมาณกม16คือที่บอกว่าขาออกเนี่ยรถติดขัดหยุดนิ่งโดยเฉพาะในช่องทางหลักเนี่ยนะคะทางคู่ขนานจะใช้การได้ดีกว่าเราสอบถามไปที่สภ.บางพลีนะคะทราบว่าถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกกม17ค่ะเจ้าหน้าที่มีการปิดการจราจรชั่วคราวเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุรถตกร่องถนนนะคะเข้าใจว่าน่าจะกำลังจะเคลื่อนย้ายกันก็เลยต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะคะตรงประมาณกม17นะตอนนี้ท้ายแถวของในช่องทางหลักตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่อย่างที่บอกนะว่าก่อนหน้านี้จะอยู่แถวไทยสมิกตอนนี้ท้ายแถวร่นเข้ามาแล้วนะขยับเข้ามาหน่อยสั้นลงมาอยู่ที่ประมาณกม16นะประมาณนี้ตรงช่วงกม17ในช่องทางหลักเขามีอุบัติเหตุอยู่นะคะรถตกร่องถนนค่ะเดี๋ยวขอเคลื่อนย้ายเสร็จแล้วก็น่าจะเปิดการจราจรได้นะคะเดี๋ยวไปที่คุณวัชราค่ะเป็นอาสาจราจรสภ.บางพลีนะคะคุณวัชราสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณวัชราตรงนี้ที่รถตกร่องถนนนี่เป็นรถอะไรอะคะ
1: เป็นรถยนต์เก่งครับผมก็คือเจ้าตัวผู้ขับขี่เนี่ยหลับในแล้วก็เป็นช่วงทำถนนครับไม่มีขอบทาง
0: ค่ะ
1: ครับผมก็คือขับรถพุ่งตกลงคูคลองไปครับผม

0: ลงล่องตรงทางด้านไหนฮะด้านตรง
1: เล่นด่วนทางขวาสุดเลยครับผมตรงทางถนนกม17ครับผม
0: ค่ะค่ะเขามาคนเดียวอ่ะคะ
1: มาคนเดียวครับผมเพราะว่าหลับในครับผมก็คือถ้าเผลอหน่อยนึงก็คือมันจะหลุดไปทั้งคันเลยครับล
0: ่
1: วงไปทั้งคันเลย
0: ค่ะแล้วเขาได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะ
1: ไม่มีได้รับบาดเจ็บครับผมก็คือเบื้องต้นหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมีพลเมืองดีช่วยเขาเปิดประตูออกมาครับซึ่งตัวรถเนี่ยตะแคงอยู่45องศาตอนนี้นำพ้นขีดขวางเรียบร้อยครับเปิดช่องจราจรตามปกตินะครับเวลานี้คร
0: ับ ค่ะเหตุเกิดตอนประมาณกี่โมงคะ
1: ช่วงประมาณ3ทุ่มครับผม
0: ตอนประมาณ3ทุ่ม
1: ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายรถขึ้นมาเรียบร้อยแล้วขับต่อได้ไหมรถเขาว่า
1: ตัวรถไม่สามารถขับเคลื่อนต่อได้ครับผมก็คือประกันดำเนินการต่อครับตอนนี้นำพ้นขีดขวางครับ
0: ค่ะ
1: มาจอดไว้จุดปลอดภัยเรียบร้อยครับ
0: คนขับรถนี่อายุประมาณเท่าไหร่ได้อะฮะ
1: ประมาณ35 36ได้
0: เขากลับจากเขาบอกไหมเขากลับจากที่ทำงานหรือไงฮะหรือว่าจะเดินทางไปไหน
1: เบื้องต้นยังไม่ได้ตอบถามครับเนื่องเพราะว่ารีบเร่งเคลียร์รถออกจากจุดเกิดเหต
0: ุโอ้อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ยแบบหลับในแล้วก็ขับรถคนเดียวด้วยนะคะ
1: ครับ
0: โอ้ดีโชคดีที่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวัชราขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุนะตรงช่วงประมาณกม17นะรถเก๋งคนขับรถหลับในแล้วก็เสียหลักถลายตกล่องไปเลยนะแล้วก็รถเนี่ยมันเอียงอยู่ประมาณ45องศาปรากฏว่าโชคดีที่ว่าคนขับรถเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายรถแล้วก็กำลังเร่งระบายการจราจรอยู่นะคะก็เข้าใจว่าอีกสักครู่น่าจะดีขึ้นนะคะเป็นเส้นทางถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่ค่ะ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะคะที่ถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกหรือว่าบางนาตราดที่บอกว่าเป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงสำนักก่อสร้างสะพานเขามีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกช่วงกม17+000ถึงกมที่19+000นะเพื่อที่จะทำการก่อสร้างถนนช่องทางหลักช่วงที่1ก็เลยจะทำให้ช่องทางหลักเนี่ยเหลือ2ช่องจราจรแล้วก็ปิด1ช่องทางด้านขวานะก็จะทำงานกันไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยนะคะสำหรับใครใช้ทางผ่านตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยนะคะเขามีการปิดช่องทางปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรนะคะมากันที่คุณกิ๊กคุณกิ๊กบอกว่ารถยางแตกคุณกิ๊กคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณกิ๊กรถยางแตกอยู่ที่ไหนคะ
1: ตอนนี้อยู่ถนนบรมราชชนนีค่ะ
0: ทาง
1: ออกขาออกเข้าไปทางเส้นนครปฐมมาค่ะจอดตอนนี้จอดอยู่ตรงหน้าศูนย์อีซูซูอึ้งง่วนใสกรุงเทพตลิ่งชันค่ะพี
0: ่หน้าศูนย์อีซูซูนะคะที่ตรงตลิ่งชันนะคะค่ะแล้วยางแตกนี่คือแตกล้อหน้าล้อหลังเนี่ย
1: ยางล้อหน้าด้านขวาแตกเลยค่ะพี
0: ่ไปเหยียบทับอะไรมาคะเนี่ย
1: ไม่มั่นใจขับมาอยู่ธรรมดานี่แหละค่ะแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนจะใส่สายก็พยายามตีออกทางด้านซ้ายเพื่อจะลองเข้าฟุตบาทที่ขับมาอยู่แล้วมันระเบิดตั้มเลยค่ะ
0: อุ้ยเสียงมีเสียงระเบิดด้วย
1: ใกล้ค่ะระเบิดระเบิดเลยค่ะหน้าซ้ายขวาหน้า
0: ขวาที่หน้าขวาก็คือฝั่งเราอะเนาะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนั้นคือขับรถมาคนเดียวป่ะคะคุณกิ๊ก
1: มากับแฟนอีกคนนึงค
0: ่
1: ะ
0: ตกใจกันไหมอ่ะตอนที่มันเสียงระเบิดดังขึ้น
1: ตกใจอยู่ค่ะเพราะว่าขับมาก็ใช้ความเร็วพอได้อยู่ค่ะ
0: ม
1: ีว่าหักเข้าขวาทัน
0: ตอนนั้นรถเยอะไหมฮะตรงนี
1: ้ก็ได้ค่ะรถค่อนข้างทำความเร็วค่ะเพราะว่าตอนนี้รถค่อนข้างโล่งเลย
0: ค่ะ
1: รถเขาความเร็วมาก
0: ค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราแจ้งไปที่สอนอตลิ่งชันแล้วนะคะให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยมียางอะไหล่อยู่ใช่ไหมคะ
1: หลังรถจะมียางอะไหล่อยู่ค่ะแต่ว่าหนูมันจะไม่มีอุปกรณ์นะคะ
0: ไม่มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแต่ว่ามียางอะไหล่ยางอะไหล่ใช้ได้นะมีลมใช่ไหมคะ
1: น่าจะใช้ได้ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะน่าจะใช้ได้
0: ไม่เคยเปิดมาดูหรือว่ายังไงฮะหรือไม่เคยเช็ค
1: ยังไม่เคยถอดมาเปลี่ยนใช้เลยค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะได้ตอนนี้ก็คือเป็นรถ Toyota Yaris สีส้มนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 5กอไก่ทอฐาน6393นะตรงบริเวณนั้นมืดไหมคะเนี่ย
1: ไม่มืดค่ะเพราะว่าจะสังเกตง่ายๆก็คือมันจะเห็นสูงอยู่สูงซ้ายมือแล้วก็ประมาณสัก20เมตรจะเป็นปั๊ม PT อะค่ะ
0: ปั๊ม PT โทษนะคะตรงนี้เลยจากตรงช่วงตลิ่งชันไปเยอะไหมคะ
1: ยังไม่เยอะค่ะเพราะว่าหนูดูจากป้ายเนี่ยมันเขียนว่าอีก1กิโลเมตรถึงสน.ตลิ่งชันนะคะ
0: อ๋ออีก1อีกนิดเดียวเลยตรงสายใต้เก่ามานิดเดียวใช่มั้ยคะ
1: นิดเดียวเองค่ะนิดเดียวค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งลงสะพานจากสายใต้เก่ามาแล้วก็มีชิดซ้ายมาเรื่อยๆอะค่ะพอรู้สึกว่ารถมันเริ่มสายๆก็เลยออกเลนซ้ายที่มันเป็นเส้นขอบอะนะคะกำลังจะรอจอดทีนี้มีความรู้สึกว่าเสียงดังตึ้มแล้วก็ทีมก็รีบหักซ้ายเข้าเลยค่ะเพราะว่ารถทางด้านเลนขวาค่อนข้างใช้ความเร็วมาก
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยเราแจ้งไปที่สน.ตลิ่งชันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ารับทราบคือมี191ประสานงานมาแล้วเบื้องต้นแล้วตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวกำลังเดินทางไปให้การช่วยเหลือนะคุณกิ๊กคะ
1: ได้ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวคุณกิ๊ก
1: รอตกใจมากเลยเพราะว่าขับมาแบบไม่รู้จะติดต่อใครอะไรอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้อู่ปิดหมดแล้ว
0: ค่ะแล้วทำไมนึกถึงจสร้อยอะคะ
1: อ๋อเพราะว่าฟังอยู่เป็นประจำค่ะ
0: ค่ะเคยใช้บ่อย
1: ประจำ
0: เคยโทรเข้ามาไหมคะ
1: ฟังประจำเคยโทรไปขอความช่วยเหลือครั้งหนึ่งแล้วค่ะช่วงนั้นพอดีแบตรถหมดก
0: ็
1: ได้ท่านตำรวจที่สน.ทุ่งมหาเมฆท่านมาจำให
0: ้อ๋อค่ะเดี๋ยวค่ะตอนนี้ก็เลยแบบว่านึกขึ้นมาได้มีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือไหมคะ
1: มีแอปพลิเคชันในมือถือด้วยแล้วก็ กดไลค์กดแชร์เพจอยู่ตลอดเวลาเช้าๆชอบฟังมากเช้า
0: ๆไม่ที่ถามว่ามีแอปอยู่เนี้ยได้กด SOS เข้ามาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: ไม่ได้กด SOS ค่ะพอดีโทรเป็นสายด่วนนะคะ
0: เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทีหลังนะถ้าคุณกิ๊กเข้าไปในแอปตัวใหม่ที่ของเราเนี่ยปุ่ม SOS ของเราจะเห็นชัดเลยสีแดงกดมาทีนี้คุณกิ๊กไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแจ้งพิกัดไม่ถูกเพราะว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่าพิกัดของคุณกิ๊กเนี่ยอยู่ที่ไหน
1: โอ้ค่ะเนี่ยพอดีตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกจำได้ว่าเมมเบอร์ไว
0: ้ก็เ
1: ลยขอความช่วยเหลือก่อนเลย
0: ค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันตัวใหม่ของเราไปปรับปรุงทำให้เห็นปุ่ม SOS นี่ชัดเจนเลยแล้วก็จะเป็นการแจ้งสายด่วนก็คือเจ้าหน้าที่ของเราจะรับโดยรวดเร็วอันนี้และที่สำคัญก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราจะรู้ว่าพิกัดของคุณน่ะอยู่ที่ตรงไหนเลยโดยที่แบบคุณไม่ต้องกลัวว่าอยู่ตรงไหนนะมองหาป้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอเรามีพิกัดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ระหว่างที่คุยนี่ไม่ใช่อะไรหรอก
1: ทำอะไรไม่ถูก
0: ชวนคุยไม่ใช่แหละรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงตัวคุณกิ๊กนะก็คิดว่าอีกสักครู่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวออกมาจากสอนอคงจะต้องไปวนรถกลับมาเพราะอยู่คนละเพราะว่าตัวสอนออยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอดีหนูเห็นป้ายก็เขียนว่าอีก1กิโลเมตรถึงสอนอตลิ่งชัน
0: มีความเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปวนรถกลับมาก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะไปถึงตัวคุณกิ๊กละเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วคงจะให้การช่วยเหลือเปลี่ยนยางไอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะคะคุณกิ๊กขา
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณค่ะสวัสด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะก็คิดอะไรไม่ออกกดมาที่จสร้อยได้เลยนะโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือของคุณถึงบอกว่าอยากให้โหลดแอปพลิเคชันอันนี้ไว้นะเวลานึกอะไรไม่ออกบางคนตกใจนึกเบอร์ไม่ออกด้วยซ้ำไปอันนี้ไม่ต้องนึกเข้าไปที่จสร้อยได้เลยแล้วเราก็เข้าไปที่แอปจสร้อยเนี่ย JS100 อะค่ะแล้วก็จะมีปุ่มอยู่ซึ่งเรามีการพัฒนาระบบให้ปุ่มใหญ่ขึ้นเห็นชัดขึ้นนะคะกดไปที่ปุ่ม SOS ตรงนี้ได้เลยนะคะก็เป็นการแจ้งเข้ามาแล้วก็ระบบในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเชื่อมคือคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะคุณลงทะเบียนแล้วก็เปิดโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ระบบเนี่ยมันก็จะระบุได้ว่าตัวคุณอยู่ที่ตรงไหนนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าคุณจะแจ้งพิกัดไม่ถูกอะไรอย่างงี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือนะรับรองได้สักวันนึงอาจจะได้ใช้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะว่า40ปีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าจะถามว่ารักไหมต้องตอบเลยว่ามากขอเสียงคนที่รักพี่เบิร์ดมากองรวมกันตรงนี้นะคะแบบว่าไม่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวเพราะว่าเราพวกเราเนี่ยมันประเภทพวกถ่านไฟเก่าพร้อมที่จะรอวันรื้อฟื้นนะคะ40ปีแล้วยังมีแต่คิดถึงยังอยากให้ได้ยินทุกเรื่องราวอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันไปกับความสุขความทรงจำตลอด40ปีของพี่เบิร์ดธงชัยมะอินไตค่ะ

0: การที่ไปทำงานกับพี่เวิร์ดทำให้เกรงมากทั้งครอบครัวหนูค่ะดีใจมาก
1: ๆนึกถึงความที่เขารักทุกคนได้แบบ unconditional จริงๆอะไรเงี้ย
2: ขอบคุณที่เป็นแบบแสงสว่างให้กับพวกเราทุกคนค่ะ

0: เป็นไงบ้างคะ40ปียังอยู่ในความทรงจำนะคะ40ปีตลอด40ปีของพี่เบิร์ดนะคะอย่างที่ตอนท้ายของคลิปอันนี้ที่บอกว่าถึงเวลาที่ต้องแชร์ถ้าไม่งั้นคนที่เราแคร์จะไม่รู้เลยนะอันนี้ก็แหมเป็นประโยคเด็ดนะเก็บเอาไว้แชร์กับคนที่เราแคร์ได้นะคุณละพีบอกว่าคิดถึงพี่เบิร์ดป่าเบิร์ดมากๆเลยนะขอบคุณมากเลยนะส่งต่อไปถึงพี่เบิร์ดนะคะมีคุณนายแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองบอกว่าถนนวิทยุมุ่งหน้าเพลินจิตไม่ทราบว่ารถติดอะไรติดอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วครับถนนเพลินจิตใช่ไหมคะที่จะมุ่งหน้าไปถนนวิทยุที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเพลินจิตเดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะคะเป็นถนนวิทยุที่จะมุ่งหน้าแยกเพลินจิตไปออกทางด้านของถนนสุขุมวิทถนนเพลินจิตตรงจุดนี้ตอนนี้ท้ายแถวโอ้ท้ายแถวยาวเหมือนกันนะตั้งแต่ตรงซอยร่วมฤดีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเพลินจิตเลยก็จะมีการชะลอตัวกันอันนี้ที่ติดจริงๆเนี่ยก็จะอยู่แถวๆตรงประมาณอาคารสินธรเคลื่อนตัวไปได้ช้าเดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่รถที่จะออกมาทางด้านของแยกเพลินจิตจริงๆโหรถตรงไปทางด้านของถนนเพชรบุรีตรงเพลินจิตเหนือตรงนี้ก็รถเยอะเลยทีเดียวนะคะติดไปตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวตรวจสอบให้อีกทีนึงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเส้นทางทางด้านของถนนวิทยุตั้งแต่ตรงร่มฤดีไปจนถึงนู่นเลยไปทางด้านของแยกวิทยุเหนือนะคะตอนนี้จะตรงบริเวณทางด้านของแยกวิทยุเหนือก็แยกเพลินจิตเหนือตรงจุดนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะที่เลี้ยวออกมาที่จะไปทางด้านของใต้ทางด่วนเพชรตรงนี้ก็ใช้การได้นี่ก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้รถมีการติดขัดตรงบริเวณทางแยกตรงจุดนี้นะคะคุณนายถามเข้ามาทางด้านทาง YouTube นะขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยต้องเป็นคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่แล้วไปเจอรถติดแต่ไม่ทราบสาเหตุก็แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะคะคุณพระแคอินบอกว่ามาถึง 5:00 นแล้วเสียงยังไม่แผ่วเลย นะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็มีคุณอภิชาติก่อนหน้านี้บอกว่ายินดีต้อนรับคุณนัตยาแต่คุณอภิชาติมาทักดิฉันตอน 3:00 นเนี่ยมาตั้งแต่ 6:00 นเย็นแล้วคุณอภิชาติไปไหนมา คุณ AA บอกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันไม่เกิน 3:00 นโอ้คุณ AA น่าจะเข้านอนแล้วมั้งคะพักผ่อนค่ะพักผ่อนถ้าฟังมาตลอดทั้งวันแล้วถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนนะเราไม่ฝืนไม่ไหวอย่าฝืนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการจราจรหรือว่าส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะทุกช่องทางของเราที่เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะคะมาดูข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆเราตรวจสอบให้เราที่รับแจ้งนี่รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของแจ้งของหายด้วยตอนนี้เราก็รายงานให้ทราบกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีอยู่เหตุหนึ่งสน.ลุมพินีคุณนายคุณสน.เราสอบถามไปที่สน.ลุมพินีนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตรงบริเวณใกล้เคียงแถวๆนี้ถนนวิทยุสุขุมวิทเพลินจิตแถวนี้มีห้างสรรพสินค้าเยอะมีห้างอยู่เยอะแล้วตอนนี้เนี่ยติดเนื่องจากพนักงานเลิกงานออกจากห้างค่ะในบริเวณโดยรอบมีห้างอยู่หลายแห่งประกอบกับวันนี้เป็นวันศุกร์รถยังเยอะอยู่เลยนะคะก็เลยทำให้รถติดขัดต่อเนื่องยาวอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้เราสอบถามมากับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีนะแจ้งให้ทราบนะคะมาที่เรื่องนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้เกริ่นไว้ก็คือเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย 2:30 ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับแจ้งเขาบอกว่ามีเรือของนักท่องเที่ยวเป็นเรือของนักเป็นดำน้ำเป็นเรือที่นำนักประดาน้ำเขาจะไปดำน้ำกันนะคะแล้วปรากฏว่าเรือลำนี้เนี่ยมันหายไปตอนช่วงเวลาประมาณ14:30 นคือแจ้งไปทางด้านของเจ้าหน้าที่แจ้ง ขอความช่วยเหลือไปตอนช่วงเวลา 14:30 น.จน 15:30 น.ก็ได้รับการยืนยันบอกว่ามีผู้สูญหายไปทั้งหมด4รายแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นนักดำน้ำทั้งหมดเลยนะเป็นนักดำน้ำต่างชาติสูญหายไป4คนด้วยกันก็จะประกอบด้วยเป็นชาวอังกฤษ1อเมริกัน2แล้วก็ไม่ยืนยันสัญชาติอีก1ทั้งหมดเนี่ยไปดำน้ำกันที่บริเวณเกาะโรงโขนโรงหนังที่สมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือสมสารไปประมาณ4ไมล์ทะเลนะอันนี้เขาก็มีการประสานให้ช่วยในการค้นหานะฮะให้ช่วยในการค้นหาอันนี้เป็นเหตุเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย2บ่าย3ประมาณนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็เลยมีการออกค้นหานะเร่งค้นหาในส่วนของนักดำน้ำทั้ง4คนนี้นะจนกระทั่งล่าสุดค่ะล่าสุดเมื่อตอนช่วงเดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนิดนึงเพราะเขาบอกว่าล่าสุดก็คือเจอตัวนักดำน้ำทั้ง4รายนี้แล้วนะคะคือเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสักย้อนหลังไปมาน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2ทุ่มเศษๆได้นะคะทางเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นหลายๆส่วนเลยนะคะที่เขาระดมกำลังกันทั้งในส่วนของนักประดาน้ำเพื่อที่จะลงไปคือทั้งมีการค้นหาจากทางมุมสูงเขาก็ต้องหาจากทางด้านของมุมสูงด้วยนะคะเผื่อจะได้เห็นร่องรอยว่าจะมีนักประดาน้ำหรือมีคนหรือมีอะไรอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วก็มีมนุษย์กบน่าจะเป็นของทางด้านของกองทัพเรือนะที่ส่งมนุษย์กบลงไปช่วยค้นหาตัวของนักดำน้ำทั้ง4ท่านที่เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือว่าเจอตัวทั้งหมดแล้วนะปลอดภัยเขาบอกว่าทั้ง4คนเนี่ยปลอดภัยดีหลังจากลอยมาตามน้ำแล้วก็กระแสลมที่บริเวณหาดน้ำใสหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือที่ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนที่เจ้าหน้าที่กองทัพเรือจะเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็นำขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยนะทั้ง4คนเป็นผู้ชายแบบเป็นนักดำน้ำตัวใหญ่ๆหมดเลยนะเป็นตัวใหญ่ๆหมดเลยนะที่เจ้าหน้าที่เขาให้การช่วยเหลือนำขึ้นมาจากน้ำนะตอนแรกก็คงจะตกอกตกใจถึงทีมที่เขาไปด้วยกันเนี่ยเขาถึงคือหายไปอ่ะทั้ง4คนพร้อมๆกันเลยอ่ะนะเขาก็เลยแบบต้องประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะทำการค้นหาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าการที่ช่วงที่เขาหายไปเนี่ยเขาไปอยู่ตรงส่วนตรงไหนหรือว่าแท้งอากาศที่เขาดำลงไปนี่มันหมดหรือว่าอะไรยังไงนะเขาก็เลยต้องปล่อยเพราะว่าตั้งแต่ตอนช่วงบ่าย2โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งมาเจอเอาตอนช่วงค่ำแล้วนะคะเขาก็เลยถึงต้องปล่อยตัวให้แบบว่าลอยตามน้ำแล้วก็กระแสลมโชคดีเหลือเกินนะที่แบบว่าน้ำน่าจะซัดเข้ามาที่ตรงทางด้านของหาดน้ำใสทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยให้การช่วยเหลือนำตัวกลับเข้ามาทางฝั่งได้นะแต่ละคนก็คือดูจากทาง YouTube Live ตอนนี้เนี่ยที่เห็นอยู่นะคะเป็นภาพจากทางด้านของเพจที่เขาลงข่าวกันนะคะต้องขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะคะก็คือจะเห็นว่าเป็นนักดำน้ำชาวต่างชาติคือรูปร่างลักษณะก็คือเป็นนักดำน้ำมาตัวใหญ่ๆเลยนะคะก็คือไม่แน่ใจนะว่าที่ระหว่างที่ลงไปเนี่ยเขาไปเกิดขัดข้องอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวคงต้องมีการพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่เขาทำการค้นหาเนี่ยก็มีทางด้านของท่านในอำเภอสัตหีบคุณณัฐวุฒิอนุโยธาก็มาอำนวยการอยู่ในบริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยกันค้นหาด้วยนะคะอย่างที่บอกนะว่าก็เป็นนักดำน้ำทั้งหมดเลยนะคะจากต่างชาติค่ะเป็นนักดำน้ำต่างชาติ4คนซึ่งทั้ง4คนเนี่ยเขาลงดำน้ำแบบ Technical Driving ที่บริเวณแสมสารตั้งแต่ช่วงกลางวัน แล้วก็ไม่กลับขึ้นมาบนผิวน้ำอ๋อก็เลยทำให้หลายคนนี่เป็นห่วงเพราะว่าดำลงไปแล้วก็ไม่ได้โผล่ขึ้นมานะคะจนกระทั่งเมื่อตอนช่วง 20:45 เจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่ามนุษย์กบเห็นสังเกตเห็นมีคนลอยอยู่ในทะเลที่บริเวณหาดสวยน้ำใสก็เลยเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็นำทั้ง4คนกลับมาที่จุดประสานงานก่อนที่จะมาเนื่องจากเขามีญาติมารออยู่ด้วยความเป็นห่วงนะทั้งหมดก็ปลอดภัยดีนะคะก็4คนมีเป็นอังกฤษ1โขอายุไม่ใช่น้อยแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นชาวอังกฤษอายุ64ปีชาวอเมริกันอายุ63ปีเป็นอีกคนหนึ่งอเมริกันเหมือนกัน50ปีแล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นโปแลนด์อายุ37ปีนี่น่าจะอายุน้อยสุดละสำหรับในกลุ่ม4คนตรงนี้นะคะเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะจากข้อมูลการสอบถามเนื่องจากว่าทั้ง4คนเนี่ยเป็นนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองแล้วก็มีประสบการณ์สูงแล้วก็บางคนเนี่ยก็เป็นครูสอนดำน้ำด้วยนะคะเดินทางมาฝึกทักษะการดำน้ำเชิงเทคนิคเพิ่มเติมจากการสอบถามเบื้องต้นเขาบอกว่าหลังจากที่ดำน้ำทั้งนักดำน้ำทั้ง4คนขึ้นสู่ผิวน้ำไม่พบเรืออ้าวปรากฏว่าคือเขาขึ้นมาแล้วไม่เจอเรือก็เลยตัดสินใจลอยคอในทะเลก่อนที่จะลอยตามกระแสน้ำมาจนถึงที่บริเวณหาดสวยน้ำใสเจ้าที่ก็เข้าให้การช่วยเหลือนะคะตกลงยังไงเนี่ยคือนักดำน้ำไม่ได้หายแต่เรือหายก็เลยต้องปล่อยลอยมาตามกระแสน้ำนะคะแล้วก็โชคดีที่ว่ามีการประสานงานจนเจ้าหน้าที่ออกไปค้นหาจนเจอตัวตามที่บอกเนี่ยละค่ะก็โชคดีกันไปนะจะได้กลับคืนสู่ครอบครัวทางครอบครัวก็รอเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาดูเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะสำหรับสภาพการจราจรตอนนี้การจราจรเส้นทางทางด้านของถนนวิทยุนะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนายแจ้งเข้ามาตอนนี้ท้ายแถวเหมือนจะสั้นลงแล้วนะที่มาจากทางด้านของแยกสารสินตอนนี้เนี่ยท้ายมาอยู่แถวๆหน้าโรงแรมคอนราดอีกไม่ไกลก็จะถึงตรงบริเวณแยกเพลินจิตแล้วนะคะแล้วก็สำหรับรถที่ตรงไปทางด้านของแยกวิทยุเหนือบนถนนเพชรบุรีตอนนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรับจังหวะสัญญาณไฟเลี้ยวไปใช้ทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกไปทางด้านของมิตรสัมพันธ์ต่อเนื่องไปทางด้านอโศกเพชรในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนบนถนนเพลินจิตตอนนี้เนี่ยก็ยังรถเยอะอยู่นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเพลินจิตที่มาจากบริเวณแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางด้านของชิดลมต่อเนื่องมาทางด้านของเพลินจิตตอนนี้ก็ยังมีคนมาใช้เส้นทางกันช่วงที่มาจากทางด้านของชิดลมมุ่งหน้าไปทางด้านของเพลินจิตยังรถต่อแถวกันยาวๆอยู่เหมือนกันต่อเนื่องกันไปจนถึงตรงบริเวณแยกเพลินจิตเลยพอผ่านจากแยกเพลินจิตนะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนเพลินจิตไปทางด้านของนาในทางฝั่งขาออกนะขณะนี้เนี่ยก็ยังมีรถเยอะจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของซอยสุขุมวิท11ผ่านไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ห้างเลิกอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกอะค่ะรถค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์มีจักรยานยนต์มาใช้เส้นทางกันเยอะพ้นจากทางด้านของอโศกสุขุมวิทออกไปแล้วทีนี้ก็ใช้การได้ดีแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาแล้วสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะก่อนที่จะข้ามเข้าไปถึงทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทไปทางด้านนาช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะนะคะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะตรงช่วงของบริเวณถนนเพชรบุรีนะคะตอนนี้ราชเทวีมาทางด้านของประตูน้ำก็จะมีรถเยอะช่วงจากราชเทวีที่มาที่ซอยเพชรบุรี15 ตรงจุดนี้นะคะพอเลยจากซอย15มาแล้วมุ่งหน้ามาที่แยกประตูน้ำช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนรถที่มาจากทางด้านซอยหมอเหลงมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำจากซอยหมอเหลงมุ่งหน้าประตูน้ำช่วงนี้ก็จะต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยนะคะแต่ฝั่งกลับกันค่ะรถที่มาจากทางด้านของประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางหมอเหลงยังมีรถเยอะอยู่นะคะตอนนี้ยังมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะเหมือนกันแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆมีหยุดตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกหมอเหลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะคะมีเส้นทางไหนที่ยังมีปัญหาสภาพการจราจรอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะตรงด้านแถวๆคลองเตยตอนนี้อันนี้ก็คือรถติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกคลองเตยนะคะรถเยอะเหมือนกันแถวๆตลาดก็มีการแบบว่ามีคนมาพวกที่เขาเอาอะไรนะเอาพวกสิ่งของที่จะขายอ่ะเอามาลงที่ตลาดคลองเตยตรงนี้ก็เลยจะทำให้มีการจอดรถอยู่รถที่จอดอยู่ริมถนนก็เลยทำให้คนที่ใช้เส้นทางถนนพระราม4ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางแถวๆหน้าตลาดคลองเตยตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวไปด้วยนะคะทำให้รถที่มาจากถนนรัชดาผ่านหน้าศูนย์สิริกิติ์ตรงเข้ามาทางด้านของคลองเตยตอนนี้ก็มีการชะลอตัวเนาะชะลอตัวก่อนที่จะเลี้ยวทางด้านของทางแยกที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณแยกนรนองตรงจุดนี้ตอนช่วงเวลากลางคืนน่ะเขาจะมีรถพวกที่เขาส่งสินค้ามาจอดกันอยู่สองข้างทางเลยแล้วก็มีการขนสินค้าลงจากรถเข้าไปในตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ตรงบริเวณแถวๆนี้ก็จะมีรถชะลอตัวกันไปบ้างนะคะก็คือใครผ่านตรงบริเวณนี้ช่วงเวลาเนี้ยก็เป็นช่วงที่เขาจะเอาสินค้ามาลงกันนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณพระแค่อินถามดิฉันว่าเคยนั่งรถแท็กซี่ที่ใช้ไทยพลัสหรือเปล่าคะที่ใช้ไทยพลัสได้หรือเปล่าไม่เคยค่ะไม่เคยแต่จริงๆใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาลงทะเบียนแล้วก็รับค่าโดยสารเป็นไทยพลัสแต่ส่วนมากก็จะเจอแบบที่เขารับสแกนปกติอยู่แล้วแต่ว่าที่ใช้ไทยพลัสดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ยังไงแต่ว่าไม่เคยจ่ายค่าแท็กซี่ด้วยไทยพลัสเลยไม่ทราบเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงดีกว่าไหมคะเพราะว่าช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศมันจะมีทั้งเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ร่มครึ้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันสักนิดนึงว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยสภาพอากาศจะเป็นยังไงกันบ้างกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการพยากรณ์อากาศไว้นะคะเขาบอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและก็ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือก็จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนร้อยละ60แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่อุดรธานี หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางค่ะก็จะมีฝนร้อยละ40นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากนะคะในบางแห่งที่จันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและก็สตูลส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะก็เป็นสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก็มีการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นงานนี้อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรารับคนที่จะอบรมเพียงแค่50ท่านเท่านั้นตอนนี้เนี่ยเห็นแว่วๆมาบอกว่าตอนนี้ก็มีคนมาสมัครอบรมกันเป็นจำนวนมากแล้วนะคะส่วนคนที่จะได้ไปอบรมในวันพุธที่2กันยายนเนี่ยทางจสร้อยเองเนี่ยเราก็จะติดต่อกับเข้าไปนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณจะเดินทางมาอบรมในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะคนที่จะเข้าอบรมเนี่ยก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์การดูแลเรื่องของกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้าอบรมนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้ที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ 8:30 จนถึง 16:30 16:30 นาทีนะซึ่งจะมีคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ นะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมแล้วก็หลายๆคนถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็จะได้ไปสอบถามคุณหมอกันได้เลยนะว่าเพราะว่าก็จะมีกลุ่มที่เราจะมีการจับกลุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลคนที่มีภาวะสมองเสื่อมที่คุณดูแลอยู่เนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ยังก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะในส่วนของโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่สนับสนุนในส่วนของโครงการดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมีคุณปราณปรียาแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีแดงกระเป๋าแบบของผู้ชายนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนมีเอกสารต่างๆหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองมาจากที่ตรงแยกฟอร์จูนแยกพระราม9อ่ะค่ะไปลงที่ซอยรัชดา3แยก16 เมื่อตอนช่วง3ทุ่มที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำได้ว่าไปส่งผู้โดยสารที่ซอยรัชดาซอย3แยก16เมื่อตอนช่วง3ทุ่มแล้วเจอกระเป๋าสตางค์สีแดงตกอยู่บนรถของคุณติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะ1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุน
1: ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อย

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรากลับไปที่คุณกิ๊กตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วนะคุณกิ๊กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณกิ๊กตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
1: รถคุณตำรวจมาช่วยไว้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณตำรวจถอดยางอะไหล่ที่มีอยู่ท้ายรถเนี่ยนำไปเติมลมให้อยู
0: ่อ๋อก็คือต้องไปเติมลมก่อน
1: ใช่ๆค่ะเพราะว่ายางอะไหล่ที่อยู่ท้ายรถก็ไม่มีลมยางไม่มีลมยางเหมือนกัน
0: เอ๊ะเดี๋ยวดิฉันน่ะสงสัยเพราะว่าหลายท่านน่ะก็คือเวลาที่เปลี่ยนยางแล้วมียางอะไรแต่ไม่มีลมคือดิฉันก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของตรงนี้เหมือนกันว่าปกติลมยางของยางอะไรนี่มันจะไม่มีลมอย่างนี้หรือเปล่าทางตำรวจบอกไหมฮะหรือว่ายังไง
1: คุณตำรวจบอกว่ายางลมมันอ่อนมากลมมันอ่อนมากเลยเพราะว่าเขาถามอยู่ว่าเคยมาถอดมาตรวจเช็คหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยถอดมาตรวจเช็คเลย
0: เนี่ยที่เมื่อกี้ที่ฉันถามคุณกิ๊กเองว่ายางอะไหล่อ่ะมีลมไหมเพราะว่า
1: ไม่เคยถอดออกมาเลยก็เลยแบบมั่นใจว่าคงน่าจะพอมีลมอยู
0: ่
1: พอใส่ไปแล้วเนี่ยยางมันอ่อนมากแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้แจ้งว่าข้างหน้าอีกประมาณ20-30 เมตรเป็นปั๊มพิธีปรากฏว่าพอค่อยๆขับมาในปั๊มก็เครื่องสูบลมเสียคุณตำรวจต้องถอดอีกรอบนึงแล้วก็นำขึ้นรถเพื่อไปหาเติม
0: ห
1: ลังให
0: ้ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: ก็ตอนนี้จอดอยู่ในปั๊มค่ะรอคุณตำรวจที่ตำรวจเขาเอายางอะไหล่ไป
0: เติมลม
1: ให้อยู
0: ่
1: ใช่แจ้งว่าให้เรารออยู่ที่นี่ก็ได้เดี๋ยวที่ตำรวจเขาดูแลให
0: ้เป็นตำรวจสน.ตลิ่งชันหรือว่าที่ไหนคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่ตำรวจมากันกี่ท่านคะ
1: มาหนึ่งท่านค่ะ
0: อ๋อมาหนึ่งคน
1: ตำรวจเก่งมากเลย
0: มาจักรยานยนต์เหรอคะจักรยานยนต์เหรอคะ
1: เป็นรถกระบะ
0: อ๋อมารถกระบะแต่ก็มีอุปกรณ์แต่มีอุปกรณ์
1: ครบเลยค่ะอุปกรณ์ท่านมีมาครบเลย
0: เ
1: พราะว่าท่านโทรสอบถามมาก่อนแล้วหลังจากวางสายจากทางกสร้อยนะคะท่านก็เลยโทรเข้ามาในรถมีอะไรอยู่บ้างท่านก็เลยนำเรามาหมดเลยแม่แรงเอ่ยตัวอะไหล่ตัวทุกอย่างที่ถอดล้อได้ท่านเอามาหมดเลย
0: มีทุกอย่างแต่ไม่มีลมให้

0: ไม่มีลม
1: อยา
0: เล
1: กไม่
0: ย
1: มีลม
0: ทีนี้ทีนี้เดี๋ยวต้องไปวนทางตำรวจบอกไหมว่าแถวไหนจะเติมลมได้มั่ง
1: ใช่
0: ไหม
1: ไปหาปั๊มเติมลมให้อ่ะค่ะ
0: แต่ไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าไกลหรือเปล่าอะไรยังไง
1: ไม่มั่นใจแต่ว่าพอดีถามเจ้าหน้าที่ในปั๊มทีเขาบอกว่าขับตรงไปอีกประมาณ3 กิโล2-3 กิโลจะมีปั๊มอีกทีนึงอะค่ะ
0: อืมค่ะ
1: น่าจะวนไปเติมแล้วก็น่าจะ
0: วน
1: กลับมาหาเรา
0: อืมแต่ว่าตอนนี้ก็คือปลอดภัยหน่อยก็คือเข้ามาอยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะท่านใจดีมากว่าท่านเปลี่ยนแล้วท่านก็ยังไม่ได้ไปท่านก็ขับชะลอตามเรามาจนถึงปั๊มเพื่อจะมาดูแลว่าเราเติมลมได้ไหม
0: อืมค่ะทีนี้ก็เบาใจได้แล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็จะเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แล้วอีกหน่อยก็
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วล้อคันที่ระเบิดนี่คือต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหม
1: เสียเลยค่ะ
0: เสียเลย
1: ที่ตำรวจดูเลยบอกโอ้โหมันหน้ามันฉีดระเบิดไปเลยไม่มั่นใจว่าไปเหยียบโดนอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ตามทางที่เรามาจากเส้นพระราม7วิ่งมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ว่าน่าจะโดนตรงที่เขาเบี่ยงกำลังทำถนนนะคะตรงช่วงประชาชื่นก่อนขึ้นสะพานนะคะก็จะมีเสียงแล้วเรารถก็จะติดอยู่ช่วงนั้นก็จะมีคนทำงานก่อสร้างอะไรเงี้ยไม่มั่นใจว่าเหยียบตรงนั้นหรือเปล่าเพราะมันเหมือนกับบาดแล้วฉีกอะค่ะ
0: ค่ะคือโอ้แต่ว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ไกลเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าพอขับมาสักพักมันเหมือนรู้สึกว่าเริ่มเริ่ม
0: ลมอ่อน
1: เหมือนรถใช่แล้วก็นึกว่ายางลมอ่อนก็เลยพยายามจะอยู่เลนกลางพอลงเส้นบนลมปุ๊บก็เลยมาเข้าทางเลนซ้ายแทนแต่ว่าก็ยังอยู่ขับในช่วงประมาณ80-100อะค่ะ
0: โอ้ด้วยกว่าอาจจะขับเร็วด้วยก็เลยแบบว่าทำให้ยางระเบิด
1: ใช่ค่ะพอได้ยินเสียงระเบิดเท่านั้นแหละค่ะตกใจก็เลยรีบหักหลบเลย
0: แต่ว่าไม่ได้บดมาใช่ไหมไม่ถึงแม็กเนาะ
1: ไม่ได้บดค่ะไม่ได้บดพอระเบิดปุ๊บเนี่ยพอระเบิดปุ๊บตีซ้ายออกมาชิดซึมฟุตบาทเลยอะค่ะ
0: แต่โชคดีว่าคุณกิ๊กแบบสมาธิดีเนาะพอถึงแม้ตกใจแต่ก็ยังสามารถควบคุมได้
1: ใช่ค่ะท่านเขาได้ยินเสียงแบบเราประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันนะคะแบบว่าขับรถแล้วยางระเบิดเคยเห็นแต่คนอื่นขับรถยางระเบิดครั้งแรกเลยค่ะเนี่ย
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงก็รอให้คุณตำรวจเดินทางได้ถามชื่อคุณตำรวจไว้ไหมคะเป็นท่านใด
1: ไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามชื่อท่านเลยแต่ว่าท่านมีป้ายชื่ออยู
0: ่
1: เดี๋ยวว่าจะขออนุญาตสอบถามชื่อท่านอยู
0: ่ค่ะ
1: ท่านก็ช่วยเลย
0: อ๋อทางด้านนอกทางด้านนอกสอบถามมาให้แล้วชื่อร้อยตำรวจโทพัฒนาตุกพริกเป็นรองสวัสดิ์จราจรสน.ตลิ่งชันค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณท่านจริงๆเพราะว่าครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่แบบอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องโทรหาใคร
0: ขอบคุณมากเลยที่นึกถึงจสร้อยแล้วก็ขอบคุณฝากไปถึงทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ตลิ่งชันด้วยนะว่าดูแลในส่วนของประชาชนเป็นอย่างดีตรงนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: จริงๆครับก็แรกคิดว่าพอเปลี่ยนแล้วเราก็อังสบายใจครับเราก็นึกว่าท่านก็จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ต่
0: อ
1: ปรากฏว่าขับตามเรามาเรื่อยๆจนเข้ามาในปั๊มท่านก็ถามอยู่ว่าเติมลมได้ไหมหรือว่าพอดีเครื่องสูบลมเสียท่านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถอดให้อีกรอบนึงท่านก็ไปหาเติมลมให
0: ้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งมาเราพอเราแจ้งไปก็ท่านก็สอบถามเนาะจะได้คือสอบถามละเอียดว่ามีอุปกรณ์อะไรพร้อมไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะใช่
0: ท่
1: านแบบโชคดีจริงๆค่ะแบบดีที่ว่าเราอยู่ตรงเส้นตรงนี้ที่แบบไม่เปี่ยวแล้วก็ไม่มืดมากด้วยอะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังต้องเดินทางอีกไกลไหมคะกลับบ้าน
1: ก็สักพักหนึ่งน่าจะประมาณ10 กว่าโลได้ค่ะ
0: 10 กว่าโลได้โอ้โหอ่ะพอสมควรเลยนะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณโอ้เดี๋ยวนะทางด้านนอกมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตำรวจเอาไปเติมลมให้แถวปั๊มเชลล์ห่างจากที่รถจอดอยู่ไม่ไกลไม
1: ่น่าจะก็ต้องวนไปอีกอะค่ะ
0: ต้องวนไปแล้วก็วนกลับมาเนาะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ว่าจะเรื่องแบบยังไงเหมือนกันลองแต่จริงๆอะตอนแรกอะตั้งใจว่าจะโทรแบบที่เขามีพวกบริการแบบปะยางฉุกเฉินแต่ว่าลองโทรไปแล้วไม่มีใครรับสายก็เลยถ้างั้นต้องขออนุญาตโทรเข้าจสร้อยนะ
0: โอ้ไม่คือมันต้องขออนุญาตเลยเวลาถ้า ต้องการความช่วยเหลือแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะเรายินดีเรายินดีที่จะช่วยเหลือตลอดเลยตลอด24ชั่วโมงเลยหลังเที่ยงคืนอะไรก็โทรเข้ามาได้ถ้าเกิดว่ามีเหตุที่เราต้องขอความช่วยเหลือนะคะ
1: อย่ามีเหตุบ่อยเลย
0: ไม่หมายถึงว่าเผื่อแบบว่าไปเจอแบบข้างทางหรือว่าอะไรไปเจออุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแจ้งเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะค่ะ
1: จริงๆค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิ๊กคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะเดี๋ยวรอตำรวจมาเอายางมาใส่ให้แล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะคะ
1: ได้ค่ะขอบคุณจริงๆนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ขอบคุณคุณกิ๊กแล้วก็ขอบคุณทางด้านของร้อยตำรวจโทพัฒนาตุกพริกนะคะเป็นรองสารวัตรจราจรสอนอตลิ่งชันนะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งมาก็คือทางคุณกิ๊กแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเราเนี่ยละค่ะเราก็เลยแจ้งไปที่สอนอตลิ่งชันทางสอนอตลิ่งชันบอกว่ารับทราบแล้วครับผมเมื่อสักครู่นี้มี191แจ้งเข้ามานะเราก็เลยเนี่ยละค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็โทรศัพท์เข้าไปสอบถามคุณกิ๊กว่ารถมียางอะไหล่ไหมมีอุปกรณ์ไหมจะได้เตรียมไปพร้อมเลยมีทุกอย่างเลยแต่ปรากฏว่ายางอะไหล่ลมอ่อนไปต่อไม่ได้แน่นอนที่ปั๊มก็ไอ้ที่เติมลมยางเนี่ยเกิดเสียขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านร้อยตำรวจโทพัฒนาท่านรองสวัสดิ์จราจรก็ให้ความกรุณาถอดยางแล้วก็ไปหาเติมลมบอกว่าเป็นปั๊มเชลอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ด้วยเส้นทางของบรมราชินีอ่ะมันไปแล้วมันต้องไปวนกลับมามันไม่สามารถที่แบบว่ามีจุดกับรถอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือต้องไปวนกลับมาเป็นระยะทางหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีคือจะต้องให้การช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะคะที่เกิดเหตุอยู่ตามเส้นทางต่างๆตรงนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะมีอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังบนถนนรัชดาท่าพระฝั่งขาออกมาจากแยกไหมสวรรค์มุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ลงมาจากทางสะพานพระราม3เล็กน้อยโอ้เป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงนะคะจุดนี้เป็นรถเก๋งลงมาจากสะพานพระราม3เล็กน้อยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะสำหรับใครที่กำลังจะลงมาจากทางสะพานพระราม3ระมัดระวังด้วยนะคะรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางขวาด้วยโอ้โหระมัดระวังไว้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงลงมาจากสะพานพระราม3ที่จะมุ่งหน้ามาถนนรัชดาเนี่ยราคาอยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงพอดีเลยนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่ลงมาจากสะพานพระราม3รถเขารถน้อยคล่องตัวนะแต่ว่ายังไงต้องระมัดระวังด้วยเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่นะคะถ้าเกิดว่าถนนว่างๆแบบนี้หลายครั้งเลยที่จะมักจะเกิดอุบัติเหตุตอนที่ช่วงถนนโล่งๆเพราะว่าจะใช้ความเร็วกันพอใช้ความเร็วกันทีนี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงนะคะอยู่เส้นทางที่ลงมาจากสะพานพระราม3ค่ะ อยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงพอดีเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะพอดีกล้องมองไม่เห็นในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะอันนี้เป็นภาพนิ่งนะฮะที่รถที่เกิดมองยากนิดนึงมองจะมองยากนิดนึงไฟน่าจะเป็นไฟท้ายฮะถ่ายติดตรงไฟท้ายมาก็เลยทำให้มองค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะฮะลักษณะแบบว่า พลิกตะแคงแบบว่าชิดขอบทางด้านขวาเลยนะ เป็นรถเก๋งนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชนกับคันอื่นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่ารถพลิกตั้งตะแคงตั้งอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้รายงานให้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 23:00 น.มีอุบัติเหตุนะในพื้นที่ของสน.นิมิตใหม่เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถกระบะชนกันที่ถนนหทัยราษฎร์เป็นฝั่งที่มาจากถนนราชนิมิตมุ่งหน้ามาทางคลอง4วาตะวันตกจุดที่เกิดเหตุก็คือตรงช่วงของปากซอยหทัยราษฎร์44นะคะมีคนเจ็บ2คนด้วยนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็ ทั้งเพจซูมระยองค่ะแจ้งอุบัติเหตุเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 22:30 นะคะเป็นอุบัติเหตุบนถนนสาย3191บริเวณ4แยกพวงมาลัยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองมีคนเจ็บทั้งหมด4คนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นรถกระบะนะน่าจะไปเสียหลักแล้วก็ไปลักษณะเหมือนกับว่าฟาดกับเสาไฟฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปชนกับอะไรมาแต่รถเสียหายแบบสภาพยับเยินมากเลยนะยางเยิงอะไรแบบแตกแบบหลุดออกมาหมดเลยอ่ะแล้วก็ที่กระโปรงหน้ารถก็เสียหายมากเลยไม่แน่ใจเหมือนกับว่าไปชนกับอะไรแล้วก็มีคนเจ็บน่าจะเป็นคนที่โดยสารมากับรถกระบะคันนี้ค่ะมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นรถลักษณะรถ SUVเป็นรถแบบ5ประตูใช่ไหมคะอันนี้แล้วก็ได้รับความเสียหายพอสมควรเลยนะสำหรับทางด้านหน้าด้านหน้าของรถคันนี้แล้วก็รถกระบะก็เสียหายมากเลยคนเจ็บ4คนด้วยนะไม่แน่ใจว่ามาคันไหนกันบ้างสำหรับอุบัติเหตุที่ระยองอันนี้ที่ปลวกแดงนะคะแล้วก็สำหรับกรณีอุบัติเหตุที่ถนนรัชดานะคะตกลงว่าเหตุเกิดเมื่อสักครู่นี้นะคะทางสน.บุคโลเพิ่มเติมให้บอกว่าเป็นรถชนกัน3คันมีรถเก๋ง2คันแล้วรถจักรยานยนต์1คันรถเก๋ง1คันนั้นเสียหลักพลิกตะแคงมีคนเจ็บ3คนด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนรถกำลังทำการเคลื่อนย้ายอยู่นะคะก็จะส่งผลให้ใครที่ลงมาจากทางด้านของสะพานพระราม3ตอนนี้อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะแต่ว่าใจเย็นๆนะเพราะว่าเขามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ตรงบริเวณเลยจากทางลงสะพานพระราม3มาเล็กน้อยรถชนกัน3คันเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถจักรยานยนต์1คันรถเก๋ง1คันเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงมีคนเจ็บด้วย3คนทีเดียวนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะยังไงระมัดระวังด้วยเจ้าหน้าที่กำลังทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงที่เจ้าหน้าที่เขากำลังทำการเคลื่อนย้ายรถเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เนี่ยรถดูเห็นดูนิดนึงนะที่ลงมาจากทางด้านของเลยจากทางด้านของสะพานพระราม3มาเล็กน้อยนะคะก็จะเจอว่ามีอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางขวาก็ยังไงอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะเดี๋ยวมาเจอตรงจุดที่เขามีเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวจะทำให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมีทางคุณลพีคุณพักเคอินคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาทักทายก่อนหน้านี้นะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่ไปเจอมานะคะตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
2: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันที่14สิงหาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด31รายค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
2: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะย้ำนะคะว่าเส้นทางทางด้านของถนนรัชดาฝั่งขาออกนะคะที่ลงมาจากสะพานพระราม3เลยจากทางลงสะพานพระราม3มาเล็กน้อยมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถชนกันทั้งหมด 3คันเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถจักรยานยนต์1คันแล้วก็รถเก๋งเนี่ย1ใน2เนี่ยมีคันนึงเกิดเสียหลักพลิกตะแคงด้วยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงจุดนี้ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับอุบัติเหตุรายนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังค่ะรวมถึงแจ้งเหตุเข้ามาช่วงหลังเที่ยงคืนนะคะติดตามทาง YouTube Live ค่ะจะมีรายการมีสารคดีมาให้ได้ติดตามชมกันตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะแล้วก็ใครที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลากลางคืนก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งกันได้นะคะยังแจ้งขอความช่วยเหลือกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสไม่เป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดีสมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
2: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปนึกจะใช้อย่าไปนึกจะใช้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารเพราะว่าเราแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ตาน้ำด้าน
3: เหนือป่าเปียกต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนโฮเรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาใส่ป้ายเตยเองเป็นคน
1: จะ
0: ตั้งป้าย
1: ที่พวกแปลง
0: โครงการแปลงดิน
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันตั้งข้างกับสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็สิ้นหลังมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
2: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองนะก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรเมื่อปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
3: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
4: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

วันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ปีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออานาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

ิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงรักปิดทองประดับกระจกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2: ต่อไปจังหวะ2จังหวะ2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้โน้มเน่งอึบไล่เสมอเน่งอึบพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงกราบ
0: ทะเลการฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากวันการฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮ

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสะท้านประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเค้าเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนจะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็น

0: เหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีกสองรูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้าสององค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกสอนลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ์
1: แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ยกันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: อดค่อยๆวางครับพี่
1: โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
2: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋งกับจิ๋งเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เท่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์นี่เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกลางไม่มีเลยค่ะเฉพาะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดที่ประชานหลานเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฝดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็มันพากันนอนไม่รับหรอกเกือบสลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่ายายเขาว่าโชคดีแท้ยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้ง2เชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่นเป็นไงเน
3: ี่
2: ย
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
4: ข่าวดี
2: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
4: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี
4: ่ครับ
2: หายาก
4: โชคจะมีโชค
2: ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
4: ้มีแฟนก็เคยฝันมาก็ได้ใส่ทองสองเส้น
2: แล้วจริงป่ะ
4: จริง
5: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี่นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันและอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
5: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: ็ตะแล้วทุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกาศลายเอ็นจิมอให้เอลื้อให้เอลื้อ
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊ะไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
2: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้อง ชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารนายอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณโชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจอรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
3: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัด

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันจะเลือนหายไปจากความทรงจำของชาว

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทางภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอ.อ.ป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอ.อ.ป.ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้อ.อ.ป.ต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ3 ถึง 4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะๆแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10 ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12 กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยมาไปมาถอย
2: พระช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่มันก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินคนเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปนะตัวไม่รอดนะตายไปกินอ่ะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกัน เพราะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่เลยแต่ไม่เป็นอย่างนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวลูกควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: นิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางหละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของออปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของออปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางหละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของออปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
4: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามวัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อย

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปอได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปอตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: สมุนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะสมุนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่สมุนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะครับเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวมอาจารย์ให้แก่กูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอทีพี่กูจือว่าพระธรรมสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีปานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: จ้านี่คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเลยไม่สงสารเขาเหรอว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะครับเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเห็นหลวงพี่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับควานสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีควานสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไม่ไป
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังเป็นไงแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมาก
0: ถูกพรากจากแม่แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่า

0: นมคนที่เป็นนมผงนะฮะมันผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามภาษาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1 กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
1: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอืดเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
0: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาบอกไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเออเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
2: สายว่าไงครับ
3: สวัสดีก่อนแล้ว
2: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลย
3: อ้
2: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
3: ด
2: ึ
3: งม
2: ือ ดึงมือดึ
3: งม
2: ือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
0: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะส่วนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อผืนแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณส่งพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานส่งเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ให้ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะคร
0: ับ นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล
1: ประมาณ12
0: อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะคนที่จะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทําให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

กช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้ใหญ
2: ่
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เวลาไปตรวจสอบเนี่ยเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
3: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
4: ไหนๆไม่ใช่พยาธิต
3: ัวพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
4: ผมจะได้นัด
3: กับ
4: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
3: ะแล้วก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยฮะแต่ก
4: ็10รายใน72ราย
3: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
4: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันเลยครับเป็นไงบ้าง
5: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคต

0: him. You know? ดีจ้อนี่นะตัวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้แอบสอดกินหญ้าป่าบุญ
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: าจารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่ผาจ้านกู้เสมือนหลวงนี่นะฮะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: ลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมมันช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนมาทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยพัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามืองวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะและเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายผมอยากเห็นช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: ก็อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบสงบที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่แค่ได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: ที่เขาใหญ่ในตรงนั้นเขาทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี่เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี้เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัว มีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสารอสทและบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

ักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอบแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

สำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรันวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

หากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ็ยันเราติดที่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาธิปไตยโครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาธิปไตยชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพันสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้นจักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างเงี้ยพอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างนึงได้สัมผัสกับความรู้สึก

ลาข้างหลังที่ไปผ่านที่นั่นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้อนทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

คือจะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินร่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรอย่างนี้แต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะว่ามันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละหุ่นตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: ียนมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นยกมือหน่อยครับโอ้กันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะ
1: ต
0: ั
1: วนี้
2: ยาว
1: เ
2: ลย
3: ก็เท่านี้ครับ
0: ขนาดไหนนะครับ
3: ตัวนี
4: ้นี่ครับ
3: วันก็เท่านี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากขอบได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
4: ครับผมครับตอนครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปว่าได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาเอาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับวันอีกมองอีกครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักอ่ะควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกบ่ฮู้นะมัน ป่ากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปปื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลมันก็ใครก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีก็แล้วก็มันมีเขาว่าอย่างไรก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีบ่ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันจะกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ย่านางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนางเรื่อยนางแกอยู่หูปูนางคำพูกลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ย่านางเรือ
1: ต้องเป็นมีชิ้นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ง่ายการมันของนี่มาแค่บ้าแค่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอะปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอะ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfish ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงก์ตอนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้เนี่ยแม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ไอ้ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายประลำปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ลุงซอไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาไปเฮานี่
3: ลุงซอจับปลาบึกมื้นตะกาคำ
4: โอ้ลุงจุ๊บจับจนมาอายุได้12ปีมาละเนี่ยช่วยปอดเฒ่าช่วยปอช่วยลุงหมู่นั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงมาช่วยเปิ่นเนี่ยช่วยเปิ่นไปจับไปมื้นมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะกอนนี่เขาใช้ง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องเลยเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นุ่มมันไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต
0: ์ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ต ราะนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524 2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพยาวก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยเพราะนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี 3-4 นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะตอนน้อยๆมันต้องสอบอยู่ดำน้ำตำตาหมดเลยไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจอยู่เฮียนน้ำคลองไว้เลยลงมาเพื่อเฮียนหนังสือเนี่ยเรื่องใครมาเพื่อเตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองแล้วมาคนที่ปาถูกมองเขามาได้อีน่ะตึ้งมาใครแป้งเลยล่ะตึ้งใครมันตึ้งจะได้มันใจเพื่อนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ้อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเนาะหากินไปเป็นวันไปมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่าย
6: ลงพี่หน่อยจ้ะ
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู
7: ้ถ้าได้หมายเลขหนึ่งไปหามาดิถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของนายตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซอกเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ยกับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาติญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

ท่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางแล้วนะตอนนั้นต้นตำรับมาแต่พุ่นนะพุ่นหนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยพุ่นหนึ่งข้ามมาไทยจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระห่มสุมนี้นะมาพระห่มนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำห่มเฮ็ดห่มกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนครบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราศีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เฮ็ดมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอตสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เขาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบ้านปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

สุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: ขาดหน้าบดผมก็นุ
1: เป็นลูกคนทุกคน
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
3: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้มาเลยบ่คือทราบว่าวัดนี้เนี่ยอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อสองนางเนี่ยแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อยครับ
1: วัดห่อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันผมแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮัดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอก็ชมแล้วลูกสาวสองคนนั้นก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระเลยวาระซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห้องสองหลัง

ุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2300ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเรื่องบทแห่งเกิดถือว่า
2: เกิดกึ่งนี้ที่ไหนเกิดกึ่งนี้ค
1: ่
2: ะ
1: เหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ก็เป็นเด็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขาก็แดงแม่น้ำคงไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: คงเราทางอะไรเกิดกึ่งนี
1: ้ค่ะเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ก็เป็นเด็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขาก็แดงแม่น้ำคงไม่เป็น

ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันบริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: เห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

ำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสานคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่า2เมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศีลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

พุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจที่ว่าท่านมาปูพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามหลักของความดีคนมีน้ำใจมีคนที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างในอำเภอและในเราเมืองที่มีทุกวันทับใจที่สุดก็เหมือนฝ่ายก็ทำให้ฝาดมองคมสำหรับทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: พระศรีพนมมาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นดังนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝ่ายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานนี่นะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

0: อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาศคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยางในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคนและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น
1: อาจารย์ครับสมโภชน์ของมาของเราในต้องสงบยังตำหนิครับนะปราณีครับในสงบมาปราณียัง
0: สำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: สภความ
1: ัชฌิเมสุวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
0: ขัตติโยชาติยาโอตังโม
1: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนีคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

พระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคนทันใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตุของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

0: ที่นุ่งสโลงอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาเลย
0: ์อ๋อยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้า
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้าตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
2: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือ เด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนะ

0: พียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสุไหงโกลกก็ได้สตางค์กลับมาทีหนึ่งเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
1: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
0: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
2: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
3: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
4: สวยดีนะ
3: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
2: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรดีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้าสองชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี้นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะสี่ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31 บาท
1: เอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2 นาที
1: 2 นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เข้าขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
3: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
4: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5 ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขา
1: เหรออ่ะแตะ
4: การที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพพานมีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
5: ผมชอบเดินทาง
4: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
5: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้2 อย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
0: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
6: มันมั่วไปจันทร์เย็นไม่ดีล่ะ
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ่มเฟือยหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้า

0: หน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทําให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้นตลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
2: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแค่นั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เขาไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งนู้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมรู้จะขายไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีเนี้ยล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็ก

ชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำมันท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวศพยอมควันวันนงด้วยกันเพียงโลกสงหายตุกโสดและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันเราขึ้นมาให้ไกลกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยจะสองสามคำขอให้ข้าได้ปากกระเลียมในลำน้ำไม่เถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะอย่าแพ้
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโคหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโคหักเป็นคลองซอยและถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: 20 บาท 30 บาท 70แล้วก็ไปขายโบงามก่อนโบงามแล้วก็ไปโพหักแล้วจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เขาว่า30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็เรือมากันลากกันมาก็เรือก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแต่มันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดมีพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั่นน่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเรา3วันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสดจะเอาผักแล้วก็เอาเลือกเอา
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้ แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองโพหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

งกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: ระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประหวั่นพรั่นพรึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ครักน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาตอกแต่หญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: อาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวานลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสานอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสานไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสานอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าขันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักมิใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ90 80ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง60 70ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาประจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี้
3: มาเลยก็ข้างใน
4: ครับ
3: ข้างในจะทำอ่อนสักใบนะ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3: บุ้งสวยแล้วเว้ย
4: มาทำได้แล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
3: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส
4: ่เอาอย่างนี้แหละเอาอย่างนี
0: ้ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
3: ผ่านหนาวแม่ผ่านคู่จะไปเฉยวัยเฉยวัยผ่านหนาวแม่ผ่านใส่บัวบนหิ่งและน้องยะนิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านฟังเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ย
5: รู้ศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอลูกเคยตามผู้ไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง อันเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปรสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

นั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโต

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
5: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จันทบุรีเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยใกล้ชายแดนกัมพูชาเปรียบประดุจอัญมณีที่ซุกซ่อนตัวอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรีที่ไหลหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตมาแต่ครั้งบรรพกาล

ืองจันทบูรณ์หรือจันทบุรีในปัจจุบันได้ปรากฏชื่อในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาเมืองหนึ่งหลังจากที่พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893

หัวเมืองชายแดนแห่งนี้เริ่มมีความสำคัญโดดเด่นขึ้นในปีพุทธศักราช2310ขณะที่พม่ายกทัพมาตีและล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากเมื่อครั้งยังดำรงฐานะเป็นพระยาวชิระปราการได้รวบรวมกำลังพลตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบูรณ์

ระยะเวลาเพียง5เดือนพระองค์ทรงรวบรวมกำลังพลและสะสมเสบียงอาหารมีการรวบรวมเรือสำเภามาใช้เป็นยุทธพาหนะในการเข้าตีพม่าจนได้รับชัยชนะที่เมืองชลบุรีและค่ายโพ3ต้นอันเป็นผลให้ไทยกลับคืนดำรงอิสรภาพอีกครั้ง

ด้วยเวลาอันน้อยนิดสำหรับภาระหน้าที่กู้ชาติอันใหญ่หลวงจึงสันนิษฐานได้ว่าการเตรียมการคงกระทำกันอย่างเร่งรีบได้เรือสำเภาจำนวนไม่น้อยซึ่งจำต้องมีการซ่อมดัดแปลงเรือสำเภาให้แข็งแรงและมีสภาพเหมาะสมต่อการใช้ในกองทัพ

อันเป็นสาเหตุสืบเนื่องมาถึงความเชื่อของชาวบ้านเกาะเสม็ดงามที่ว่าซากเรือโบราณที่ขุดพบบริเวณนี้เคยเป็นที่ต่อเรือรบของกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งเตรียมยกทัพไปตีพม่าปีพุทธศักราช2532เจ้าหน้าที่โครงการโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ขุดค้นซากเรือที่เหลือจากแหล่งโบราณคดีอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินและเรียกตามชื่อหมู่บ้านที่ขุดพบว่าเรือเสม็ดงามพิจารณาจากลักษณะเรือเทคนิคการต่อเรือซึ่งใช้วิธีตรึงยึดด้วยตะปูเหล็กประกอบกับไม้โครงสร้างเรือซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้สนชี้ให้เห็นว่าเรือเสม็ดงามลำนี้น่าจะเป็นเรือสำเภาจีนในสมัยฝู่เจี้ยน

และจากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่าเมื่อครั้งที่เรือเสม็ดงามลำนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์แล่นค้าขายชักใบโต้ลมอยู่ในท้องทะเลนั้นเป็นเรือสำเภาขนาดเล็กมีใบสามเสาใช้หางเสือแบบกลางท้ายขนาดความยาวตลอดลำเรือประมาณ24 เมตรปากเรือกว้างเพียง8 เมตร

ม้วันนี้ซากเรือสำเภาเสม็ดงามจะยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเป็นเรือในอู่ต่อเรือสมัยพระเจ้าตากสินหรือไม่หากการสูบน้ำทะเลเข้าแช่ท่วมตัวเรือไว้อีกครั้งหนึ่งนั้นหมายถึงการรอเวลาที่จะกู้ขึ้นมาทำการเก็บรักษาไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อทำการศึกษาต่อไปด้วยเรื่องกบฏเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์เป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างไทยกับยวนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่การศึกยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากถึงฤดูฝนก่อนจึงไม่สะดวกในการรบต่อมาพระองค์ทรงเกรงว่ายวนอาจจะผูกใจเจ็บและย้อนกลับมาตีราชอาณาจักรจึงโปรดให้สร้างเมืองป้อมเนินวงหรือค่ายเนินวงขึ้นในปีพุทธศักราช 2337 ณตำบลเนินวงเพราะเป็นที่ราบสูงสามารถมองเห็นข้าศึกได้แต่ไกลการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีใดไม่ปรากฏหลักฐานจากนั้นก็ให้เจ้าเมืองและราษฎรอพยพจากบ้านลุ่มเมืองเก่าเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในค่ายเนินวงหลังจากยวนตกเป็นเมืองจากนั้นก็ให้เจ้าเมืองและราษฎรอพยพจากบ้านลุ่มเมืองเก่าเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในค่ายเนินวง

0: ถนนสายเล็กๆแคบๆของท่าหลวงยังคงบรรยากาศเก่าๆของชุมชนเมื่อยุคร้อยปีก่อนไว้ให้ผู้คนพบเห็นได้สัมผัสทุกเมื่อท่าหลวงเคยเป็นจุดศูนย์กลางของความเจริญด้วยเป็นตลาดการค้าสำคัญของจันทบุรีมาหลายสิบปี
1: คุณยายเจ้าของบ้านยังเคยเล่าให้ฟังว่านะทางนี้เป็นทางเกวียนถนนเป็นอิฐแดงนะฮะเป็นที่ชุมนุมขายของพวกชาวสวนแล้วมาก็ผ่านกันทางนี้ก็บรรทุกเกวียนมาผ่านขายทางนี้ทางหลังบ้านก็ได้มีเรือเป็นเรือขายพวกเครื่องเทศนะพวกก็มารวมกันขายตรงนี้เป็นย่านค้าขายของสวนนะ

ชุมชนเก่าแก่แห่งนี้อยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีสองฝากถนนเป็นเรือนแถวและตึกแถวโบราณเรือนแต่ละหลังมีลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อยงดงามอยู่ทุกซอกมุมของบ้าน

วันนี้เมื่อความเจริญจางหายไปเรือนไม้จำหลักหลายหลังจมหายไปในทะเลเพลิงเมื่อหลายปีก่อนท่าหลวงจึงกลายเป็นย่านเล็กๆที่เงียบเหงามีเพียงเสน่ห์ของเรือนไม้เก่าไม่กี่หลังและบรรยากาศอันอบอุ่นหอมหวานของกาลเวลาแห่งอดีต

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดเหตุการณ์ร.ศ.112หรือพุทธศักราช2436กรณีไทยขัดแย้งกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่ไม่อาจจะตกลงกันได้ผลของเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สยามต้องทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยมีประเด็นสำคัญเป็นการยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและขอยึดเมืองจันทบุรีเป็นประกันจนกว่าฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน

เป็นเวลา11ปีที่ฝรั่งเศสได้ใช้กำลังเข้ายึดครองพื้นที่เมืองจันทบุรีตึกแดงถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมบัญชาการและที่พักของผู้บังคับกองทหารฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ปากน้ำแหลมสิงก่อนที่จะเป็นห้องสมุดประชาชนดังเช่นปัจจุบัน

เล่ากันว่าเดิมมี2ชั้นชั้นบนเป็นที่เลี้ยงไก่ซึ่งไก่จะถ่ายอุจจาระลงมาชั้นล่างอันเป็นที่กักขังคนไทยที่ขัดขืนคำสั่งอันเป็นที่มาของชื่อคุกขี้ไก่

โบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจหล่อหลอมชีวิตและวิญญาณของชาวยวนผู้นับถือคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกที่ลี้ภัยทางศาสนามาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สร้างโบสถ์นี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2448ในยุคของบาทหลวงเปริกาวชาวฝรั่งเศส

ันทบุรีเป็นแหล่งกำเนิดของพลอยหลากสีงดงามเช่นพลอยแดงเรียกว่าทับทิมสยามพลอยน้ำเงินเรียกว่าไพลินและบุตรสราคำชื่อของพลอยสีเหลือง

0: แม้พลอยจันทร์จะเป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วทว่าในยุคนั้นยังไม่ได้มีการขุดขึ้นมาขายกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันกระทั่งพลอยน้ำงามเม็ดแล้วเม็ดเล่าถูกค้นพบสร้างกระแสการตื่นพลอยและขึ้นสู่จุดสูงสุดราวพุทธศักราช2520เหมืองโอเอซิสของวิชัยวัฒนพงศ์คือหนึ่งในเหมืองพลอยที่เหลืออีกไม่กี่แห่งที่ประสบความสำเร็จในการแสวงหาขุมทรัพย์ใต้พิภพ
1: จังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะมีโชคสำหรับผู้ที่อยู่ในที่นี้นะครับเป็นจังหวัดที่ให้โอกาสในการที่จะเปลี่ยนฐานะของคนจากคนที่จนๆให้มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้ภายในวันสองวันนะฮะคือพลอยนะครับเพราะพลอยที่จังหวัดจันทบุรีนั้นก็มีหลายอย่างโดยเฉพาะทับทิมสยามนะซึ่งเป็นพลอยที่มีราคาสูงมาก
0: ยุครุ่งเรืองของเหมืองพลอยได้ผ่านพ้นไปแล้วเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาลงและที่สำคัญพลอยดิบใต้ผืนแผ่นดินจันทร์ถูกขุดขึ้นมาแทบจะไม่มีเหลือโอกาสที่จะเจอพลอยเม็ดโตน้ำงามดูจะเป็นไปได้ยาก

เมืองจันทบุรียังคงเป็นแหล่งค้าพลอยที่สำคัญอยู่โดยเฉพาะตลาดพลอยบนถนนสีจันทร์และอัญมณียังคงความคึกคักอยู่ได้เนื่องจากมีพลอยดิบต่างๆจากทั่วโลกหมุนเวียนหล่อเลี้ยงเข้ามาอย่างไม่ขาดสายพลอยดิบในธรรมชาติแม้จะมีความงามอยู่ในตัวหากยังต้องอาศัยการรังสรรค์เพิ่มเติมจากฝีมือมนุษย์การตัดเหลี่ยมขัดมันและเจรไนจะช่วยให้เกิดความแวววาวสวยงามและเพิ่มคุณค่าของพลอยมากขึ้นช่างเมืองจันทร์นอกจากจะมีประสบการณ์แล้วยังมีเทคนิคที่สามารถเพิ่มคุณค่าพลอยเกรดต่ำให้กลายเป็นพลอยน้ำงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการเผาพลอยการเผาพลอยเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จนล่วงรู้ความลับของธรรมชาติด้วยการใช้ความร้อนขจัดความขุ่นในเนื้อพลอยให้หมดไปทำให้สีเข้มสวยและน้ำใสสะอาดขึ้น

แม้พลอยใต้ปัตภีเมืองจันทร์ที่เคยมีอยู่นั้นแทบจะไม่มีเหลืออีกแล้วแต่กระบวนการค้าพลอยก็หาได้หมดตามไปด้วยเช่นเดียวกับคุณูปการแห่งพลอยที่ไม่เคยเหือดแห้งไปจากผืนดินแห่งนี้

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรรมาธิการศาสนาเตรียมลงพื้นที่เคลียร์กรณีพิพาทวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นกับทายาทเจ้าของที่เดิมยืนยันใช้กลไกของรัฐและคณะสงฆ์เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงปัญหาขัดแย้งภายในวัดป่าอุรุณยารามอำเภอขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นหลังมีกลุ่มบุคคลนำสิ่งของมาปิดกั้นทางเข้าวัดว่าทางกรรมาธิการมีมติให้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่19สิงหาคมนี้พร้อมเชิญทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นพื้นที่และสิทธิ์ในที่ดินหลังจากนี้วัดป่าอดุลยารามเคยมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินระหว่างวัดกับทายาทของผู้ที่เคยยกที่ดินให้เป็นพื้นที่วัดและมีการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาหลายครั้งแล้วนางทิวันรัตน์ย้ำว่าภารกิจของกรรมาธิการไม่ใช่ลงพื้นที่เพื่อตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดแต่จะผลักดันให้กลไกของรัฐและคณะสงฆ์เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหากพบว่าต้นตอของปัญหาเกี่ยวข้องกับแนวเขตหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ต้องให้สำนักงานที่ดินและหน่วยงานที่มีอำนาจนำหลักฐานมาตรวจสอบให้ชัดเจนต่อไปสุภจีเตรียมเจรจาสหรัฐปลายเดือนสิงหาคมเดินหน้าหารือภาษีสินค้าที่เหลือ 28% ย้ำไม่มีการนำความร่วมมือทางการทหารมาแลกสิทธิประโยชน์ทางการค้าคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยเตรียมเดินทางไปเจรจาทางเทคนิคกับสหรัฐช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือสินค้าที่เหลืออีกราว 28% หลังสินค้าไทย 72% ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วโดยไทยจะผลักดันให้อัตราภาษีอยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งโดยประเด็นที่จะหารือครอบคลุมข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนหรือ HRDD ซึ่งเป็นการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชนรวมถึงข้อกังวลเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินโดยไทยชี้แจงว่าภาคอุตสาหกรรมมีการใช้กำลังการผลิตประมาณ 70-90% และอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับค่าเสนอรัฐสภาในปี2570นอกจากนี้ไทยจะใช้ข้อมูลการลงทุนสะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐโดยระบุว่าอย่างน้อย 30% ของยอดเกินดุลการค้าไทยมาจากการส่งออกของบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์และมีแผนลงทุนเพิ่มอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ส่วนกระแสข่าวการนำความร่วมมือทางทหารมาแลกกับผลประโยชน์ด้านภาษีนางสุภจียืนยันว่าไม่มีการเจรจาในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือทางทหารเป็นกรอบความสัมพันธ์ที่ดำเนินอยู่ตามปกติขณะที่การเจรจาการค้ามุ่งรักษาสิทธิประโยชน์และสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจซึ่งไทยจึงตั้งเป้าการเจรจาครั้งนี้เพื่อรักษาตลาดส่งออกเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐบนผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
5: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะกินไปค่ะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดก็พูดถึงได้แหละตอนนี้ป่านนี้คือรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: 6:18 นะครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ครับ15 สิงหาคม 2569นะครับดีเจพัทอภิธนการครับรายงานตัวที่จส100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับมาติดตามกันในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับดูแลกันไปจนถึง12 นาฬิกาอยู่ด้วยกันยาวๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับนะมาติดตามการเดินทางวันเสาร์นะครับเช้าวันนี้ก็เป็นปกติของวันเสาร์ทั่วไปนะคุณผู้ฟังการจราจรก็ยังคล่องตัวนะครับคุณผู้ฟังออกเดินทางกันที่ไหนมีอุปสรรคการเดินทางบ้างก็ช่วยเพิ่มเติมกันข้อมูลอัปเดตกันได้นะครับที่จส100เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางท่านอื่นด้วยนะครับดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะครับหรือหมายเลข1137นะครับทาง X @JS100 Radio นะครับก็เข้ามาติดตามอัปเดตกันได้นะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทางด้านของ LINE @JS100 นะครับเข้าไปเพิ่มในช่อง ID ค้นหาตัว @JS100 นะครับทาง YouTube JS100 Radio ก็ติดตามกันหลายๆท่านเข้ามาพิมพ์ทักทายอรุณสวัสดิ์กันหลายคนเลยนะครับมาเพิ่มเติมกันนะฮะเดี๋ยวค่อยๆทยอยทักทายกันด้วยนะครับเช้าวันนี้นะครับมีข้อมูลเรื่องของการเดินทางนะคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุเมื่อช่วง 4:30 นนะครับเกิดเหตุรถยนต์เก๋งไฟฟ้านะครับพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรถกระบะเนี่ยมีรถกระบะขับตามหลังมาปรากฏว่าเบรกไม่ทันครับก็เลยพุ่งมาชนซ้ำนะฮะคนขับรถเก่งเนี่ยโอ้โหนี่คุณฟังเข้ามาดูทาง YouTube JS100 นะครับเราขึ้นภาพของเหตุนี้ให้ดูชนกันเละเทะเลยครับตัวรถเก่งไฟฟ้านี่คือหลังคาหายไปเลยครับโอ้สภาพนี่คือหลังคานี่เหมือนเปิดประทุนเลยนะครับเนี่ยแต่เป็นรถเก๋งซีดานนะคือหลังคาหายไปทั้งแถบเลยแล้วด้านฝั่งของคนนั่งผู้โดยสารเนี่ยโอ้เหมือนกับโดนกินยุบไปเลยนะครับคือคนขับรถเก๋งเนี่ยบาดเจ็บครับกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ดเหตุเกิดบนสะพานพระราม4นะครับสะพานพระราม4ด้านขาเข้าบริเวณโค้งเหนือเมเจอร์ปากเกร็ดนี่นะฮะพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะครับโอ้โหนี่แบบคือผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคุณฟังความเสียหายนี่มันหนักมันรุนแรงมันยับเยินมากนะครับเนี่ยตัวรถเก๋งรถกระบะนี่คือพุ่งชนแต่ตัวของรถกระบะนี่ไม่ได้เสียหายเยอะนะแค่กันชนด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะมีหลุดบ้างนะตรงช่วงไฟด้านหน้าแต่ว่าตัวรถเก่งเนี่ยครับหลังคานี่ก็เปิดเลยนะเปิดประทุนเลยนะครับสะพานพระราม4นะครับด้านขาเข้าทั้งหมดเนี่ยชนกันนี่3คันนะฮะชนกัน3คันเก๋ง1กระบะ1แล้วก็รถพ่วง18ล้อขอบคุณภาพจากเพจกระแสข่าวด้วยนะครับโอ้โหนี่นะด้านนี้นี่ชัดเลยนะครับคือพุ่งชนเข้าไปที่ห้องเครื่องไม่เหลือแล้วครับสำหรับห้องเครื่องของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะเอาเหตุเกิดเมื่อช่วง 4:30 นะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่อัปเดตเพิ่มเติมได้นะพระราม4สะพานพระราม4ด้านขาเข้าที่จะลงมาทางด้านของปากเกร็ดแจ้งวัฒนะเนี่ยนะบริเวณโค้งเหนือเมเจอร์ปากเกร็ดมีอุบัติเหตุนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดหรือยังนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบและอัปเดตเพิ่มเติมให้แต่การจราจรช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านกลับกันก็ไม่มีปัญหาคือรถไม่เยอะนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงที่การจราจรไม่ติดกลางคืนแบบนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของความเร็วนะยิ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าใจครับมันแรงแต่ใจเราต้องอย่าไปแรงตามนะ ไม่งั้นไม่คือเรายังไม่ทราบนะว่าลักษณะเหตุเนี่ยมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรโอ้โหแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะบอกว่าการจราจรเนี่ยแจ้งวัฒนะนะครับรถติดนะคุณฟังแจ้งวัฒนะรถติดนะครับช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยฮะสะพานพระราม4ขาเข้าครับนี่ฮะคือยังไม่เคลื่อนย้ายแน่นอนถ้าอย่างนี้ติดหนักเลยนะครับที่เราขึ้นให้ดูทางหน้าจอ YouTube JS100 ลงมาทางด้านของปากเกร็ดเนี่ยท้ายนี่สะสมนะครับอยู่เหนือสะพานพระราม4เหนือแม่น้ำเจ้าพระยาติดหนักเลยครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่จำเป็นแนะนำเลี่ยงก่อนนะฮะเลี่ยงก่อนเลยนะครับคือเลี่ยงไปใช้ทางด้านของราชพฤกษ์ออกมาทางรัตนาธิเบศรก็ได้นะครับคุณผู้ฟังงามวงวานต่อเนื่องมาเนี่ยพยายามจะดูนะครับสภาพการจราจรคือรถอะลักษณะคือชะลอตัวนะครับลักษณะคือชะลอตัวในด้านขาเข้าแต่ที่เราเห็นมันขึ้นเป็นสีแดงเลยอะนะเอาท่านไหนที่ใช้เส้นทางอยู่อัปเดตได้นะครับช่วยมาเพิ่มเติมกันหน่อยว่าพอผ่านได้ไหมพอติดหยุดนิ่งไหมนะครับสะพานพระราม4เช้าวันนี้มีอุบัติเหตุเมื่อช่วง 4:30 นะครับคือชนกันลักษณะเสียหายหนักมากน่าจะต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายด้วยนะครับก็ดูภาพรวมแล้วไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะสำหรับทางด้านของพระราม4สะพานพระราม4ขาเข้าสะพานนะสะพานพระราม4ขาเข้านะครับเป็นพื้นที่ของปากเกร็ดนะตรงนี้แต่ลงมาทางด้านของแจ้งวัฒนะขาเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้รัตนาธิเบศรไม่ติดนะฮะเข้าแครายคล่องตัวงามวงวานเข้าออกก็ยังคล่องตัวดีท่านไหนที่อาจจะใช้ถนนชัยพฤกษ์จะต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานพระราม4คุณฟังมาถึงต่างระดับชัยพฤกษ์เนี่ยอาจจะหมุนมาทางด้านของราชพฤกษ์นะครับแล้วก็มาออกรัตนาธิเบศรก็ได้นะยังคล่องตัวไม่มีปัญหาเลยนะถ้าจะเลี่ยงนะครับก็เลี่ยงมาใช้ได้ส่วนกลับการแจ้งวัฒนะขาออกขึ้นสะพานพระราม4เนี่ยไม่ติดนะครับถือว่าคล่องตัวดีนะโอ้มาแต่เช้าเลยนะครับอุปสรรคการเดินทางในเช้าวันเสาร์นะฮะส่วนเส้นทางอื่นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเท่าที่ดูภาพรวมอุบัติเหตุเมื่อคืนเนี่ยก็มีเนี่ยแหละแจ้งเข้ามาหนักๆก็คือเหตุนี้แหละนะครับยังไม่ทราบนะครับว่ารถกระบะเนี่ยบาดเจ็บด้วยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือที่ได้เพิ่มเติมข้อมูลคือคนขับรถเก่งเนี่ยบาดเจ็บนะฮะแล้วกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ดไปแล้วนะฮะคือช่วงเหนือสะพานพระราม4เนี่ยเขาจะมีช่วงโค้งก็คือโค้งตรงบริเวณเหนือเมเจอร์ปากเกร็ดนั่นแหละอันตรายครับยังไงต้องเพิ่มความระมัดระวังใครขึ้นไปใช้เนี่ยลดความเร็วกันหน่อยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุหนักอีกจุดหนึ่งนะครับคุณฟังเมื่อช่วงเช้ามืดเนี่ยมีเหตุแผ่นดินไหวนะครับที่อินโดนีเซียเวลา 4:58 นะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับขนาด 7.7 เขย่านอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ของประเทศอินโดนีเซียสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐนะครับรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับคือตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยคือ 5:58 ตามเวลาไทยคือ 4:58 เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ประเทศอินโดนีเซียจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ในทะเลนะครับนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะฟอเรสต์ห่างจากเมืองเอ็นเดไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ68 กิโลเมตรแผ่นดินไหวนี่เกิดขึ้นในระดับตื้นด้วยนะครับความลึกเพียง10 กิโลเมตรจากพื้นผิวเบื้องต้นนี่มีการประกาศเตือนสึนามิในพื้นที่เกาะนูซาเต็งการาตะวันออก และเฝ้าระวังพื้นที่ชายฝั่งโดยยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามหน่วยงานทางการของอินโดนีเซียที่เขาจะตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะเนี่ยนะครับไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับอันนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนี่ก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตก็จะได้เพิ่มเติมข้อมูลกันด้วยใครเดินทางอยู่ที่ไหนอย่างไรเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับในการใช้เส้นทางสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100ทางเรดิโอออนไลน์แอปพลิเคชัน JS100 แล้วก็ที่ติดตามรับชมทาง YouTube JS100 Radio Official อรุณสวัสดิ์กันมาหลายท่านนะครับสวัสดีทางคุณสายรุ่งด้วยทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณรับพีนะครับคุณ AA สวัสดีนะครับคุณพิจุกระเบียบนะฮะมาเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสวัสดีคุณธีรนนท์ด้วยอรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ครับคุณพัฒและทีมงานจสร้อยทุกคนครับผมสวัสดีพี่จินปอเปียด้วยนะครับก็ทักทายเพิ่มเติมมีถามมาว่าสุขภาพเป็นอย่างไรเสียงวันนี้เหมือนยังไม่หายใช่ครับยังไม่ 100% แหมก็พักผ่อนไม่ค่อยเยอะเนาะก็แบบนี้แหละนะครับแต่ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นขอบพระคุณมากๆในความห่วงใยนะครับพี่ระเบียบนะฮะคุณฟังการจราจรบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองยังคล่องตัวนะใครจะไปสนามบินแต่ก็ต้องเผื่อเวลานะครับถึงแม้ว่าการจราจรจะคล่องตัวขาเข้าขาออกดีนะครับนะแล้วก็ทางด้านของผู้อยู่ทินผ่านฐานทัพอากาศนะครับคปอเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหานะยังเคลื่อนตัวได้ไปสุวรรณภูมิก็ยังไม่ติดนะครับมอเตอร์เวย์สาย7นี่ยังคล่องตัวทั้งเข้าและออกด้วยวงแหวนสาย9ไม่มีจุดไหนที่ติดเลยนะก็คล่องตัวดีเทพรัตน์บางนาตราดนะครับหรือว่าบุรพาวิถีนะเข้าสนามบินดอนเมืองก็ยังไม่มีปัญหานะครับยังคล่องตัว อ้าวก็ดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยอ้าวเดี๋ยวนิดนึงนะมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาคุณสุปรีนะครับคุณสุปรีนี่บอกว่าคุณสุปวีนะบอกว่าถนนพหลโยธินนะครับด้านขาเข้าก่อนถึงตรงข้ามบุญถาวรรังสิต500เมตรมีรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีนะครับมีผู้บาดเจ็บนอนอยู่ด้านหน้ารถ1รายไม่ทราบคู่กรณีนะรถเก๋งคันนี้มีคนเจ็บด้วยนะครับคนเจ็บมากับรถอะไรครับเนี่ยเห็นบอกนอนอยู่หน้ารถเก๋งนะครับยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นคนเดินเท้าหรือเปล่าหรืออย่างไรนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับผลยุทธินด้านขาเข้าอ่ะครับก่อนถึงตรงข้ามบุญถาวร500เมตรนะฮะการเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านจุดดังกล่าวถ้าผ่านไปก็จะเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับฝั่งกลับกันด้านขาออกไม่มีปัญหานะครับดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับเช้าวันนี้กรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนนะแต่อากาศก็ไม่ได้สดใสเท่าไหร่นะครับเนี่ยเพราะว่ามองออกไปก็แสงแดดก็ยังไม่ได้ทำงานเต็มที่เท่าไหร่นะอุณหภูมิโอ้29องศาแล้วนะเช้านี้ความชื้นสัมผัสนี่ 79% นะครับพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปนี่บอกว่าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนะครับรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยภาคเหนือวันนี้ฝน60%นะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากก็เป็นจุดเดิมๆนะครับ แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ฝน60%มีตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด26องศาเซลเซียสขออภัยสูงสุด35องศาเซลเซียสภาคกลางนี่ฝน40%น้อยหน่อยภาคตะวันออกฝน60%นะครับมีตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดด้วยอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด34นะครับทะเลมีคลื่นสูง2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ฝน40%นะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลายะลาและก็นราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35นะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่าห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน60%ตกหนักบางแห่งนะครับเช่นตรังแล้วก็สตูลอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34นะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคือตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปเนี่ยก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนี่คลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับกรุงเทพปริมณฑลฝน60%นะครับของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับก็ เป็นภาพรวมเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ก่อนนะฮะคุณฟังกรณีของอุบัติเหตุที่ถนนพหลโยธินด้านขาเข้าเนี่ยนะครับก่อนถึงตรงข้ามบุญถาวรรังสิต500เมตรมีเพิ่มเติมข้อมูลจากทางสภ.คลองหลวงนะครับบอกว่ารถเก๋งเนี่ยไปชนคนเดินเท้านะครับแล้วได้รับบาดเจ็บนี่นะฮะที่บอกว่ามีคนเจ็บนอนอยู่หน้ารถเก๋งนั่นแหละเป็นคนเดินเท้านะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุนะครับการจราจรมีผลกระทบนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับใครที่ใช้พหลขาเข้าก็ให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับบริเวณช่วงก่อนถึงตรงข้ามกับบุญถาวรรังสิตนะฮะมีอุบัติเหตุนะครับที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือรถไม่ได้ติดมากแต่ว่าปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นในช่องทางหลักนะครับก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้นะอาจจะมีชะลอดูด้วยอะไรแบบนี้นะผ่านแล้วผ่านเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้คู่ขนานยังวิ่งได้นะครับคู่ขนานนี่คล่องตัววันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยมีการจัดสอบด้วยนะครับคุณผู้ฟังอ๋อขออภัยใช่ใช่มหาวิทยาลัยศูนย์ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีการจัดสอบนะครับโอ้จำนวนผู้เข้าสอบนี่เยอะเลยนะครับเป็นการสอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็จะมีจำนวนผู้เข้าสอบเนี่ยรอบเช้านี่ 9:00 นถึงเที่ยง 12,668 คนนะครับหลักหมื่นนะครับส่วนภาคบ่าย 14:00 นถึง 17:00 นจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 7,492 คนนะฮะนี่นะครับก็เดี๋ยวใกล้เข้าห้องสอบนี่การจราจรน่าจะมีผลกระทบนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันคุณผู้ฟังดูไลฟ์นะครับของอุบัติเหตุซึ่งเพจกระแสข่าวนะครับมีการไลฟ์จุดเกิดอุบัติเหตุด้านบนสะพานพระราม4เนี่ยนะฮะณเวลานี้นะครับเนี่ยคือรอการเคลื่อนย้ายนะสำหรับตัวรถโอ้โหเห็นซากของความเสียหายนะนี่นะฮะซากความเสียหายพวกเศษซากของรถคือตอนนี้เขาเอาเข้าข้างทางแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเก๋งคันที่เสียหายหนักยังไม่เปิดการจราจรนะฮะฝั่งขาเข้าเนี่ยยังไม่เปิดการจราจรเพราะฉะนั้นขาเข้านี่คือปิดเลยนะฮะ ด้านบนก็มีรถยกนะครับมารอดำเนินการแต่เราไม่เห็นรถกระบะนะน่าจะเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะสำหรับรถกระบะคู่กรณีแล้วก็ตัวของรถ18ล้อเนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยฮะอันนี้เป็นสร้างความเสียหายชิ้นส่วนต่างๆคือเละเทะเลยนะครับโหหนักมากนะครับเนี่ยหลังคานี่คือแทบจะไม่เหลือครับมันเปิดออกมาเลยอ่ะเนี่ยฮะที่เขาชี้ให้ดูขอบคุณทางเพจกระแสข่าวด้วยนะครับเนี่ยนะให้เราได้ติดตามดูไลฟ์กันคือน่าจะมีความเร็วสูงทีเดียวนะฮะเนี่ยมันหนักมากนะครับคือข้างทางเนี่ยเขาเอาชิ้นส่วนต่างๆของรถเนี่ยเข้าข้างทางโอ้เดี๋ยวนิดนึงนะด้านหลังนี่ก็มีรถกู้ภัยรถเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่จอดอยู่นะครับก็ยังไม่เปิดการจราจรน่าจะต้องใช้เวลาแหละน่าจะต้องใช้เวลานะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเว

0: สวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ดใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
10: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
11: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เรื่องนี้ของอุบัติเหตุด้านบนของสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้านะครับล่าสุดในณเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการยกรถเก๋งคันที่เสียหายนะครับเนี่ยครับเราติดตามดูไลฟ์จากเพจกระแสข่าวนะครับคือต้องใช้รถเคลนนะครับดำเนินการยกครับเนี่ยคือมาเรียกว่าเป็นซากดีกว่านะครับตอนนี้ก็เสียหายนี่คือไม่เหลือเป็นรถเลยนะฮะคือเป็นซากนะครับอะไหล่นี่หลุดแบบโอ้โหเกลื่อนถนนเลยแต่เขาเก็บเข้าข้างทางแล้วนะครับคือตอนนี้ยังปิดการจราจรอยู่นะครับทางด้านขาเข้าของสะพานพระราม4นะครับรถติดเลยนะครับซึ่งกำลังรอดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคันนี้ก่อนนะฮะเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพที่เราดูทาง YouTube JS Roy Radio ควบคู่กันไปนะคุณผู้ฟังกำลังดำเนินการยกนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใช้ไม้กวาดเนี่ยกวาดพวกเศษซากเข้าข้างทางก็ปิดการจราจรทั้งหมดเลยนะครับณตอนนี้ด้านบนของสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้ารถติดนะครับคือใครที่ไม่จำเป็นก็ถ้ายังมาไม่ถึงนี่คุณผู้ฟังเลี่ยงก่อนนะชัยพฤกษ์ขาเข้าคุณผู้ฟังเลี่ยงเข้าราชพฤกษ์นะครับไปออกรัตนทิเบตบางรักน้อยใช้รัตนทิเบตขาเข้าเนี่ยฮะโอ้คือมีรถสไลด์เนี่ยมารอนะครับแล้วก็ใช้รถเคลนเนี่ยยกขึ้นรถสไลด์นะครับเนี่ยฮะก็เดี๋ยวน่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับก็อัปเดตล่าสุดเลยนะฮะเราพยายามที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเรื่องของผลกระทบการจราจรรวมไปถึงการจัดการจราจรในด้านขาเข้าเพราะที่เราเห็นเนี่ยจากแผนที่การเดินทางเนี่ยแดงเลยนะครับรถติดนะแล้วก็ดูจากกล้อง CCTV เนี่ยดูเหมือนรถเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ว่าทีเนี้ยพอถึงช่วงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการปิดการจราจรก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับนั่นเป็นอุบัติเหตุที่พื้นที่สภ.ปากเกร็ดนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะซึ่งจุดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมกันนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติงานกันอยู่นะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับก็กรณีของอุบัติเหตุที่รถเก๋งไปชนคนเดินเท้าเนี่ยที่สภ.คลองหลวงนะครับซึ่งคนเดินเท้าเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุคือพหลโยธินนะครับด้านขาเข้าก่อนถึงตรงข้ามกับบุญถาวรนะฮะรังสิตประมาณ500เมตรอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีกิจกรรมโครงการด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48จังหวัดชัยนาทนครสวรรค์ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมกับทางคุณฐานุตราหลีวิทยานนท์นะครับนะสวัสดีครับคุณฐานุตรา
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ
1: จะพูดให้อิจฉาตอนนี้
0: นั่นไง
1: ดิฉันค่ะสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือก40คู่เนี่ยนะคะมาอยู่ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงหอประชุม0101อาคารศูนย์บริหารการทางพิเศษค่ะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วคึกคักตั้งแต่ตีห้าคุณมาลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็รับป้ายชื่อรับประทานอาหารเช้าซึ่งจะบอกเลยว่าอาหารเช้าเราจัดเต็มมากทุกเมนูน่ารับประทานกุ้งโตปลาชิ้นใหญ่ใหญ่
0: แล้วดูมาพูดนี่ผมข้าวเช้ายังไม่ทานเลยนะกุ้งเลยโอ้โหมาแบบกุ้งโตนี่โอ้โห
1: ใช่ใช่แล้วแบบว่าทุกคนสนุกสนานมากก็คือแบบตื่นเต้นเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อที่จะไปที่วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มวันนี้ที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังรอสมาชิกนะคะที่กำลังทยอยมา อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะออกเดินทางกันแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้นะต้องบอกเลยว่าที่ กิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะคะโครงการทางด่วนรถไฟข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569เนี่ยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ Easy Pass Easy Earth เราไปเที่ยวกันแบบรักโลกนะคะลัดฟ้าพาไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนวันนี้หลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยในชีวิตไม่เคยทำนาวันนี้เนี่ยแหละจะได้สัมผัส
0: คุณเคยไหมอ
1: ่
0: ะ
1: อ่ะคุณเห็นดิฉันอย่างนี้หน้าตาสวยๆ
0: จริง
1: ป่ะ
0: เคยเหรอ
1: ไม่รู้เคยไปลองหัดดำนาแต่ว่าอันนั้นอาจจะใช้วิธีดำนาจริงๆนะลงไปแล้วก็ใช้มือแต่วันนี้เราจะไปทำนาโยนจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการปลูกข้าวที่ลดการใช้สารเคมีดีต่อสุขภาพแล้วก็รักโลกด้วย
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ออกเดินทางไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปทำกิจกรรมระหว่างทางมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวดิฉันจะคอยรายงานมาเป็นระยะ
0: ครับผมแล้วทานกุ้งไปกี่ตัวฮะ
1: หาบอกไม่ได้ความรักดูอิจฉา
0: อี
1: กไงค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วนะสมาชิกเนี่ยสนุกสนานตั้งแต่เช้าบางคนเนี่ยมานะเขาแต่งตัวเป็นชุดคู่อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน่ารักน่ารัก
1: ใส่เสื้อคู่ใส่เสื้อคู่น่ารักเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: น่ารักมากก็เดี๋ยวออกเดินทางแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็คงจะมีรายงานบรรยากาศเข้ามาเรื่อยๆนะคุณหานุตา
1: ได้ค่ะระหว่างทางเดี๋ยวรายงานเข้ามาเพราะว่ากิจกรรมเราเยอะมากไปทำนาเรียบร้อยปุ๊บจะไปเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนไปดูสวนผลไม้ไปชิมผลไม้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์
0: ครับ
1: ขี้อวดเนาะต้องอวดสิเพราะว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพาเราไปลัดฟ้าข้ามกรุงกันค่ะ
0: ครับนะฮะหมายเขาดูแลดีมากๆอยู่แล้วนะการทางนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะ
1: ขอบคุณ
0: มากครับคุณธานุตราขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับก็เดี๋ยวติดตาม2วันนี้นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะเริ่มออกเดินทางกันนะครับที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48จังหวัดชัยนาทนครสวรรค์นะครับก็เป็นกิจกรรม CSR ที่หลายๆท่านซึ่งเป็นสมาชิก Easy Pass ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแหมมีกุ้งโตๆมาต้อนรับอาหารเช้ากันโอ้โหน่าจะอิ่มสบายท้องกันเลยนะครับนะก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตบรรยากาศกันด้วยส่วนกลับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังจุดที่เกิดอุบัติเหตุสะพานพระราม4เนี่ยนะฮะคือเกิดฝั่งขาเข้าที่นี่อีกฝั่งนึงเนี่ยด้านบนสะพานล่าสุดเนี่ยมีเหตุรถจักรยานยนต์นะจักรยานยนต์ล้มนะครับแล้วมีคนเจ็บเมื่อสักครู่ที่เราติดตามดูไลฟ์ของเพจกระแสข่าวที่มีเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยเขาวิ่งแบบวิ่งไปข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงคือเขากำลังไปช่วยคนเจ็บเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างหนักเลยนะครับว่าอย่างนั้นนะครับเลนขวานะฝั่งขาออกมีจักรยานยนต์ล้มแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะครับทำให้ตอนนี้สะพานพระราม4ทั้งด้านขาเข้าที่มีอุบัติเหตุหนักกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์เก๋งไฟฟ้าแล้วก็ด้านขาออกก็มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะซึ่งตอนนี้โอ้โหคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่กลางถนนเลยอะครับสภาพนี้คือนอนอยู่กลางถนนแล้วเจ้าหน้าที่กำลังผดุงพยาบาลอยู่รถเนี่ยผ่านได้ช่องทางเดียวนะครับด้านฝั่งขาออกนะครับเหลือแค่ช่องทางเดียวรถก็คือมาบีบเป็นคอขวดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยกำลังให้ความช่วยเหลือคนเจ็บอยู่นะฮะใครใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับด้านขาออกนะเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนโบกรถปัดรถอยู่นะฮะตรงเนี้ยสภ.ปากเกร็ดมีคนเจ็บนะครับโอ้โหน่าจะอาการหนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่ผมดูไลฟ์ประกอบไปด้วยนะฮะตอนนี้ของทางเพจกระแสข่าวขอบคุณทางเพจกระแสข่าวด้วยนะครับโอ้มีอุบัติเหตุทั้งฝั่งขาเข้าที่ตกค้างมาตั้งแต่ช่วงก่อน 5:00 นแล้วก็กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขาออกนี่เพิ่งเกิดเลยนะรถจักรยานยนต์ล้มผู้ขับขี่บาดเจ็บกำลังปฐมพยาบาลณที่เกิดเหตุกันอยู่ด้วยรถเยอะเลยนะครับแล้วก็ชะลอตัวผ่านจุดดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังนะเพราะว่าเหลือแค่ช่องทางซ้ายช่องเดียว พยายามระมัดระวังเพราะว่าหลายคนหลายคันที่ต้องพอผ่านต้องชะลอดูอยู่แล้วนะฮะจะบอกว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังอ้าวก็มีอุบัติเหตุทั้ง2ด้านเลยนะครับสะพานพระราม4นะครับก็ถ้าใครที่ไม่จำเป็นก็อาจจะเลี่ยงลองพิจารณาดูนะคุณผู้ฟังถามว่าขาออกเนี่ยติดหรือเปล่าคือผ่านได้ครับทีละคันเลนซ้ายรถเราไม่ได้ติดแต่ว่าชะลอตัวนะครับก็คือจุดที่เกิดเหตุก็เนี่ยแหละช่วงเหนือเมเจอร์ปากเกร็ดนะครับทั้งสองด้านเลยคือตอนนี้พระราม4แจ้งวัฒนะด้านขาออกเนี่ยเริ่มมีผลกระทบเหมือนกันตั้งแต่บริเวณทางขึ้นสะพานพระราม4เพราะว่ารถเนี่ยก็จะชะลอผ่านจุดที่เกิดเหตุได้แค่ช่องทางเดียวนะครับที่มีมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วคนผู้ขับขี่บาดเจ็บนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับทางด้านของพื้นที่ปากเกร็ดสะพานพระราม4ทั้ง2ด้านมีอุปสรรคแล้วนะครับสำหรับการเคลื่อนตัวส่วนบริเวณพหลโยธินนะครับตรงนี้ก็มีปริมาณรถบ้างเหมือนกันช่วงบุญถาวรนะครับฝั่งด้านขาออกเนี่ยรถจะเยอะนะแต่ว่าอุบัติเหตุเป็นฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงตรงข้ามบุญถาวรรังสิต500เมตรที่มีรถเก๋งชนคนข้ามถนนได้รับบาดเจ็บชนคนเดินเท้าเนี่ยแหละได้รับบาดเจ็บแต่ฝั่งขาออกเนี่ยรถชะลอตัวตั้งแต่ช่วงหน้าบุญถาวรรังสิตนะปริมาณรถเยอะนะครับแล้วก็วันนี้ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็มีการจัดสอบรถเริ่มติดแล้วนะครับช่วงหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตต่างระดับคลองหลวงเนี่ยนะรถชะลอตัวแล้วนะครับวันนี้หลักหมื่นนะรอบเช้าประมาณ 12,000 กว่าๆนะครับสำหรับศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมบุกเกาะพะงันตรวจสอบโรงแรมเถื่อนกิจการโนมินีย้ำให้ราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
3: ้ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง